0: เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเช้าวันนี้มีพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระบรมราโชบายได้จัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสายน้ำของประเทศโดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญกว่า30จุดในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เช่นคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมวัดราชนัดดารามและป้อมมหาการพร้อมกิจกรรมถนนคนเดินตลาดชุมชนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและบริการประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐกว่า75บูธสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีตักบาตรทางน้ำครั้งแรกในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ในวันนี้โดยพระสงฆ์จำนวน225รูปจะล่องเรือจาก3สายน้ำมารวมกันบริเวณป้อมมหาการเพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีภายใต้ชื่อ74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกภายในงานมีการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะโขนถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรักความห่วงใยและการส่งต่อพระราชปณิธานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการแสดงโดรนแปลอักษรถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานและการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนี้กฟผ.ยังได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารพระพลาเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยน้อมนำพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาจัดแสดงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
0: นายกรัฐมนตรีกำชับกระทรวงการคลังนำข้อกังวลและความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกระทรวงการคลังเร่งรัดดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2,569 หลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์กว่า 9,300,000 คนโดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นโจทย์หลักเพื่อปรับปรุงทบทวนเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงและตรงกลุ่มมากขึ้นหลังไม่ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์มาเป็นเวลา5ปีโดยการปรับปรุงครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากปัญหาของหลักเกณฑ์เดิมแต่เกิดจากข้อจำกัดด้านข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่อาจยังไม่เป็นปัจจุบันทำให้ภาครัฐต้องพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีความแม่นยำมากขึ้นส่วนเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่เป้าหมายคือการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริง
3: วันนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หลักเกณฑ์ปัญหาอยู่ที่ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลอาจจะยังไม่ได้อัปเดตและวันนี้เราได้ข้อมูลที่ชัดเจนผมเชื่อว่าเราสามารถช่วยคนได้อีกเยอะเรื่องงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดนะครับงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้1ปีละ 60,000-70,000 ล้านบาทรวมกันเนี่ย5ปีที่ผ่านมาก็เกือบล้านล้านบาทตั้งแต่มีบัตรสวัสดิการนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณไม่ใช่ข้อจำกัดแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องการช่วยคนให้ตรงเป้าและช่วยคนที่เขาไม่มีอะไรเลย
2: ขณะที่นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะนำรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติกว่า 120,000 รายที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลมาคัดกรองใหม่เพื่อแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการยกเว้นออกจากกลุ่มที่ต้องยื่นอุทธรณ์
4: คนที่เราต้องดูแลคือคนที่เข้าไปถือหุ้นในอย่างเช่นบริษัทประชารัฐรักษามัคคีบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมต่างๆซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะให้การดูแลเพราะว่ากิจการเหล่านี้ก็ไม่ได้แสวงหากำไรหรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมจากกระทรวงเกษตรอันนี้เราก็น่าจะยกเว้นให้เขาได้เราขอข้อมูลไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมพอได้มาแล้วเราก็เอา 120,000 คนเข้าไปกวนพวกนี้แหละครับออกมาเท่าไหร่เราก็ตัดออกไม่ต้องมาอุทธรณ์
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขโครงการกลุ่มตกหล่นและกลุ่มเปราะบางตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจและขึ้นบัญชีไว้โดยหลักการสำคัญให้การช่วยเหลือตรงถึงมือผู้ต้องการขณะเดียวกันยึดการบริหารจัดการงบประมาณแบบคุ้มค่าโดยงบประมาณที่จำกัดถึงมือกลุ่มผู้ต้องการมากที่สุดประชาชนที่เดือดร้อนรัฐบาลมีแนวทางให้ความช่วยเหลือภายใต้โครงการอื่นๆอยู่ทั้งนี้กระทรวงการคลังขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรถึง30กันยายนและขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นถึงวันที่31สิงหาคมโดยผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ประเทศไทยใช้โอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เดือนตุลาคมนี้กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินและส่งเสริมการลงทุนเข้าสู่ประเทศ
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงโอกาสจากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมแล้วยังเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจผ่านการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคธุรกิจไทยกับนักลงทุนต่างชาติที่เดินทางมาร่วมประชุมนอกจากนี้ประเทศไทยจะใช้เวทีดังกล่าวในการนำเสนอแนวคิดและนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการนกกระซิบรวมถึงการผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะคนให้รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการยกระดับบทบาทประเทศไทยในฐานะประเทศที่เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของมหาอำนาจโลกทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนและส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่4
3: ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเดือนตุลาคมโอกาสหนึ่งแน่ๆคือเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากเพราะคนอย่างน้อย 15,000 คนเข้ามาเนี่ยและนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีการของประเทศต่างๆสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นบทบาทของประเทศไทยวันนี้ประเทศมหาอำนาจเขาทะเลาะกันบทบาทของไทยที่จะสามารถเป็นคนเชื่อมโยงทั่วโลกที่เขาทะเลาะกันได้ก็จะเป็นบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกครับ
5: นายเอกนิติธันประภาสกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสในการนำเสนอศักยภาพสินค้าไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยจะคัดเลือกสินค้าจากชุมชนทั่วประเทศทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ให้ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆได้รู้จักซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของโลก
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการมรดกโลกศูนย์มรดกโลกองค์กรที่ปรึกษาและประเทศรัฐภาคีทุกประเทศที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่จากคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในฐานะมรดกของมวลมนุษยชาติพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะและมติของคณะกรรมการมรดกโลกไปดำเนินการอย่างจริงจังและครบถ้วนเพื่อรักษาคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้คงอยู่สืบไป
7: ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆนะครับซึ่งผลักดันขับเคลื่อนในการที่นำเสนอผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของทางภาคใต้นะครับโดยเป็นความภาคภูมิใจของคนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็คนภาคใต้แล้วก็คนไทยทั้งประเทศเชื่อมั่นว่าการที่ได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ
6: และในวันนี้จะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์99รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและสวดธรรมจักรกับปะวัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาตลอดจนกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมได้แก่การรำโนราบูชาพระธาตุการแสดงโขนพร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงในช่วงค่ำอย่างยิ่งใหญ่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบที่ความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
11: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
10: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
11: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามยูเครนที่โจมตีเรือสินค้าสัญชาติอิหร่านในทะเลแคสเปียนจนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก1รายจากเหตุระเบิดบนเรือลำดังกล่าวพร้อมเรียกตัวอุปทูตยูเครนประจำกรุงเตหะรานเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือประท้วงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์และเป็นอาชญากรรมด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพยูเครนโจมตีเรือรบของรัสเซียและเรือที่ใช้ขนส่งยุทโธปกรณ์ให้อิหร่านในทะเลแคสเปียนพร้อมกล่าวหาว่ารัสเซียส่งต่อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมในตะวันออกกลางให้อิหร่านเพื่อนำไปใช้วางแผนการโจมตีและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าว
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหลายพื้นที่ในฝรั่งเศสและสเปนยังคงเผชิญไฟป่ารุนแรงส่งผลให้ประชาชนกว่า 315,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยทางการฝรั่งเศสเร่งอพยพประชาชนเพิ่มเติมหลังไฟป่าลุกลามเข้าใกล้เมืองบอร์โดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศขณะที่ทางการสเปนรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่าแล้ว1รายเป็นชายสูงอายุที่เสียชีวิตภายในรถยนต์ใกล้กับชายฝั่งเมืองบาเลนเซียทั้งนี้รัฐบาลสเปนประกาศภาวะฉุกเฉินด้านไฟป่าเป็นครั้งแรกหลังเกิดไฟป่าขนาดใหญ่หลายจุดใกล้กรุงมาดริดโดยหลายประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปร่วมส่งอากาศยานดับเพลิงเข้าช่วยเหลือขณะที่กระแสลมแรงเป็นปัจจัยที่ทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วทั้งในฝรั่งเศสและสเปนโดยบริเวณชายฝั่งใกล้เมืองบอร์โดของฝรั่งเศสมีป่าสนจำนวนมากซึ่งติดไฟได้ง่ายส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก
1: กลุ่มผู้ชุมนุมที่นำโดยคนรุ่นใหม่ในอินเดียประกาศยุติการประท้วงหลังนายธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศลาออกจากตำแหน่งและรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดียอมรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมในการจัดการปัญหาทุจริตซึ่งรวมถึงการปฏิรูประบบการจัดสอบระดับชาติยกเลิกการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมและชดเชยให้กับครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายภายหลังข้อสอบคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติรั่วไหลจนทำให้ผู้เข้าสอบกว่า2ล้านคนต้องเข้าสอบใหม่ด้านผู้แทนรัฐบาลอินเดียและแกนนำผู้ชุมนุมออกแถลงการร่วมที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงจากการเจรจารอบล่าสุดเมื่อเย็นวานนี้พร้อมขอให้ผู้ชุมนุมยุติการเคลื่อนไหวและแยกย้ายกลับโดยสงบขณะเดียวกันทางการอินเดียกลับมาเปิดให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือและรถไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ชุมนุมอีกครั้งหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกพบกับทีมชาติลาวอันดับ185ของโลกที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวผลปรากฏว่าทีมนักเตะหนุ่มไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติลาว5ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากจิรศักดิ์เผยพิมายนาทีที่11คัคคณะคำยกทำ2ประตูนาที27และ59ยศกรบุรพานาที49และสารัตน์อยู่เย็นนาที52โดยนัดต่อไปทีมนักเตะไทยจะกลับมาแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมเวลา20นาฬิกาแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลผัวพระอนุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ4ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับกาวซินวากับเฉินฟังหุ่ยคู่มืออันดับ6ของโลกจากจีน 0-2 เกม21 23 19ต่อ21อยู่เส้นทางวัดที่รอบรองชนะเลิศก่อนเดินหน้าสู่เป้าหมายสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิงวีเมนวอลเทนนิสทัวร์ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยมืออันดับ3ของรายการและมืออันดับ116ของโลกพ่ายให้กับลูเครเซียสเตฟานีมืออันดับ142ของโลกจากอิตาลี0-2เซต3-6และ1-6มนัญชยาอยู่เส้นทางมาที่รอบ8คนสุดท้ายวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามรอบรองชนะเลิศเจอกับกัมพูชาที่ไทยเพิ่งแพ้มาจากสนามแรกแมตช์นี้ทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมหลังตาเอาชนะกัมพูชาไป3-0เซต25-18 25-19 25-18ทีมหนุ่มไทยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเจ้าภาพอินโดนีเซียแข่งขันในวันนี้เวลา 18:45 นาทีถ่ายทอดสดทางช่อง GMM 25ศึกรถฟอร์มูล่า2รายการ FIA ฟอร์มูล่า2แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามฮังการีในรอบสปรินต์เรสทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกรังปรีหลังออกสตาร์ทจากเกรดที่6ก่อนรักษาตำแหน่งในกลุ่มผู้นำได้ตลอด28รอบสนามเข้าเส้นชัยอันดับ6ตามหลังผู้ชนะ 15.646 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3คะแนนสำคัญส่วนอันดับ1เป็นของกาเบรียลมินิชาวอิตาลีทีม MP Motorsport เวลา 44 นาที 19.172 วินาทีโดยวันนี้แข่งขันรอบ Future Race เวลา 16 นาฬิกา 20 นาทีกอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF Lady Open 2026ที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับพา72จรวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พาร์70สกอร์รวม13อันเดอร์พาร์203คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทโดยเฉินชนะนัทธิกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวพี่เจตกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:10 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:25 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง88เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
0: ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมอุ่นใจขึ้นอีกขั้นกรมการขนส่งทางบกเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยออกประกาศให้รถบรรทุกยกเทหรือรถดั้มต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนกระบะยกดั้มเพื่อป้องกันอุบัติเหตุรุนแรงจากกรณีคนขับลืมลดกระบะลงให้สนิทหรือลืมปลดเกียร์ฝากก่อนออกรถรถดั้มรวมถึงรถลากจูงและรถพ่วงที่มีตัวถังยกเทได้จะต้องติดตั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณแสงสีแดงหรือสีเหลืองอำพันเพื่อแจ้งเตือนภายในห้องผู้ขับรถสำหรับรถจดทะเบียนใหม่จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1เมษายน2570และจะมีผลครอบคลุมรถบรรทุกยกเททุกคันภายในวันที่1มกราคม2571ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยอย่างยั่งยืนค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่1อังคารเขียนอ่ออ่างไม่หันอากาศงองูคอควายสระอารอเรืออังคารเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าอังคระแปลว่าถ่านทั้งถ่านที่ยังไม่ติดไฟและที่ติดไฟแล้วก็เรียกว่าอังคระทั้งนั้นเนื่องจากถ่านที่ติดไฟมีสีแดงฉานคำว่าอังคระจึงนำมาใช้เรียกชื่อดาวเคราะห์ที่มีแสงสีแดงประดุจถ่านที่ติดไฟในภาษาไทยเรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่1อาหารหลักของชาวมอญคือข้าวเจ้าเรียกว่าเปิงรับประทานกับแกงเรียกว่าฟะแกงของมอญโดยมากไม่มีกะทิเช่นแกงเลียงผักปรังแกงป่าแกงส้มกระเจี๊ยบแกงส้มพุทรากับดอกแคแกงมะตาดแกงมะสั้นแกงใบปรุงแกงมะรุมส่วนแกงที่ใส่กะทิเป็นแกงที่ปรับเปลี่ยนขึ้นภายหลังเช่นแกงขี้เหล็กแกงบอนแกง30ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนปลาร้าหล่นส่งเครื่องข้าวแช่สำหรับของหวานหรือขนมชาวมอญเรียกว่ากวานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไปของคนไทยคือกาละแมขนมกระยาศาสตร์ข้าวเหนียวแดกงาหรือฮะเปียงขนมข้าวอีกาลอดช่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ข่าวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนจากนายวิกรมกรมดิษฐ์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชโลธรจัญญาอ่าน
17: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
18: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
17: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
18: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
19: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
20: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
19: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
20: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
19: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
20: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับนายวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับตัวในวัยชราภาพและแนวทางการบริหารงานเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนเชิญติดตามรับฟังจากช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองครับ
21: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิ
22: ษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองของผมนั้นยังอยู่กับเรื่องของชีวิตวัยชราที่ผมนำมาแบ่งปันพูดคุยถึงประสบการณ์ของผมว่าผมควบคุมน้ำหนักแบบไหนนะครับซึ่งทำให้ผมในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาน้ำหนักผมไม่เปลี่ยนเลยนะครับการที่ผมสามารถควบคุมตรงนั้นได้ก็เป็นเพราะว่าผมมีความรักตัวเองไม่อยากให้ตัวเองมีปัญหา ฉะนั้นตอนอายุมากๆเนี่ยนอกจากที่ผมจะต้องดูแลน้ำหนักส่วนตัวแล้วผมก็ยังมาทบทวนนะฮะเรื่องราวต่างๆที่เคยผิดพลาดในอดีตนะฮะว่าไม่ให้กลับมามีปัญหานะครับกับผมในปัจจุบันเช่นไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเรื่องการทำงานผมก็จะไม่ให้เหนื่อยนะฮะเกินความจำเป็นหรือหนักกว่าความจำเป็นที่ความสามารถของร่างกายของผมจะรับได้ผมจะไม่ฝืนถ้าเกิดว่าผมรู้สึกง่วงเหงาหานอนเหนื่อยเนี่ยผมก็จะพักนะครับผมก็จะหยุดซึ่งก็ไม่เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะมีการควบคุมตารางการทำงานไม่ให้มากเกินไปผมจะไม่มีวันหยุดทำงานแต่ผมก็จะไม่มีวันที่จะให้งานมันทำเกินนะฮะเกินความสามารถของร่างกายนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมจะสามารถที่จะบริหารจัดการให้เกิดความพอเหมาะพอดีกับความสามารถของร่างกายอันนั้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองงานของผมตอนนี้ผมก็มีตำแหน่งหน้าที่เป็นเฒ่าแก่ผมตอนนี้ก็จะพยายามหาคนนะฮะมารับผิดชอบแบ่งงานออกไปนะฮะค่อยๆแบ่งออกไปตามความสามารถของคนที่ผมเห็นว่าเหมาะสมเพราะว่าผมก็มีคนที่ร่วมงานทำงานกับผมมานี่ก็ 20-30 ปีนะเราก็จะเห็นว่าเขามีความสามารถอย่างไรแล้วผมก็ยังเชื่อนะว่าถ้าผมไม่เชื่อเจ้าหน้าที่ของผมแล้วผมจะไปเชื่อใครฉะนั้นเราก็ต้องนะฮะทำใจเข้าใจคนไม่ใช่อะไรอะไรก็มักจะคิดว่าตัวเองเจ๋วกว่าคนอื่นผมเห็นเยอะเท่าแก่เยอะหลายคนนะครับที่มักจะคิดว่าตัวเองนั้นเจ๋วกว่าคนอื่นนะฮะเก่งคนอื่นตลอดการแต่บริษัทไปไม่ใหญ่นะครับบริษัทก็โตได้แค่นั้นน่ะแต่ถ้าเกิดเราไปคิดถึงคนที่เขาทำงานได้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะเขามีคนมาช่วยเขาทำงานไม่มีทางหรอกครับที่เราจะทำงานนะฮะด้วยคนเดียวนั้นๆน่ะก็คือขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวยังต้องมีคนมาช่วยทำขายข้าวแกงก็เหมือนกันวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นองค์กรเนี่ยอย่างกับผมเองตอนนี้ก็มีประชากรปาเข้าไปตั้ง326คนละจากเมื่อก่อนเนี่ยมีคนไม่ถึง10คนวันนี้ก็ขยายคนไปเรื่อยๆๆแต่ตอนนี้ผมก็จะไม่ขยายคนอีกละจะเอาคนที่มีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพยายามไปฝึกไปใช้ AI ไปอบรมเขาให้เขามีความสามารถดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นผมเองวันนี้ก็จะต้องปรับตัวนะว่างานที่ตัวเองทำต้องหาคนอื่นมารับผิดชอบเพื่อเป้าหมายของบริษัทเราจะต้องอยู่รอดเราต้องพัฒนาให้เป็นอมตะนะอมตะคือเราต้องอยู่ยงคงกระพันเนี่ยผมก็วางแผนผมว่าปีหน้าเนี่ยบริษัทอมตะเนี่ยหนี้สินก็จะให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีหนี้สินเลยแต่ก็ยังมีกำไรนะฮะตลอดไปไอ้นั่นก็ต้องเป็นเป้าหมายนะครับที่ผมจะต้องมาปรับให้เข้ากับสุขภาพความคิดร่างกายของตัวเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ในฐานะที่อายุเยอะขึ้นและเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยผมจะต้องทำยังไงให้ผมสุขภาพยังโอเคและทำงานให้นานที่สุดและองค์กรผมสามารถที่จะไปต่อได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีผมนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจิตใจร่างกายให้เหมาะสมเราไปคุยกันต่อในอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: รัฐบาลเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศหลังประสบปัญหาหนี้สะสมและนมคงค้างสต็อกกว่า68ล้านกล่องติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
3: เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศและยังเป็นอาชีพพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่ประสบกนิกรแต่ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากต้นทุนการเลี้ยงที่พุ่งสูงภาวะนมล้นตลาดและผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งรัฐบาลได้ติดตามและเร่งแก้ปัญหาแบบผู้ขนานทั้งระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในระยะสั้นได้ประสานกระทรวงศึกษาธิการขยายช่วงอายุนักเรียนในโครงการนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มการระบายน้ำนมดิบพร้อมพิจารณาใช้เงินกู้และเงินกองทุนต่างๆเข้ามาเยียวยาเกษตรกรในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งยังร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งกระจายผลิตภัณฑ์นมกล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ที่ค้างสต็อกกว่า68ล้านกล่องให้ทันก่อนหมดอายุ
4: ผมมาพยายามจะเน้นเรื่องนี้ว่าการแปรรูปอย่างเงี้ยแล้วก็ทำยังไงถึงจะสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มเติมได้อีกเลสเซอร์เรื่องนี้คนจริงประเทศเกาหลีเมื่อก่อนก็มีประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าพอหลังจากนั้นเริ่มที่จะเพิ่มมูลค่าต่างๆนะแล้วก็ไอ้ตัวนมเนี่ยคนจริงแล้วสารในนั้นมีมากกว่านมใช้บริโภคผมจริงใช้ทำเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกคอสเมติกส่วนใหญ่เครื่องเวชสำอางได้เยอะพอสมควรก็มีการศึกษาข้อมูลเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องการทำให้พื้นที่ตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ก็จะทำให้เพิ่มดีมานด์ความต้องการเหมือนกัน
3: สำหรับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและหนี้ค้างสะสมของอสค.กว่า 4,500 ล้านบาทนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำว่าได้มอบหมายให้คณะทำงานจะทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จเพื่อปฏิรูปโครงสร้างองค์กรควบคู่ไปกับการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะการเสนอให้มีการทบทวนการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับเพียงร้อยละ10โดยเตรียมประสานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดปรับสัดส่วนให้เหมาะสมเพื่อให้ภาครัฐหันมาสนับสนุนอสค.เป็นลำดับแรกพร้อมบูรณาการร่วมกับหลายกระทรวงในการสนับสนุนโรงงานแปรรูปชุมชนเพื่อสร้างเสถียรภาพแก่ภาคโคนมไทยอย่างยั่งยืน
5: แก้ปัญหาเรื่องนมเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบดังนั้นเองเนี่ยถ้าอยากให้อสค.ฟื้นเนี่ยผมว่ามิลบอร์ดก็ต้องพิจารณาเรื่องต้องจัดโควต้าใหม่ดังนั้นเนี่ยผมก็ได้มีการประสานกับมิลบอร์ดว่าจะทำอย่างไรให้มาช่วยอสค.ก่อนอาจจะต้องปรับปรุงโควต้าไหมเพราะว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาเข้มแข็งอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยอสค.ก่อนเป็นหลัก
3: สำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานฟื้นฟูอสค.เพื่อกำหนดทิศทางแก้ปัญหาครอบคลุมทุกมิติทั้งการระบายสินค้าค้างสต็อกการบริหารจัดการน้ำนมส่วนเกินการปรับโครงสร้างราคาและระบบโควต้าระหว่างเอกชนกับสหกรณ์ให้มีความลงตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุนสะสมของอสค.ที่รับซื้อน้ำนมดิบมากเกินความสามารถในการระบายออกสู่ตลาดควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพคล่องให้กลับมามั่นคงชวนันท์มาลีรายงาน
0: เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดตราดสืบสานศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยที่มีอายุนับร้อยปีให้มีลมหายใจสร้างคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักติดตามความน่าสนใจจากรายงานค่ะ
23: โขนลมหายใจใหม่แห่งเมืองตราดในยุคที่เด็กและเยาวชนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือแต่ยังมีเด็กที่จังหวัดตราดได้เลือกใช้เวลาหลังเลิกเรียนฝึกท่ารำฝึกจังหวะกลองและเรียนรู้การสวมหัวโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีอายุนับร้อยปีสิ่งที่หลายคนเคยมองว่าเป็นศิลปะของคนรุ่นก่อนในวันนี้กลับกลายเป็นพื้นที่แห่งความฝันของเยาวชนรุ่นใหม่ก่อนจะก้าวขึ้นสู่เวทีการแสดงเด็กชายคนหนึ่งได้ค้นพบความหลงใหลในศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยเด็กชายนวมินทร์พูนเกษมหรือน้องมังกรเด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐสินจังหวัดตราดผู้มีความรักและความผูกพันกับศิลปะการแสดงโขนมาตั้งแต่เด็ก จากความสนใจที่เริ่มต้นด้วยความชื่นชอบในวันนี้น้องมังกรได้พัฒนาตัวเองผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเรียนรู้ทั้งท่วงท่าการแสดงวินัยความอดทนและคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยจนโขนกลายเป็นมากกว่างานอดิเรกแต่เป็นความภาคภูมิใจที่อยากสืบสานและส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จัก
6: สวัสดีครับผมเด็กชายนวมินทร์พงษ์เกษมชื่อเล่นชื่อมังกรครับเรียนอยู่โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับตอนนี้เล่นเป็นโขนลิงครับจุดเริ่มต้นนะครับก็เป็นผมชอบดูโขนครับชอบดูนาฏศิลป์ตอนเด็กๆครับแล้วก็เห็นพี่ๆเขาใส่ชุดโขนครับแล้วก็ผมก็อยากใส่บ้างอยากแสดงบ้างครับได้

0: หนึ่งในทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่สามารถสร้างคุณค่าทางด้านการศึกษาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมื่อเด็กและเยาวชนเรียนรู้โขนพวกเขาไม่ได้รับเพียงทักษะการแสดงแต่กำลังเรียนรู้ประวัติศาสตร์วรรณคดีดนตรีนาฏศิลป์งานช่างฝีมือและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยและนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่เริ่มต้นจากคนก่อนจะขยายไปสู่คุณค่าของประเทศและตราบใดที่ยังมีเด็กๆ เลือกสวมหัวโขนด้วยความภาคภูมิใจศิลปะชั้นสูงของไทยก็จะยังคงมีลมหายใจตลอดไป
1: สุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายรัฐบาลในการเดินหน้ายกระดับความมั่นคงชายแดนควบคู่มาตรการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและปิดช่องโหว่การลักลอบหลบหนีและตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดที่เชื่อมโยงกับการก่อเหตุความไม่สงบติดตามจากรายงานค่ะ
3: รัฐบาลเร่งยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนภายใต้การบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรวมถึงข้อสั่งการจากผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่4ให้เร่งขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงเหตุความไม่สงบและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง
4: ตามที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวไว้ครับว่าได้รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารบกก็ได้สั่งการกับผมเพิ่มเติมมาในเรื่องนี้ก็ผู้บัญชาการทหารบกก็คือรองผอ.รมน.นะครับแล้วก็ท่านแม่ทัพภาคที่4ก็คือผอ.รมน.ภาค4ก็เน้นย้ำว่าให้หน่วยทหารโดยเฉพาะชกนาธิวาสเนี่ยในทั้งส่วนปกครองก็คือท่านผู้ว่าในส่วนของตำรวจก็คือท่านผู้การจังหวัดแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเราคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรให้เหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีความเรียบร้อยประชาชนอยู่อย่างมีความสุขกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่มีความปลอดภัยในการบังคับใช้กฎหมาย
3: ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสระบุว่าการปราบปรามยาเสพติดไม่เพียงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการตัดวงจรและลดแหล่งสนับสนุนของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบเนื่องจากข้อมูลด้านความมั่นคงพบว่าเครือข่ายยาเสพติดถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ดังนั้นทุกหน่วยงานจึงเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย
4: จากการข่าวของหน่วยความมั่นคงเงินที่ได้จากยาเสพติดจากการค้ายาเนี่ยไปสนับสนุนกลุ่มที่ก่อเหตุความไม่สงบลอบยิงลอบวางระเบิดลอบวางเพลิงคือไปสนับสนุนพวก BRN เกือบทั้งนั้นจะเอาเงินจากไหนก็มาจากสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นในการปฏิบัติการในวันนี้ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องการปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปซึ่งเป็นความต้องการของชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสอยู่แล้วจะเป็นการตัดวงจรในการสนับสนุนกลุ่ม BRN ที่จะก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับดังนั้นหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
3: นอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้ายกระดับการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียโดยในปีงบประมาณ2519มีแผนก่อสร้างรั้วชายแดนเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสระยะทางประมาณ12กิโลเมตรและในปี2570จะขยายการก่อสร้างครอบคลุมพื้นที่อำเภอตากใบสุไหงโกลกและแว้งรวมถึงพื้นที่ชายแดนจังหวัดยะลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการลักลอบข้ามแดนและการกระทำผิดกฎหมายทั้งนี้การบูรณาการด้านความมั่นคงการปราบปรามยาเสพติดและการเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนถือเป็นกลไกสำคัญในการลดปัจจัยที่เอื้อต่อการก่อเหตุความไม่สงบพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน

0: จังหวัดระนองเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อเชิดชูอาหารท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้ชุมชนติดตามจากรายงานค่ะ
1: อาหารจะบ่งบอกว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนสิ่งนี้ก็คือเป็นเรื่องของเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ตัวตนของเราอาหารบางอย่างเนี่ยอยู่ในชุมชนที่บริโภคกันเฉพาะกลุ่มไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำไปบางเมนูก็อาจจะไม่มีให้ทานในร้านอาหารนะครับตรงนี้ก็เป้าหมายคือค้นหาพบค้นหาแล้วก็ฟื้นฟูกลับมาใหม่ครับอาจจะมีการส่งเสริมให้มีการต่อยอด
2: อาหารหนึ่งจานอาจอิ่มได้เพียงหนึ่งมื้อแต่เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในอาหารจานนั้นสามารถหล่อเลี้ยงอัตลักษณ์ของผู้คนได้จากรุ่นสู่รุ่นรสชาติที่หายไปจึงไม่ได้เป็นเพียงการค้นหาเมนูอาหารหากแต่เป็นการตามหาร่องรอยของวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในทุกจานอาหารก่อนที่วันหนึ่งจะเหลือเพียงเรื่องเล่าในวันที่อาหารพื้นบ้านกำลังก้าวขึ้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยทุกเมนูท้องถิ่นจึงไม่ใช่เพียงอาหารบนโต๊ะแต่คือทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างคุณค่าสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้กับชุมชนจังหวัดระนองจึงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย Thailand Based Local Food รสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2569นายสุรพันธ์นักแก้วนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองเปิดเผยว่าปี2569นี้มีผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สนใจส่งเมนูพื้นถิ่นเข้าร่วมคัดเลือก9เมนูครอบคลุมทั้งอาหารคาวอาหารว่างอาหารหวานก่อนคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้ายเพื่อให้ประชาชนร่วมโหวตคัดเลือก1เมนูเป็นเมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำจังหวัดระนอง
1: เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้โหวตเป็นการโหวตในระบบออนไลน์ถ้าใครชอบชุนเปี๊ยะนะครับให้กดรูปหัวใจกดเลิฟถ้าใครชอบกูเกี่ยมถึงนะครับให้กดปุ่มที่เรียกว่าปุ่มหัวเราะหรือว่าปุ่มร่าเริงนะครับส่วนอีก1เมนูนะครับแกงอาจาดปลาย่างกดปุ่มว้าวก็1คนนะครับสามารถที่จะโหวตได้1สิทธิ์เท่านั้นโหวตได้ครั้งเดียว
2: ขอเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตเมนูอาหารถิ่นที่ชื่นชอบเพื่อร่วมผลักดันเมนูอันทรงคุณค่าของจังหวัดสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติผ่าน Facebook ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเปิดโหวตเมนูอาหารที่ได้รับการคัดเลือกของแต่ละจังหวัดพร้อมกันและปิดรับคะแนนในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา 15:00 น.ทุกคะแนนไม่ใช่เพียงการเลือกเมนูอาหารแต่คือการร่วมรักษาเรื่องราวของบ้านเกิดเชิดชูภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและส่งต่ออัตลักษณ์ไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นเพราะอาหารหนึ่งจานอาจสร้างความภาคภูมิใจให้คนทั้งจังหวัดและเมื่ออาหารถิ่นได้รับการรักษาไว้ก็เท่ากับเราได้ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมส่งต่อเสน่ห์ของอาหารไทยให้ก้าวไกลในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกเรื่องราวของแผ่นดินไทยผ่านรสชาติที่ไม่มีวันเลือนหายอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
0: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จจากเกมเพื่อความสนุกสู่กีฬาอาชีพที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้ประเทศด้วยการสร้างนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการอย่างเป็นระบบผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาติดตามรายงานจากทีมข่าวกีฬาค่ะ
3: ตลอดช่วงที่ผ่านมาสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพยายามสร้างความเข้าใจว่าอีสปอร์ตไม่ใช่เพียงการเล่นเกมแต่เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยทักษะวินัยการวางแผนและการฝึกซ้อมอย่างจริงจังอีกทั้งยังต่อยอดเป็นอาชีพให้คนรุ่นใหม่ได้หลากหลายด้านความพยายามดังกล่าวสะท้อนผ่านผลงานของนักกีฬาไทยโดยในปี2569ทีมชาติไทยคว้า1เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงจากการแข่งขัน e-sport championship asia ที่สาธารณรัฐเกาหลีก่อนคว้าเหรียญทองเกม total football และจบอันดับ3ของตารางรวมในรายการ c e-sport nation cup ที่ประเทศเวียดนาม เป้าหมายต่อไปคือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งสมาคมวางแผนส่งนักกีฬาแข่งขัน9เกมชิง7เหรียญทองโดยทีม Identity V ของไทยคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามการรักษาความสำเร็จให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องสร้างทั้งนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสู่วงการจึงนำไปสู่การลงบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตในระดับอุดมศึกษาพร้อมยกระดับการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยจะนำความรู้ด้านอีสปอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบูรณาการร่วมกัน
4: สำหรับทางสมาคมเนี่ยเราเป็นสมาคมที่ค่อนข้างจะเปรียบเสมือนโอเพ่นซอร์สนั่นหมายความว่าองค์ความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยเราเปิดให้ดูหมดเลยทำงานยังไงเคล็ดลับของความสำเร็จจุดผิดพลาดจุดบกพร่องอะไรต่างๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเมื่อได้ทำบันทึกความร่วมมือกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะส่งทอดสืบต่อไปในทุกๆระบบไม่ว่าจะเรียนคณะไหนก็ตามอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับอีสปอร์ตกราฟิกดีไซน์ก็ใช่นะครับการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ต่างๆเราก็จะทำงานร่วมกันทั้งหมดเท่ากับว่าทั้งหมดที่สมาคมมีเกษตรผลิตจะมี
3: นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบพร้อมส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนนักวิเคราะห์ผู้จัดการแข่งขันนักสื่อสารและบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเชื่อมองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเข้ากับประสบการณ์ในสนามแข่งขันเพื่อสร้างทั้งนักกีฬาและบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีทักษะตรงกับความต้องการของวงการพร้อมวางรากฐานให้อีสปอร์ตไทยเติบโตอย่างเป็นระบบและก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืนผ่านนิดคาดนาครายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
7: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและส่งกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ส่งใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงส่งตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

จียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

องใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: สู่ช่วงสูงวัยแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะวันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
0: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
0: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
3: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สนุกสนุกรอน้องๆทุกวันอาทิตย์ติดตามรับฟังรายการได้ในรายการเพื่อนคุณหนูสวัสดีค่ะน้องๆหนูๆวันนี้นะคะเรามาเจอกันในช่วงเวลาของรายการเพื่อนคุณหนูค่ะเราจะเจอกันทุกๆวันอาทิตย์ค่ะเจอกันตั้งแต่ช่วงเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา9นาฬิกาเลยนะคะเรามีนิทานสนุกๆนำมาฝากน้องๆหนูๆแบบนี้นะติดตามรับฟังรายการได้นะคะวันนี้มีนิทานอะไรมาฝากน้องๆบ้างติดตามรับฟังกันได้เลยนะคะในรายการเพื่อนคุณหนูค่ะ
5: นิทานไทย
6: ช่างทำชุดกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในไซฟูเรียที่นั่นสีไม่ได้เป็นแค่ที่สวมใส่แต่มันเป็นสีที่คนครอบครองชาวชนชั้นสูงจะรวบรวมสิทธิ์ในการใช้สีเปลี่ยนมันกลายเป็นเครื่องแสดงถึงฐานะยิ่งมีอำนาจคนก็จะแต่งตัวมีสีสันมากขึ้น
7: เห็นท่านหญิงวอสไหมชุดของนางในชุดงานลูน่ากาล่าผ้าไหมของนางแทบจะไม่เปลี่ยนไปสีฟ้าเซรูเลียนเลยชัดเจนเลยว่าตอนนี้อิทธิพลของตระกูลนางกำลังเจือจาง
6: ไม่แน่นางอาจจะต้องจับผู้ชายรวยๆนะไม่งั้นสีของนางจะกลายเป็นสีเทาไซโฟเรียนแน่ในไซโฟเรียนชั้นล่างสีนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามแค่ใส่ผ้าพันคอสีเหลืองก็ทำให้ติดคุกได้นี่อะไรกัน
7: ขอร้องสำหรับตุ๊กตาให้ลูกฉัน
6: แอบลักลอบสีเข้าคุก5สัปดาห์ปรับรายได้2สัปดาห
8: ์น่าเสียดายนะที่เจ้าเย็บผ้าตามแบบร่างไม่ได
7: ้ไม่มีลิมิตแค่หมึกกับการต่อต้านแป๊บหนึ่งนะฉันได้มาแล้วไหมสีเหรอเอามาได้ยังไงอย่าถามซิฟูเรียส่วนบนน่ะไม่ระวังในเรื่องการดูแลสมบัติจะได้ทดสอบทฤษฎีสักทีเอรินถ้าเจ้าเผลอให้ได้สีหลุดไปเส้นเดียวที่นี่โดนสั่งปิดนะเรารีบเย็บมันดีกว่า
8: ก้มหัวซ่อนแล้ว
7: ทำไมพวกนั้นต้องกลัวเราใส่สีขนาดนี้
8: ไม่ใช่ความกลัวหรอกมันคือการควบคุม
7: มีอะไรล่ะคะ
8: พวกมีอำนาจอ้างว่าคนที่มีประสาทสัมผัสเหนือชั้นเท่านั้นที่ควรค่าที่จะใช้สี
7: ฮ ฮ้อพวกคิดตื้นๆอย่างเราคงไม่มีค่าพอที่จะเข้าใจความซับซ้อนทางอารมณ์ของสีสินะ
8: ระวังปากหน่อยนะ
7: ไปบอกเขาหรือยัง
8: ได้ไง
7: ข้าศึกษาเสร็จขยะจากโรงงานมาตลอดไม่มีชีวิตน่ะไม่ได้แค่ตอบสนองพวกที่มีประสาทสัมผัสเหนือชั้นบ้านนั่นมันตอบสนองมนุษย์ทุกคนโทมัสสีน่ะคือสิทธิที่ทุกคนควรได้รับ
8: 3สัปดาห์ที่นางแทบไม่ได้นอนผ้านั้นมันท้าทายทุกอย่างที่นางรู้เกี่ยวกับงานผ้ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดมามันมีชีวิตมันไม่ได้มีชีวิตในเชิงสัตว์หรือพืชมันมีชีวิตในเชิงอารมณ์
7: เจ้าไม่ได้แค่แสดงถึงสีสันสินะน่าสนใจดี
8: เจ้าพลาดการประกาศเคอร์ฟิวอีกแล้วนะคนเริ่มซุบซิบกันแล้วนะ
7: ดูนี่สิมันไม่ได้แค่ตอบรับอารมณ์เท่านั้นนะมันตอบรับถึงทุกอย่างความร้อนเสียงสัมผัสได้ไงอ่ะมันเหมือนกับตัวนำอะไรบางอย่างระหว่างตัวผ้ากับคนที่ใส่มันรู้สึกยังไงบ้างมันอบอุ่นเหมือนมีคนมากอดเลยมันแสดงถึงอารมณ์ของเธอนั่นอะไรอ่ะบางอย่างที่ข้าอยากให้เจ้าลองจะบ้าเหรอถ้ามีคนจับได้ว่าข้าใส่อะไรเป็นสีล่ะไม่เอาหน้าอะไรราเชื่อฉันมันชื่อว่าไหมอารมณ์ข้ารู้สึกได้มันเป็นยังไงมันเหมือนกับว่ามันรู้จักข้าเลยข้าใช้เวลาทั้งชีวิตดนกรอกหูว่าคนอย่างเราไม่คู่ควรกับสี
8: แอรินไหมนี้มันทำอะไรกันแน่
7: ข้าว่ามันสื่อให้อารมณ์ชัดขึ้นนะมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้ารู้สึกว่ามีตัวตน
8: แล้วถ้ามีคนที่รู้สึกแต่ความเย่อหยิ่งและความเกลียดชังล่ะ
7: งั้นเราจะต้องระวังอย่าให้คนไม่ดีใส่มันเราต้องทำให้คนอื่นเห็นการปฏิวัติทำไปทีละชุด
8: การปฏิวัติปกติแล้วมันจะไม่เริ่มจากการทำอะไรใหญ่โตแต่มาจากการทำอะไรเล็กๆแบบลับๆมันเป็นครั้งแรกในหลายยุคที่คนของเซฟอริอาชั้นล่างนั้นพกพาสีไปด้วยไม่ใช่แค่การแสดงฐานะแต่เป็นการสะท้อนว่าในใจพวกเขามีอะไรซ่อนเร้นเสมอสีมันเป็นสีเบาๆเพื่อให้คนมีความหวัง
7: เจ้าไม่เข้าใจว่าเจ้ากำลังทำอะไรเด็กชายคนหนึ่งที่ไม่เคยพูดออกเสียงมาก่อนในชั้นเรียนข้าให้ผ้าของเจ้ากับเขาอยู่ๆเขาก็มีความกล้าในชั้นเรียนขึ้นมา
9: คนเข้ามาที่ร้านฉันเหมือนผีเสื้อที่บินมาตอมดอกไม้เลย
8: คนอยากจะรู้ว่าของพวกนี้มันมาจากไหนกัน
7: อย่าเพิ่งถ้าฉันบ่นรู้ว่าเรากำลังทำอะไรแต่แค่นี้ยังไม่พอ
8: ไลลาชาวชนชั้นสูงไม่ยอมให้เราทำอะไรแบบนี้หรอก
7: เราจะต้องฉลาดกว่านี
8: ้แสดงว่าต้องเสี่ยงกว่าเดิม
7: ข้ารู้แต่มันคุ้มค่ามั้ยล่ะ
8: เจ้าชายดาริอัสไม่เหมือนคนอื่นๆลูกข้าเจ้าพลาดการประชุมอีกแล้วนะการคุยเรื่องไร้สาระของการลงโทษไซเฟเรียชั้นล่างนั้นเหรอมีรายงานว่ามีการแอบลักลอบใช้สีว่าที่นั่นมีผ้าไหมที่ตอบรับกับอารมณ์เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้นะ
7: ท่านหญิงอีโซนอยากที่จะทำการสุ่มตรวจสีนะ
8: เพื่ออะไรเพื่อลงโทษคนที่มีความรู้สึกงั้นเหรอฟาบอดถ้าชั้นล่างเข้าถึงผ้านั้นได้มันจะทำให้อำนาจของสังคมถล่มเลยนะฮะอำนาจบ้าบออะไรที่จริงให้มันล้มๆไปได้ก็ดีนะระวังปากด้วยนะแล้วถ้าพวกเขาถามว่าทำไมเราถึงคู่ควรกับสีแต่พวกเขาใช้สีไม่ได้ล่ะพวกนั้นต้องยอมรับสิ่งที่เราสั่งแค่นั้นไม่แน่ข้าอาจจะต้องไปเห็นผ้านั้นเองแล้ว
7: ไซโฟเรียนั้นอยู่ได้เพราะระเบียบบ้านเมืองธรรมเนียมในฐานะผู้ว่าด้านการใช้แฟชั่นข้ามาเพื่อที่จะประกาศงานการล่าหน้าใบไม้ผลิ
8: ช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติเงียบๆที่เต็มไปด้วยพลังหลังจากนั้นความหวาดกลัวก็เข้าถึงไซโฟเรีย
7: อย่างที่บอกก่อนหน้านี้ไซโฟเรียนั้นเราจะต้องรักษาระเบียบไปหาพวกมันให้เจอ

0: ท่านหญิงยิโซเริ่มการตามล่า
1: ไปเอามันมาจากไหน
2: ไม่ได้โปรดไม่ใช่ของข้านะ
1: เออรู้แล้วมันคือช่างผ้าที่ชื่อแอริน
3: ยอดเยี่ยมมากนำตัวมา
1: ก่อนที่นางอุ้มลูกเราผ้าพันคอนางแสดงสีที่สวยที่สุดเลย
4: อีกนานแค่ไหนก่อนที่ชาวชั้นบนจะรู้ล่ะก่อนที่พวกนั้นจะเอาความสุขเล็กๆน้อยๆของเราไป
3: เราจะต้องหยุดมันมันไม่ใช่แค่ผ้าแล้วนะมันคือสงคราม
1: พวกเขามาบุกตัวเรานะข้าเห็นกับตา
0: ตอนที่เหมือนกับว่านางจะเริ่มเลิกล้มการปฏิวัติน
1: างไม่ได้ทำผิดไม่ได้ทำผิดอย่างนั้นเหรอ
3: ไม
1: ่ระวังหน่อยนะ

0: าไม่เห็นอะไรนะ
1: ผ้านั่นเดี๋ยวเจ้าทำแบบนั้นได้ยังไง
2: หล่อนอยู่นั่นไงเจ้ากบฏ
3: อะไรล่ะเนี่ยพลเมืองดีอย่างนั้นเหรอ
0: ปล่อยข้านะ
2: โอ้ท่านหญิงอิโซจะต้องอยากเห็นมันแน
1: ่ข้าไม่คิดว่าจะได้อยู่ในคุกกับช่างผ้านะ
0: ข้าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเจ้าชายจะเป็นคนร้าย
1: อะไรทำให้เจ้าคิดว่าข้าเป็นเจ้าชาย
0: เจ้าตะกุกตะกากนะพวกชนชั้นสูงโกหกไม่เก่งเลยอะ
1: แล้วเจ้าทำผิดอะไรเย็บผ้าไม่เรียบเหรอ
0: แล้วเจ้าล่ะผิดเพราะแฟชั่นเหร
1: อทำไมจะต้องเสี่ยงทุกอย่างเพื่ออะไรง่ายๆอย่างสีล่ะ
0: ทำไมจะต้องแอบลงไปไซฟูเรียล่างเพื่อที่จะไปดูมันล่ะมันไม่ใช่แค่ผ้ามันคือทางเลือกพวกนั้นทำให้เราแต่งตัวเหมือนผีเราจะได้ลืมจิตวิญญาณของตัวเอง
1: ถ้าเราเปลี่ยนมันได้ล่ะ
2: มานี
0: ่ตอนแรกข้าคิดว่าจะเจอกับพวกไซฟูเรียข้างถนนแต่ว่านี่คือศิลปะนะข้าจะเสนออะไรง่ายๆให้กับเจ้ามาทำงานให้เราชนชั้นสูงในงานการล่าใบไม้ผลิแล้วใช้พรสวรรค์ของเจ้ายกสถานะตัวเองไม่งั้นเราก็จะทำลายงานของเจ้าทั้งหมดเพื่อนของเจ้าจะเจ็บตัวและเจ้าจะต้องติดคุกไปจนทุกคนลืมเจ้าไปเลยข้ายอมรับแต่ว่าอย่าทำร้ายทุกคนนะพรสวรรค์ของเจ้าคู่ควรกับที่นี่ถ้าทำให้ถูกคนเจ้าจะไปไกลเจ้าจะได้เข้าถึงวัสดุที่ดีที่สุดในไซฟูเรียเอรินเจ้าควรจะเป็นเกียรตินะทั้งงานจะมองแต่งานเจ้าทำให้ดีที่สุดเท่านั้นข้าเข้าใจความสำคัญของงานนี้ดี
1: เมื่อไหร่ที่นางได้เห็นสีทั้งหมดที่นางไม่เคยได้สัมผัสหรือใส่หรือใช้นางยิ่งอยากจะปฏิวัติเข้าไปใหญ่ตอนกลางคืนเอรินทำชุดที่ทำมาจากไหมอารมณ์แผนของนางคือจะเปิดโปงชนชั้นสูงที่แสดงละครหลอกประชาชนแต่ว่านางต้องให้คนช่วย
2: ช่างผ้ามีคนเรียกตัวเจ้าน
0: ั่นเจ้านี
1: ่โทษทีนะที่เราคุยกันยังไม่ทันจบในคุกอะ
0: แล้วอะไรล่ะเจ้าจะบอกว่าบ้านเมืองไม่มีกฎหมายอย่างนั้นเหรอ
1: ก็ใช่เจ้าพูดถูกมันไม่ยุติธรรมกฎเรื่องสีถูกตั้งเพื่อควบคุมไม่ใช่เพราะธรรมเนียม
0: งั้นช่วยข้าจบมันสิตามข้ามามันทำมาจากไหมอารมณ
1: ์ข้าได้ยินเรื่องเจ้ามาก่อนนะแต่นี่มันดีมากจริงๆ
0: เจ้าจะลงโทษข้าเหรอ
1: ไม่เอรินเจ้าเชื่อใจข้าได้พวกเขาจับมือกัน
0: เอรินชาวไซฟูเรียล่างทั้งหมดจะประท้วงตอนงานการล่าอะไรนะเพื่อเจ้าไม่เลยราไม่งั้นพวกเขาโดนฆ่าตายหมดแน่เราจะต้องหยุดมันข้ามีแผนแล้ว
1: ในคืนการล่านั้นเอรินส่งชุดขาวไปให้เจ้าหญิงลาล่าน้องสาวของเจ้าชายดาเรียสที่ไม่รู้ว่าชุดนั้นทำอะไรได้บ้าง
0: องหญิงชุดของท่านมาถึงแล้วมันไม่เหมือนอะไรที่ข้าเคยเห็นมาก่อนเลย
1: กลุ่มชนชั้นสูงเดินผ่านชุดสวยๆที่เอรินทำ
2: ขอเปิดตัวเจ้าหญิงแห่งไซฟูเรียเจ้าหญิงลาร่า
1: ทันทีที่เจ้าหญิงลาร่าเข้าไปเหยียบแสงไฟระย้าชุดของนางไม่ได้เป็นสีขาวอีกต่อไปมันกลายเป็นสีฟ้ากับทองอ่อนๆแห่งความจิตใจดีและหลังจากนั้นก็มีสีม่วงเข้มที่มาจากความเมตตา
2: อะไรนะ
0: ตลอดชีวิตข้าปิดบังมาตลอดว่าตัวเองคือใครข้า ้าไม่เคยเห็นด้วยกับกฎเรื่องสีนี้พี่ชายข้าก็ไม่เคยเห็นด้วยนี่ยอมจับนางช่างภาพนางสาวเจ้าหญิงของเรานี่คือข้าเองนี่คือสีที่แท้จริงของข้า
1: ห้ามใครแต่ต้องนาง
0: ดาริอัสนั่งลง
1: ไม
0: ่ข้าเบื่อกับการแสดงละครไร้สาระนี่ไม่เห็นเลยว่าเราเป็นคนที่กลวงโบกแค่ไหนนี่คือมนต์ผ้านี่มันคืองานแม่มดมันอันตรายมันล้างสมอง
1: ล้างสมองหรือความจริงกันแน่
0: เจ้าจะให้ช่างภาพเปลี่ยนธรรมเนียมเป็นร้อยปีอย่างนั้นหรือธรรมเนียมหรือว่าการกดขี่ท่านใช้เวลาหลอกตัวเองว่าฐานะของท่านดีกว่าคนอื่นแต่ผ้านี่มันไม่เปลี่ยนตัวท่านมันบอกเนื้อในของท่านได้เลยถ้าไม่มีอะไรจะปิดซ่อนก็ไม่ต้องกลัวนี่ลองพิสูจน์สิไม่ไร้สาระก็ได้
1: ผ้าเป็นสีเทาไม่มีชีวิตชีวาทำไมมันไม่เปลี่ยนสี
0: เหมือนกับว่าเวทมนต์ของเจ้ามันไม่ได้ผลนะเปล่ามันไม่ได้ไม่ได้ผลมันไม่มีอะไรจะแสดงออกมายังไงล่ะพอกันที
1: แต่มันสายไปแล้วนางโดนเปิดโปง
0: ชาวไซฟอรียนหลายปีมาแล้วที่เราเชื่อว่าสีมันเป็นของคนมีฐานะแต่ว่าคืนนี้ข้าจะยกเลิกกฎนั่นสีเป็นของชาวไซฟอรียทุกคนเราควรที่จะทำตามธรรมเนียมต่อไปเจ้าหญิงธรรมเนียมที่ไม่มีค่าก็ไม่ต้องรักษามันถ้ามันมีไว้กดขี่คนอื่นเราเพิ่งชนะนะชดเหมาะกับเจ้า
2: ข้าอายุ65แล้วข้าไม่เคยคิดเลยนะว่าจะได้ใส่เสื้อผ้ามีสี
0: พร้อมไหม
2: นำทางไปเลยศาสตราจารย์
0: เหลือเชื่อสถาบันในวังที่ทุกคนจะได้ร่ำเรียนถ้ามีพรสวรรค
1: ์หญิงที่ทำให้เราแสดงสีสันที่แท้จริงของเราได้ควรเปิดงานให้เรา
0: สีไม่ได้มีไว้เพื่อแสดงฐานะมันมีไว้เพื่อแสดงรสนิยมเท่านั้น
1: ไซโฟเรียทั้งหมดเปลี่ยนไปด้วยการปฏิวัติและพวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป

0: ดินแดนต้องสาบและดินแดนแห่งพรกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเจ้าหญิงกำลังฝึกฝนการเป็นราชินีได้ถามคำถามสำคัญกับอาจารย
1: ์ท่านสอนข้าเรื่องสงครามการค้าและการเมืองแต่สิ่งใดที่ทำให้บ้านเมืองสงบสุขกันล่ะ
2: เป็นคำถามที่ดีฝ่าบาทคำตอบที่ดีที่สุดคือคำตอบที่ท่านต้องหาด้วยตัวเองข้าขอแนะนำให้ท่านเดินทางรอบโลกเพื่อศึกษาผู้คนและอาณาจักรต่าง
0: ๆเจ้าหญิงจึงเดินทางออกไปไกลแสนไกลวันหนึ่งได้มาถึงอาณาจักรแปลกตา
2: อาณาจักรนี้ถูกเรียกว่าดินแดนต้องสาบ
1: ดินแดนต้องสาบแต่ผู้คนดูร่าเริงดีนี่นา
2: เต้นรำและปาร์ตี้กลางวันแสกๆแบบนี้น่ะเหร
1: อดูสิเด็กๆกำลังเล่นกันนี่มันแปลกจัง
2: นั่นอาจเป็นสาเหตุ
3: เมื่อเที่ยงของเจ้าคืออะไร
4: ช็อกโกแลต3แท่งและมัชเมลโล่แล้วเจ้าล่ะ
3: โอ้เฟรนฟรายกับมัฟฟิน
4: อ้าวฉันจะให้ช็อกโกแลต1แท่งถ้าเจ้าให้มัฟฟินกับข้า
3: ตกลงเจ้าโยนอะไรไปล่ะ
4: ก็แค่แอปเปิ้ลกับแครอทคิดเหรอว่าข้าจะกินของพวกนั้นน่ะ
3: อีรสชาติแยกชะมัด
2: โทษทีนะครับพระราชวังไปทางไหนเหรอเป็นวันที่แย่จริงๆขอโทษนะครับไปไกลๆเลยไปเป็นวันที่แย่จริง
1: ๆถามคนอื่นดูกันเถอะ
2: เป็นอะไรของแกไม่เห็นหรือไง
3: อย่ามาพูดแบบนั้นนะ
2: ถ้าไม่ขอโทษข้าจะฟ้องราชาเรื่องพวกแก
3: ถ้าราชามีเวลาให้คนแก่ปากเสียแบบนี้นะ
2: เฮ้ยไปทะเลาะกันที่อื่นได้ไหมคนจะอ่านหนังสือ
1: นี่มันแปลกจังทุกคนดูเหนื่อยโมโหแล้วเร่งรีบไปหมดไม่มีใครมีเวลาทำอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรสำเร็จสักอย่างไปกันเถอะนะ
0: เจ้าหญิงเดินทางไปอีกอาณาจักรชื่อว่าอาณาจักรดาโกต้า
5: สวัสดีครับพวกท่านไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลย
2: เราเป็นนักท่องเที่ยวนะ
4: โอ้ท่านคงจะเดินทางมาเหนื่อยกันมากๆเลยร้านอาหารตรงนั้นทำอาหารอร่อยมากเลยนะพวกเขาจะบอกสถานที่สวยๆให้กับพวกท่านด้วยล่ะนะ
5: เราต้องไปแล้วต้องไปโรงเรียนไปกันเถอะชาร์ลอต
4: เอ้ยได้ขอให้สะดวกกับการพักผ่อนที่นี่นะคะลาก่อน
1: เราต้องรักที่นี่แน่เลยจ้ะลาก่อนจ้ะ
5: เฮ้เจ้าได้อะไรเป็นมื้อเที่ยงน่ะ
4: ผลไม้โยเกิร์ตและพายผักที่แม่ทำ
5: น่าอร่อย
2: อรุณสวัสดิ์จะรับอะไรดีครับเราเป็นนักท่องเที่ยวครับได้ยินเรื่องดินแดนนี้มาเยอะเลยเชิญครับเชิญครับคงเดินทางมาเหนื่อยล้างหน้าล้างตาตรงนั้นก่อนนะเดี๋ยวจะทำเมนูพิเศษของที่นี่มาให้ขอบคุณมากครับ
1: อาหารสดแล้วก็อร่อยมากเลยล่ะค่ะขอบคุณนะคะ
2: รับน้ำมะนาวกับผลไม้ไปทานเล่นระหว่างชมเมืองนะครับช่างมีน้ำใจ เราต้องจ่ายเท่าไหร่อ้อไม่ต้องหรอกพวกท่านเป็นแขกข้ายินดีที่จะดูแลพวกท่านเจ้าหญิงเดินทางไปอีกหลายดินแดนแต่การได้สัมผัสดินแดนต้องสาบกับดาโกต้ายังตราตรึงใจไม่ลืมการเดินทางเป็นยังไงบ้างฟาบาทท
4: ำไมดินแดนต้องสาบถึงถูกสาบใครเป็นคนทำแล้วที่ติดกันนั้นคือดาโกต้าซึ่งมีความสุขอบอุ่นที่สุดในโลกเลยทำไมถึงแตกต่างขนาดนี
2: ้ก็
4: อย่าบอกว่าข้าต้องหาคำตอบเองนะ
2: ต้องเป็นเช่นนั้นฟาบาทข้าจะให้คำใบ้ให้สังเกตครอบครัวที่มีอันจะกินในดินแดนต้องสาบและคนป่วยในดาโกต้าท่านจะพบคำตอบ
4: จริงเหรอ
2: เจ้าหญิงจึงเดินทางกลับไปยังดินแดนต้องสาบไปยังบ้านหลังหนึ่งที่ดูร่ำรวย
6: บอกให้วางฟางไว้ตรงนั้นยังไงล่ะโอ้ยร้อนจริงๆงานก็ไม่เสร็จสักทีมีอีกเยอะที่ต้องทำเนี่ยโถเอ้ยจะบ้าตาย
4: ขอโทษนะคะท่านคงต้องการให้ช่วยข้าหางานทำพอดี
6: ฮะข้าไม่มีเงินจ้างหรอกนะ
4: ข้าขอแค่ข้าวกับที่นอนก็พอแล้วให้ข้าช่วยท่านสัก 2-3 วันได้ไหม
6: ทำอาหารกับทำความสะอาดได้ไหม
4: ได้สิคะ
6: เอาล่ะก็มันมีปากอยู่ตรงนั้นทำอะไรให้ข้ากินหน่อยแล้วก็ไปทำความสะอาดครัวซะโอเค
4: ได้เลยค่ะ
2: เจ้าหญิงทำอาหารและทำความสะอาดขณะที่เจ้าของบ้านเอาแต่นั่งซุบซิบกับเพื่อน
6: โอ้ยมาท่าคนนั้นหยาบคายมาก
7: คิดว่าตัวเองดีเลิศนักหนา
4: วันก่อนนางเอาเค้กช็อกโกแลตมาให้ลูกค้าบอกว่าลูกชอบฝีมือของนางยังกับว่าข้าทำเค้กไม่เป็นน่ะมันหน้ามากเอาเถอะนะข้าต้องไปแล้วไปใจตลาดก่อนแล้วนะลาก่อน
8: เทคแคร์นะจ๊ะ
6: เฮ้ยก็ทำเค้กช็อกโกแลตไม่เป็นจริงๆนั่นแหละรสชาติแย่มากเลยอ่ะ
7: โอ้ฉันรู้มันน่าจริงๆเลยโอ้นั่นใครกันเนี่ย
6: โอ้ก็แค่คนที่ไม่มีที่กินที่นอนนั่นนะโอ้ยข้าละเหนื่อยจริงๆงานไม่จบไม่สิ้นต้องคอยช่วยนางทำงานทั้งวันข้าน่ะใจดีจริงๆนะจ้าๆเห็นอยู่
2: อยู่ไหนน่ะ
6: ทำไมกลับเร็วจัง
2: ไปไม่ถึงตลาดหรอกล้อรถม้าหลุดน่ะสิทำไมข้าต้องเจอเรื่องซวยตลอดเลย
6: เอาแล้วเจ้ากลับมายังไงล่ะเนี่ย
2: ก็รถม้านั่นแหละจะยังไงอีก
6: แต่ล้อมัน
2: มีเด็กจากดาโกต้าผ่านมาช่วยใส่ล้อให้พวกดาโกต้าชอบยุ่งไม่เข้าเรื่องวันนี้ข้าซวยทั้งวันเลย
6: ข้าถึงบอกให้ไปแต่เช้ายังไงล่ะพวกเจ้าน่ะขี้เกียจมาก
2: อย่าพูดถึงข้าเลยเจ้าน่ะรู้ตัวไหมว่าขี้เกียจแค่ไหน
9: แต่จ๋าข้าหิวข้าว
6: ทำไมข้าต้องทำทุกอย่างตลอดเลยนั่นเนี่ยฮะไปที่ครัวแล้วก็บอกให้เด็กใหม่ทำอะไรให้เกินสักทีสิ
2: เด็กใหม่ไหน
10: เจ้าหญิงเดินทางไปยังอาณาจักรดาโกต้าตรงไปที่คลินิกของหมอ
2: เอาล่ะทานอาหารให้ถูกและทานยาตรงเวลาเจ้าหายดีแน
11: ่สัญญาค่ะหมอ
2: คุณแม่ดูแลให้แกทานอาหารให้ดีๆทานนิดๆหน่อยๆทุก2ชั่วโมงเดี๋ยวก็กลับมาแข็งแรงและให้แกเดินเท้าเปล่าบนหญ้าธรรมชาติคือยาที่ดีที่สุด
4: ลูกจะหายดีนะจ๊ะ
11: แต่แม่คะช่วยเก็บเกี่ยวแม่ก็ยุ่งอยู่แล้วหนูน่าจะช่วยได
4: ้ไม่ต้องห่วงนะลูกไม่มีอะไรสำคัญกว่าลูกหายดีนะจ๊ะโอเค
12: ขอโทษนะคะท่านคงอยากให้ช่วยและข้าหางานทำอยู่พอดี
4: อ๋อแต่ข้าขอแค่ข้าวกับที่นอนก็พอให้ข้าช่วยท่านสัก 2-3 วันนะ
12: ช่วงเก็บเกี่ยวแบบนี้ข้าก็คงจะมีงานให้ช่วยมาสิมา
13: เป็นยังไงบ้างเวนดี้ซาร่าไม่เคยสบายแต่ว่าเดี๋ยวก็หายนะจ๊ะโอเค
14: ค่าให้อาหารมันแทนได้ค่ะ
13: ข้าชอบให้อาหารเองมันช่วยงานเราตั้งเยอะที่โรงนาเรียบร้อยแล้วเหรอ
14: เรียบร้อยแล้วค่ะ
13: ขอบใจมากเลยนะลูกรักไข้สูงอีกแล้วนะ
11: หนูมั่นใจว่ายาโดสต่อไปหนูต้องหายแน่เลยค่ะแม
14: ่นี่จ้ะข้าทำซุปแครอทกับกะหล่ำปีให้มันช่วยได้นะแล้วค่อยทานยาต่อนะจ๊ะ
13: ขอบใจมากเลยนะเกนซะนะแม่รู้ว่าลูกไม่ชอบกะหล่ำปี
11: ไม่เป็นไรค่ะแม่อะไรที่ทำให้หายดีจะได้ช่วยแม่ทำงานได้ขอบคุณนะคะอร่อยมากเลย
13: ลูกสาวคนเก่งของแม
2: ่กลับมาแล้ว
11: พ่อคะ
2: เป็นไงบ้างลูก
11: สบายดียาอีกโดสเดียวไข้ก็จะหายแล้วล่ะค่ะพ
2: ่
11: อ
2: แข็งแกร่งจริงๆเลย
13: กลับมาเร็วจังเลย
2: วันนี้ตัดได้ครึ่งหนึ่งเลยล่ะ
13: ไวขนาดนั้นเลยเหรอ
2: โอ้พอแดเนียลกับริโม่รู้ว่าลูกป่วยและเจ้ามาไม่ได้พวกเขาเลยมาช่วยเราสามคนช่วยกันจนเสร็จไปตั้งครึ่งแปลง
13: น่ารักจริงๆนะคะเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมากเลย
11: ถ้าหนูหายดีหนูจะเอาพายผักของปลดลุงแดเนียลไปให
13: ้โอ้เขาต้องดีใจมากแน
2: ่ๆนั่นใครเหรอ
13: พรพิเศษเลยค่ะนางช่วยข้าทำนู่นทำนี่ในฟาร์มทั้งวันช่วยทำอาหารเย็นด้วยมาได้ถูกจังหวะจริง
2: ๆดีจริงๆขอบใจนะช่วงนี้จะยุ่งที่สุดเลยขอบใจที่มาช่วยนะที่รักเราทานมื้อเย็นเร็วหน่อยได้ไหมพรุ่งนี้ก่อนอาทิตย์ขึ้นข้าต้องไปเก็บเกี่ยวให้เสร็จ
13: ได้สิคะไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็มาที่โต๊ะนะ
10: เจ้าหญิงพักอยู่กับครอบครัวสุขสันต์ไม่กี่วันก่อนกลับอาณาจักรเธอเงียบขรึมและใช้ความคิด
15: ฟ้าบาทเหมือนจะพบคำตอบแล้วสินะ
14: ข้าคิดว่าข้าเข้าใจแล้ว

0: คำสาปขึ้นมาเองแต่ว่าข้าไม่ยอมให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นกับอาณาจักรของคนของข้าแน่นอน
1: เราครูอาจารย์ทั่วอาณาจักรมาพร้อมกันแล้วพระยากับฟ้าบาทเจ้าหญิงมีอะไรบอกพวกเรางั้นหรือ
0: ข้าต้องการให้ดินแดนของเราเป็นที่ที่มีความสุขที่สุดในโลกต่อจากนี้ไปโรงเรียนและครูจะต้องสอนเด็กเกี่ยวกับสุขภาพความสุขและความกตัญญูโอ้ดีจังเลยค่ะโอ้ดีมากเลยนะคะเนี่ยโอ้ดีค่ะข้าเห็นด้วยเลยนะ
1: มันวิสัยทัศน์ที่งดงามมากพะยะค่ะ
0: โอ้เย้ดีเลยค่ะใช่เลยดีเลยค่ะฮูเร่โอ้เย
1: ้พ่อภูมิใจในตัวลูกมากพ่อเชื่อว่าลูกจะเป็นราชินีที่ยอดเยี่ยมแน่นอน
0: เจ้าหญิงทรงพระเจริญเจ้าหญิงทรงพระเจริญเจ้าหญิงทรงพระเจริญ
2: อาณาจักรที่มีความสุขสร้างขึ้นทีละวันผ่านอาหารที่เราทานนิสัยที่เราทำและจังหวะชีวิตที่เราดำเนิน

ร้านเสริมสวยของไลร่าเก้าอี้แย่จังเลยสั่นไม่หยุดอ่ะ

0: ไลราจ๊ะฉันพลาดอะไรไปตั้งแต่เมื่อวานเย็นที่คุณเนี่ยกลับไปที่อพาร์ตเมนต์อย่างนั้นเหรอคะก็ไม่มีอะไรนี่คะฉันก็แค่ปิดร้าน
1: แหมไม่จริงหรอกนะเหมือนฉันเห็นเอ็มม่าออกไปอีกไม่นานก็จะคลอดแล้วหรือเปล่า
0: ไม่เคยพลาดเลยนะคะใช่แล้วน่าจะคลอดสัปดาห์นี้ละค่ะ
1: อย่างที่คิดเอาไว้เลยร้านของเธอมีเรื่องซุบซิบเด็ดเด็ดตลอดเลยไลระฉันดีใจจริงๆที่ซื้อห้องพักบนร้านของเธอนะเนี่ยนอกจากได้ผมฉันทุกวันแล้วกาแฟหอมๆเธอชงกาแฟเก่งจริงๆมีนะ

0: อย่าเปิดนะเธอก็รู้ว่ามันสั่นเดี๋ยวก็ไม่ได้ยินกันพอดีนะสิ
1: คุณจะไม่ได้ยินบ้างก็ได้นะคะ
0: แหมหญิงชราก็ควรจะมีเรื่องสนุกหน่อย

ฉันอยากเติมเล็บจังคือพอดีเล็บฉันพังตอนที่ไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งเก็บของนะสินี่เธอน่ะต้องทิ้งสามีแน่ๆแล้วเหตุหนีออกไปเมืองอื่นน่ะ

เธอต้องเปลี่ยนโฉมให้ฉันนะไลร่ารู้เรื่องฝาแฝดของฉันใช่ไหมเธอน่ะไม่เชื่อแน่ว่านางเนี่ยทำอะไรลงไปเพราะฉะนั้นฉันไม่อยากจะเหมือนกับนางเลยสักนิดเดียว

0: ทำหน้าจะมีหน้าฉันออกไปข้างนอกเมืองไปพักผ่อนมาฉันอยากจะสวยโถที่รักเสียใจด้วยจริงๆกับสิ่งที่สามีห่วยห่วยทำกับเธอน่ะรู้ไหมความเจ็บที่เขาทำให้เธอไม่ควรใช้อะไรแบบนี้เลยฉันยินดีจะช่วยเธอเก็บข้าวของมากเลยนะจ๊ะฉันไม่อยากเป็นคนที่เข้ามาแทรกระหว่างเธอกับสามีเลยนะน่าสงสารมากน่าสงสารจริงๆหมายถึงฉันเหรอนึกเธอเองเหรอฉันไม่รู้เรื่องเธอทำให้ครอบครัวร้าวฉันสาบานว่าเขาไม่เคยบอกว่ามีภรรยาไม่งั้นฉันก็คงไม่ทำหรอกนี่เธอออกไปก่อนฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะเจอคนที่แยกสามีฉันไปร้านของเธอมีอะไรที่ทำให้ผู้หญิงกล้าแบ่งปันความลับสุดยอดให้กันได้เนี่ยไลราคนบอกว่ามันคือมนต์เสน่ห์ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ฉันพอจะเดาได้เนาะ
0: ฉันว่าเธอน่าจะอยากรู้คุณทวดของฉันสนิทกับอดีตเจ้าของร้านนี้มากเลยล่ะนะเคยมอบกระจกวิเศษให้ใช้ในร้านเสริมสวยตอนเปิดร้านใหม่ๆด้วยล่ะรู้หรือเปล่าคุณทวดของเธอรู้จักยายของฉันเหรอโอ้ใช่แล้วเพื่อสีเลยดีใจจังที่ได้รู้ยินดีต้อนรับเสมอเลยนะคะอยากพบท่านมากเลย

0: ฉันชื่อเอลินขอบคุณที่ตัดผมให้นะแล้วฉันจะมาใหม
1: ่โอ้เห็นเหรียญพวกนั้นไหมฉันไม่เคยเห็นเหรียญใหม่ใส่กิ้งขนาดนี้มาก่อนของใหม่แน่ๆเด็กแบบนี้ไปหามาได้ยังไงกันนะเนี่ย
0: ไม่เคยไว้ใจเธอเลยหล่อนเงียบเกินไป
1: แต่ฉันชอบนะหล่อนไม่พูดแทรกเรื่องของที่ฉันอยากฟังเหมือนกำลังดูละครไว้ทีเลย
2: ลูกค้าก็คือลูกค้านะคะเราไม่ได้ขยันขยอให้คุยเราแค่รับฟังแล้วก็ให้กำลังใจเวลาที่พวกเขาอยากจะคุยเราไม่รู้เรื่องราวอะไรจะเพิ่งด่วนสรุปจะดีกว่าค่ะ
0: ฉันตัดสินใจยกโทษให้น้องละน้องเป็นคนฉลาดแล้วก็จะเลิกกับผู้ชายที่เธอเผลอแย่งไปจากรอรี่ด้วยพวกเราโอเคขอบคุณร้านของเธอสำหรับเวทมนต์ไม่งั้นเราก็คงแย่แน
1: ่โอ้เช้าอีกวันที่สวยงามในร้านเสริมสวยวันนี้จะมีอะไรบ้างฉันรู้สึกได้ถึงความพิเศษเลยล่ะวันนี้ฉันขอกาแฟใส่ครีมกับน้ำตาลนะจ๊ะมีนา

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำพูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุออกหมายจับผู้ต้องหา1คนคดีโจมตีจุดตรวจบุเกะซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งขยายผล
3: พันเอกเอกวาริชชอบชุมผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าคดีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดแสวงเครื่องหรือไปบอมโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยฐานพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45บริเวณจุดตรวจมุกเกซามีตำบลตะยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ฐานพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนล่าสุดศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา1คนคือนายอาซีซันชาวอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในข้อหาร่วมก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวยังมีหมายจับอีก1คดีจากเหตุยิงและวางระเบิดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกเมื่อเดือนมีนาคม2568ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก1คนภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่46เพื่อประกอบการสืบสวนและขยายผลตามกระบวนการกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดพร้อมเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงหน้าฝน
4: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดทำแผนเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังติดบ้านติดเตียงทั้งนี้ได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์บนพื้นที่สูงเตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนอาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอสำรวจระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่นการขนย้ายผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีมหมอครอบครัวดูแล

0: ถึงบ้านเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่า

มรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM

0: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเนาะออกอากาศพร้อมกันทุกคลื่นความถี่พร้อมกับวิทยุในเครือข่ายวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดรวมถึงสวทฝั่งเจ้ารับสัญญาณรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนในทุกสัปดาห์นะเจ้ารายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนก็จะมีเรื่องราวข่าวสารภารกิจหน้าที่การงานที่ต่างด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะเจ้าเปิ้นได้ไปงานอายังตั้งได้มีงานอายังดีๆในเชียงใหม่ที่จะได้นำมาอู้มาจากกันวันนี้ในห้องส่งของเฮานะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดีสอนท่านนั่งอยู่ในห้องส่งกับเฮาแล้วสวัสดีเจ้า
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคนเชียงใหม่ครับพบกันแห่งกรรมนึงนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ครับ
0: เจ้าเนาะวันหยุดที่หลายท่านหลายคนก็จะได
1: ้หยุดยาวเนาะ
0: อ๋อหยุดยาว
1: มันเว้นฟันหล่อวันเดียวกันวันที่27คร
0: ับแต่บางท่านเปิ้นก็วางแผนการพักผ่อนแล้วนะเจ้าเปิ้นก็จะลา1วันคือวันจันทร
1: ์ก็ปีนี้เห็นว่าตะวาเนี่ยไปมีพรรคพวกมาหลายคนไปจองร้านอาหารไปจองอย่างเต็มหมดว่ะ
0: นักท่องเที่ยว
1: ท่องเที่ยวมานักเหมือนกันช่วงนี้ครับ
0: น
1: ัก
0: ท่องเที่ยวน่าจะคือความสนใจกับเมืองเชียงใหม่ของเฮานะจ๊ะ
1: วันนี้ซะมีถนนคนเดินแหมเน
0: า
1: ะ
0: แม่นจ้ะโอ้วันนี้นี่ หน้าถนนคนเดินต้าแปเฮานี่น่าจะเต็มไปด้วยผู้คนเพราะฉะนั้นไผ่จะไปแอลถนนคนเดินกับวางแผนใจรถบริการสาธารณะท่านผู้ว่าเจ้าน่าจะสะดวกเนาะ
1: ม
0: ันต้องมาสหัสตีจอดรถ
1: จอดรถก็ยากหน่อยเนาะฮะเพราะว่าแต่ก็ใช้ตามวัดตามโรงเรียนต่างๆนั่นนะครับเป็นที่จอดรถครับ
0: นะเจ้าแต่ว่าถ้าจะเฮือดีอะถ้าหากว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากที่อื่นต่างเงินต่างไก่เฮาหมูจากซอกจากซอยนะเจ้าเฮาก็ใจรถบริการเอานะเจ้าเนาะจะสะดวกที่สุดนะเจ้ามาเตียวแอลอย่างสบายใจไม่ต้องห่วงรถนะเจ้าจะปิกเวลาใดก็ห้องรถปิกได
1: ้
0: นะเจ้าวันนี้เจ้าหน่ายที่ท่านผู้ว่ามานั่งอยู่ในห้องส่งแล้วสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เจ้าพร้อมกับพี่น้องประชาชนเจ้าเชียงใหม่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านผู้ว่านะเจ้าที่ได้สูญเสียคุณพ่อนะเจ้าในช่วงนี้ซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะเจ้า
1: ครับ
0: ต้องขอแสดงความเสียใจตัวเจ้า
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่ญาติสนิทนะมิตรสหายทั้งหลายนะครับที่มาร่วมไว้อาลัยแล้วก็มาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผมด้วยครับขอบคุณมากครับ
0: เจ้าเนาะนอกเหนือจากเรื่องวันนี้เจ้าทางด้านของท่านผู้ว่ามีภารกิจงานหลายภารกิจที่จะมานั่งอู้จ๋าเฮ้อพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะเจ้าท่านจะเริ่มที่เรื่องอะไรก่อนดีเจ้า
1: เดือนนี้นะเป็นเดือนข

0: เดือนเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นในช่วง2อาทิตย์เนี่ยนะฮะก่อนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เนี่ยทางภาครัฐภาคเอกชนนะครับภาคศาสนาภาคประชาชนต่างๆก็ได้กิจกรรมเป็นการถวายพระราชกุศลหรือว่าเป็นการเทิดพระเกียรติกับพระองค์ท่านนะครับก็จะมีกิจกรรมหลากหลายพฤติกิจกรรมนะครับที่จะได้มาบอกกล่าวเล่าความให้กับพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ฟังนะครับเริ่มจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับวัดคหายุสธรรมมงคลนะพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัดคหายุสธรรมมงคลนะครับถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จัดที่วัดดอยสุเทพนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะครับวันนั้นผมก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้ไปเป็นประธานฝ่ายคารวาสแล้วก็เจ้าคณะภาค7นะครับพระธรรมเสนาบดีเนี่ยเจ้าวัดวัดพระธาตุดอยสุเทพก็จะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ก็เป็นการเชิญไฟพระราชทานนะครับประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลจุดเทียนมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์นะวัดคหายุสมธรรมมงคลนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วในส่วนของประมงจังหวัดนะครับก็ร่วมกับทางอำเภอหางดงก็เป็นการจัดพิธีปล่อยพันธุ์ป่า 2,000 ตัวนะครับลง
1: สู่ 200,000 ตัว
0: จ้ะ 200,000 ตัวสมาร์ทครับลงสู่แม่น้ำปิงนะครับที่อำเภอหางดงนะครับเป็นป่าตะเพียนขาวป่าตะเพียนทองป่าสร้อยขาวแล้วก็ป่าก้าดำป่าก้าดำนะครับแล้วเพิ่มเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของสัตว์น้ำนะครับเพื่อแม่น้ำปิงก็เป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศนะครับเพิ่มอาหารตามธรรมชาติให้กับชุมชนตัวเองนะครับก็เพื่อนก็จะมีกิจกรรมตลอดนะจากการจัดกิจกรรมของกรมประมงเนี่ยตั้งร่วมกับทางอำเภอหางดงนะครับตั้งในส่วนของพัฒนาชุมชนนะครับก็ร่วมกับอำเภอสันป่าตองจัดกิจกรรมเอามือสามัคคีน้อมนำศาสตร์พระราชาโคกหนองนานะครับสร้างความมั่นคงทางอาหารถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จัดที่ตำบลท่าวังพร้าวนะครับอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นการสืบสานแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและทฤษฎีใหม่นะครับในทฤษฎีโคกหนองนาโมเดลเนี่ยที่มีแปลงนาของนายธนพัฒนานะครับสิทธิเจริญบ้านต้นแหวนเนี่ยบ้านต้นแหวนน้อยเนี่ยก็เป็นแปลงที่เพิ่นทำกิจกรรมนะครับแล้วก็เป็นแปลงโคกหนองนาโมเดลนะครับที่ทางพัฒนาชนกับทางอำเภอเนี่ยไปร่วมจัดทำกิจกรรมเอามือสามัคคีทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับภายในกิจกรรมก็มีการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะต้นรวงพุ่งต้นรวงพึ่งนะครับเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จเจ้าหัวแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นแห่งกิจกรรมหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการร่วมอบรมจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติแห่มนะครับก็เนื่องในวันเฉลิมพระชนเนี่ยในเป็นการจัดกิจกรรมบรรยายธรรมและอบรมจิตภาวนาผ่านระบบชุมชนประชุมทางไกลนะครับลาเฮาจัดพร้อมกับจังหวัดต่างๆการอบรมในครั้งนี้ก็มุ่งส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการน้อมนำเอาหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมาประยุกต์ในการใช้ในการดำรงชีวิตแล้วก็การปฏิบัติราชการดำเนินการโดยมีจิตสตินะฮะสมาธิแล้วก็ปัญญาเพื่อจะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับอันนี้ก็เป็นแห่งกิจกรรมหนึ่งนะครับกิจกรรมแห่งอันหนึ่งนะฮะก็เป็นการมอบถุงพระราชทานและให้บริการประชาชนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาอันนี้ที่ทำการปกครองจังหวัดร่วมกับอำเภอเมืองเทศบาลนครนะครับแต่แล้วก็หลายภาคีเครือข่ายจัดที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็มีการมอบถุงยังชีพนะครับแล้วกับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานนะครับภาคประชาชนภาค ต่างๆนะครับภาคเอกชนภาคสถาบันการศึกษามาฮื้อบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นซ่อมรถตัดผมฮื้อบริการทางการแพทย์นะครับแจกเข้าแจกของนะครับเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้ก็เรียบร้อยไปละตะวาวันซืนนะครับพร้อมกับที่สวนสัตว์นะฮะมีการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแถมของสวนสัตว์เนี่ยเดิมเนี่ยจะเป็นพื้นที่สวนนก
1: สวนนก
0: สวนนกเป็นกรงใหญ่ๆนะครับอยู่ตั้งใกล้ๆตีนดอยสุเทพนั่นหรอกครับเข้าไปเลี้ยวขวาไปไกลเลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ประมาณ6ไร่ค่ะนะฮะ6ไร่ป่าตอนหลังมาเนี่ยสวนนกเนี่ยแปลงมาตั้งแต่30ปีแล้วมันก็โทรมลง
1: ต้องได้เวลาต้องปรับปรุงแล้ว
0: มันก็โทรมลงแต่คราวนี้เนี่ยพออันนี้โทรมลงกันเลยมันก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้นะครับทางผอ.สวนสัตว์เปิ้นก็ทำโครงการร่วมกับท่านผอ.ทศจ.ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ไปร่วมคิดทำโครงการกันที่ท่านก็เป็นการปลูกต้นไม้คืนความระบบนิเวศอย่างเก่าแล้วก็คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่านะครับนั่นก็จะมีปลูกทั้งปลูกต้นหลวงพึ่งนะครับต้นไม้ประจำพระองค์แล้วก็ต้นดอกไม้ต่างๆนะครับทั้งมีสีสันสวยงามแล้วก็สอดคล้องกับประวัตินะครับหรือว่าสอดคล้องกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุนะครับจะมีต้นสีเหลืองต้นสีม่วงต้นสีส้มต่างๆนะครับ
1: ชมพูพันทิพย์นะเจ้ามีอินทานินมีประดูพิกุลนะเจ้าน
0: ั่นแหละครับ
1: เจ้าก็เป็นภารกิจที่สวนสัตว์เจียงใหม่
0: ที่เฉลิมพระเกียรติแล้วก็เทิดพระเกียรตินะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้ก็เป็นการกิจกรรมที่ดูแลห่วงใยสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งขอเชิญนะครับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ทั้งหมดร่วมสมัครเข้าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาตินะเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งนี้มันจัดเป็นครั้งที่12ละนะครับในแต่ละปีเนี่ยจัดทั่วประเทศนะครับก็จัดในวันที่เท่าใดอ่ะเดือนพฤศจิกายนเหมือนกัน
1: 1พฤศจิกายน
0: นะครับก็เพื่อภายใต้แนวคิดนะฮะ4สโตก4โรค4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันทันทีป้องกันได้นะครับเพื่อรณรงค์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มาหันใส่ใจสุขภาพผมเคยไปอู้กับที่ตุ๊เจ้าองค์หนึ่งตนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าการรักษาโรคที่ดีที่สุดก็คือการที่ทำตัวเราเองนะครับฝรั่งพี่น้องว่า you are what you eat แต่ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยมันบอกว่า you are what you eat นะครับคุณเป็นจะใดก็คือคุณกินอย่างเข้าไปอันนั้นเพราะนั้นการที่จะทำตนให้ปลอดจากโรคเนี่ยมันก็ต้องทำตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าพอเป็นโรคแล้วก็มาก็มารักษาอันนี้มันจะจ้าไปนะครับก็4โรคสำคัญนะครับที่เพื่อนบอกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยหรือว่าโรค NCD คือเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของบ้านเฮาตัวนะครับแล้วก็ทำให้ผู้คนที่มีกำลังสำคัญเป็นคนที่พัฒนาประเทศชาติได้เนี่ยเสียไปได้หลายคนละนะครับได้เยอะแยะมากมายก็เช่นเดียวกันนะครับว่าพฤติกรรมที่ มีโอกาสที่จะเกิดสโตรกเนี่ยนะมันก็จะมีโรคสำคัญก็คือโรคเบาหวานนะครับโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็โรคมะเร็งนะครับเหล่านี้อาจจะเกิดมาจาก6พฤติกรรมเสี่ยง6พฤติกรรมเสี่ยงก็คือเรื่องของการกินหวานมันเค็มเนาะ4อย่างละกินหวานนักกินมันนักนะครับแล้วก็กินเค็มนักนะครับอันเนี้ยนี่4แล้วก็การไม่ได้ออกกำลังกายนะฮะแล้วก็การรับประทานผลไม้น้อยไปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการดื่มสุราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นักล้ำไปอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะทำให้มีโอกาสเสี่ยงเกิดเป็นโรคสโตรกนี่ของเพื่อนผมก็หลายคนละที่ได้มีเป็นเยอะแยะนะครับก็เลยต้องฝากว่าไอ้โรคหมู่นี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดกับวัยผู้สูงวัยนะครับผู้อยู่ในวัยทำงานผู้อยู่ในวัยที่อายุอยู่ในวัยกลางคนเนี่ยนะสามารถเป็นได้ตลอดนะครับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เฮาว่าจะมีการที่จะป้องกันดูแล ผู้เก่าจะได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการกินการออกกำลังกายนี่สำคัญที่สุดนะครับ
1: มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
0: ครับ
1: เจ้า
0: ก็แห่งงานหนึ่งนะครับเป็นการเปิดโอเพนเฮาส์นะครับศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ภาคเหนือเพื่อยกระดับการเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาคุณธรรมสู่สังคมในวันที่23กรกฎาคมเนี่ยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้คือการสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของละอ่อนนะครับเด็กเยาวชนและประชาชนผ่านโครงการ Open House ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ภาคเหนือนะครับที่วัดรัตติวันนะครับเพื่อเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทั่วภาคเหนือภายในงานก็มีการเสนอผลงานด้านการเรียนสานสอนการจัดนิทรรศการการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับจนสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมตลอดจนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนนะครับสะท้อนให้เห็นว่าบทบาทของวัดและศูนย์ศึกษาพระพุทธธรรมวันอาทิตย์เนี่ยในการเป็นแรงเรียนรู้แล้วก็ช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กับเราอ่อนนะครับเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของวัดสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชุมชนเพื่อที่จะยกระดับการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาและการพัฒนาคุณธรรมเพื่อเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่การที่จะเอาเยาวชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีการจัดก็มีวันอาสาฬหบูชาวันพระเข้าพรรษาไปตัวเนาะมันก็จะมีสัปดาห์เรื่องของการส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะครับวันที่23กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับที่วัดเจดีย์หลวงนะวัดพระสิงห์สมภารนะครับพระวิหารหลวงวัดพระสิงห์นะครับอำเภอเมืองเพื่อส่งเสริมเพื่อจัดกิจกรรมพุทธศาสนิกชนเนี่ยได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตนะครับภายในงานก็จะมีการเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนามีการมอบเกียรติบัตรแก่วัดประชารัฐนะครับสร้างสุขดีเด่นอุบาสกดีเด่นอุบาสิกาดีเด่นจากทั้ง25อำเภอรวมทั้งถึงมอบถ้วยรางวัลบัวขาวนะครับและเทียนพรรษาแก่กลุ่มสตรีนารีต้นแบบนะครับเพื่อยกย่องบทบาทของการทำนุธนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน
1: จ้าช่วงนี้เขาก็จะหันหลายท่านหลายคนหลายตีหลายพื้นที่ชุมชนองค์กรที่เพิ่นจะไปถวายเทียนพรรษาตามพิธีประเพณีวันสำคัญทางพุทธศาสนาของเฮา
0: ครับ
1: เนี่ยเจ้า
0: ก็อันนี้ก็มีด้านเศรษฐกิจ ก็มีตังผู้ใหญ่ที่เข้ามาในบ้านเฮานะครับรัฐมนตรีช่วยนะครับอ
1: ัน
0: นี้เอาตีรัฐมนตรีช่วยก่อนนะครับท่านปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นะครับรัฐมนตรีช่วยเกษตรน้ำตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นลงพื้นที่ที่อำเภอฝางอำเภอแม่อายนะครับเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านเกษตรรับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะของพี่น้องเกษตรพร้อมทั้งผลักดันนโยบายของกระทรวงเกษตรให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับภายในงานก็มีการรับฟังปัญหาเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในอำเภอแม่อายนะครับก็มอบปัจจัยการผลิตให้แก่พี่น้องเกษตรในพื้นที่การบอกว่าจะเป็นการลดต้นทุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับตลอดจนกระพบปะพี่น้องเกษตรในพื้นที่นะครับขับเคลื่อนระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่สวนส้มอำเภอฝางนะครับก็เป็นการพัฒนาศักยภาพในการผลิตการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรแล้วก็ยกระดับคุณภาพของผลิตผลนะครับมาแข่งขันในตลาดได้ครับแถมอันหนึ่งก็จะเป็นของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับได้เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานการงานพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกนะครับหรือชุดเครื่องมือในการทำมาหากินให้กับพี่น้องผู้ประกอบการในข่ายนะฮะในเครือข่ายที่ได้สมัครเข้ามานะครับตอนเช้าก็จะไปดูไปอู้กับผู้บริหารนะครับของบริษัทต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิ่มซิตี้คอนเวนชั่นนิ่มซิตี้นะครับซึ่งเป็น ผู้ในนิมซิตี้เนี่ยจะมีริมปิงนะครับเจ้าว่าจะไปอู้กับผู้บริหารของริมปิงว่าปัญหาในการทำงานเป็นใดครับผมก็ไปนั่งหับหูปัญหาดูเหมือนกันนะครับว่าแรงงานบอกว่าจะเป็นทั้งแรงงานในด้านผู้ประกอบการหรือว่าแรงงานที่อยู่ในบริษัทนะครับว่ามีจะได้พ้องเปิ้นก็มีพัฒนาคุณภาพพัฒนาทักษะนะครับของแรงงานที่อยู่ในหั่นสำคัญก็คือว่าเปิ้นก็บอกว่าปัญหานี้ก็มันก็เป็นปัญหาที่น่าคิดเหมือนกันว่าช่วงที่เป็นหน้าไฮเนี่ยคนก็มักจะออกไปแล้วก็ไปทำงานที่เป็นภาคบริการนะครับจะได้เงินมากกว่าแล้วก็ทำให้สกิลของพนักงานที่เปิ้นทำมาเนี่ยมันอาจจะขาดแคลนไปแล้วก็คนออกไปหาเงินเดือนที่มันมากกว่าแต่พอนั้นมาปุ๊บก็เลยก็ปิ๊กมาเหมือนเก่าหรือว่าจะได้เนี่ยนะฮะเพราะนั้นเปิ้นผมก็ดูแล้วเปิ้นก็มีมาตรการเสริมในการอาจจะต้องรับนักศึกษาฝึกงานที่รับแรงงานที่ภาคการศึกษาเข้ามาช่วยได้ฮะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปพัฒนาไปดูคำกำนึงว่าประชาสัมพันธ์จะใดว่าในช่วงไหนที่จะต้องมีการที่จะประกาศรับสมัครอย่างเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพอหน้าไฮผมเนี่ยคนก็จะไปอยู่กับภาคท่องเที่ยวนักนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางผู้ประกอบการเปิ้นได้คือข้อเสนอแนะมานะครับก็ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายเนี่ยสำคัญเลยเปิ้นไปมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกนะครับก็มีการอบรมนะครับแรงงานนะครับที่จะฮือบอกว่าจะเป็นช่างต่างๆนะครับที่มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่างไฟฟ้าอย่างเนี้ยมีช่างก่อสร้างช่างอย่างเนี้ยก็เพิ่นก็จะมอบเครื่องมือในการประกอบอาชีพเฮ้อนะครับมี2หลักสูตรวันนั้นนะครับก็แถมอันนึงที่สำคัญก็คือที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นการที่จะฝึกอบรมการนวดต่างๆนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่เราก็เป็นวิชาชีพที่ติดตัวไปซึ่งประเดี๋ยวเนี่ยผมว่าการนวดในบ้านเฮาเนี่ยบ่เป็นรองใครนะครับเนื่องจากว่าการจังใหม่บ่ได้เนี่ยร้านนวดเปิดนักขนาดแล้วท่านเห็นว่าตั้งประตูต้าแปรผมผ่านไปประจำเนี่ย
1: โดยเฉพาะย่านท่องเที่ยว
0: นะคนนักแล้วก็มีคนเข้าไปนวดนักแล้วอันเนี้ยผมไปดูเนี่ยคนที่เข้ามาอบรมเนี่ยนะมีจากไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วมาอบรมเพื่ออัพสกิลขึ้นแฮ
1: ม
0: เปิ้นบอกว่าฟังตรงที่ว่าไปถึงอย่างก็ต่างประเทศเนี่ยที่ตะวันออกกลางก็ดีที
1: ่
0: ที่เกาะอย่างก
1: ็มาลดีฟ
0: นั่นแหละไอ้มูเนี่ยนะครับเมื่อถ้าได้เฉพาะพื้นฐานเนี่ยก็ได้รายได้พอสมควรแล้วนะ 4-50,000 แต่ถ้าอัพสกิลขึ้นไปบอกว่าเป็นการนวดน้ำเหลืองนวดไม้ไผ่นะนวดไม้ไผ่เป็นนวดภูมิปัญญาเจ้าเหนือเขาเนาะภูมิปัญญาเชียงใหม่ด้วยนวดหินฮ้อนนวดที่มันอัพนวดหน้านวดอย่างเนี้ยอาจจะทำรายได้เป็นเกือบแสนนะครับเป็นแสนเลยก็ได้เพราะนั้นก็มีผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาฝึกอบรมหลายคนก็มีครูบาอาจารย์ที่มันถ่ายทอดวิชานี้คือกับผู้เข้าฝึกอบรมเนี่ยผมว่าอันเนี้ยก็เป็นแรงงานหรือว่าเป็นการประกอบอาชีพอย่างนึงที่น่าสนใจแล้วก็รายได้ก็ดีนะครับอยู่ที่สกิลของเฮาตัวแล้วก็อยู่ที่การฝึกฝนของคนที่มานวดตัวนะครับที่จะได้ไปทำงานต่อไปครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับตอนนี้นะครับ
1: จ้ะเนาะซึ่งเชื่อว่าหลายท่านหลายคนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่กำลังอาจจะได้ยินเสียงเฮาอยู่ตอนนี
0: ้
1: เริ่ม พอท่านผู้ว่าอู้ถึงเรื่องนวดเอ๊ะน่าสนใจ
0: น่าสนใจ
1: น่าลองนะเจ้าต้องไปหาแหล่งนะเจ้าก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลนะเจ้าในโซเชียลของเฮาได้เลยนะเจ้า
0: ครับแฮมเรื่องนึงครับเชียงใหม่เนี่ยเฮาฮับมอบการเป็นเจ้าภาพนะครับการประชุมกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์นะฮะ
1: เจ้า
0: ซึ่งฮับมาจากกรุงเทพมหานครนะฮะก็เป็นเจ้าภาพไมซ์ซิตี้Summit เนี่ยปี2027นะถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของเมืองแล้วก็ยกระดับของเมืองเฮาเนี่ยไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของการประชุมสัมมนานิทรรศการแล้วก็การกิจกรรมระดับชาติเฮาเนี่ยจะเป็นรองอยู่แค่2-3จังหวัดเองมั้งเฮาอยู่ลำดับที่3อันหนึ่งเฮาสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะกรุงเทพมหานครเพราะว่าพ้นมีศูนย์ประชุมนักอันที่2รู้สึกว่าจะเป็นพัทยาชลบุรีของเขาน่าจะเป็นลำดับที่3นะครับเขาก็มีศูนย์ประชุมอยู่หลายแห่งอยู
1: ่
0: แต่ทีนี้เนี่ยเอาอาจจะ ติดข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางกันได้นะครับเพราะการจัดประชุมไมซ์เนี่ยคือการประชุมศูนย์ประชุมนานาชาติเนี่ยมันจะต้องมีสายการบินมีส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยเครื่องบินนะครับก็จะมีเครื่องบินที่จะเข้ามาของเราก็มีสายการบินที่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างประเทศเนี่ยก็นักแล้วนะ24กว่าสายการบิน24 25 25สายการบินแต่สนามบินมันยังนั่นไปมันยังน้อยไปเพราะว่าผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเพิ่นก็คือคอมเมนต์มาว่าถ้าสนามบินขยายได้ดีกว่านี้เนี่ยผู้ลงทุนในการอุตสาหกรรมไมซ์เนี่ยเพิ่นอาจจะมีเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เราก็มีศูนย์ประชุมอย่างศูนย์ประชุม80พรรษาเอ้ยศูนย์ประชุม7รอบ
1: ค่ะ
0: เฉลิมพระ7รอบนะครับแล้วก็กันนี้กำลังซ่อมอยู่เดียวก็สักประมาณปลายปีนี้ก็ได้น่าจะเรียบร้อยแล้ว
1: เจ้า
0: แล้วก็มีศูนย์ประชุมของโรงแรมต่างๆเพราะว่าโรงแรมหลายโรงแรมนะฮะที่เพิ่นจัดศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ว่าดีเอ็มเพสอะไรว่าที่ไนแฮมตี้และที่7ยอด
1: ภูคำ
0: ก็ดีนะครับ
1: คุ้มภูคำ
0: นะครับแล้วก็ตรงเจ็ดยอดเนี่ยตรงฝั่งเนี่ยก่อนเข้าไปถึงเมย่าแยกเมย่าซ้ายมือผมก็ชอบจำชื่อโรงแรมเพิ่นเหมือนได้มา อันนั้นก็มีห้องประชุมขนาดใหญ่ก็กล้าไปประชุมมาวันก่อนเนี่ยประชุมเรื่องอะไรอย่างการมอบนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อกับเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาไฟป่าแล้วก็ PM 2.5 วันนั้นก็ไปที่หันมีหลายนวัตกรรมนะครับหลายผลงานวิจัยที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยได้มอบเพื่อจังหวัดเอาไปใช้นะครับว่าจะเป็นแอปพลิเคชันแนวทางการจัดการแผนชุมชนโอ้หลายเรื่องนะครับอันนี้แล้วเขาก็คงจะต้องไปทำต่อครับอันนี้ก็เป็นว่าเขาก็ได้จะมีการประชุมเตรียมการกันนะครับปี2007เขาก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเพื่อเขาว่าไม่สับมิดนะครับถ้าหากว่าอันนี้เขาก็จะมาแก้ไขในช่วงของเพิ่มศักยภาพในช่วงกรีนซีซั่นนะฮะที่จะทำให้มีการประชุมสัมมนาการจัดนิทรรศการต่างๆเพราะเขามีศักยภาพเป็นลำดับที่3ที่ผมบอกไว้นะครับว่าถ้ามาอันคนเปิ้นเบื่อกรุงเทพแล้วคนเปิ้นเบื่อที่ชลบุรีแล้วอาจจะมาสัมผัสบรรยากาศฝนตกหรือหนาวหรือหน้าหนาวเชียงใหม่บ้านเฮาหรือวัฒนธรรมประเพณีอันหลากหลายเนี่ยก็สามารถที่จะมาจัดที่เชียงใหม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการโปรโมชั่นในการทางเลือกในการเรื่องการเอาการประชุมมาร่วมกับการท่องเที่ยวอันนึงครับ
1: เจ้าซึ่งช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวบ้านเฮาบ่แผ่วนะเจ้าก ิจกรรมบ้านเฮาก็นักนะเจ้านักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจจะมาแอวเมืองเชียงใหม่นี่ก็บ่น้อยเลยนะเจ้า
0: ปัญหาว่าอย่างดิจิตอลโนแมดตอนนี้พนันไปลองไปดูร้านกาแฟเดี๋ยวนี้มีคนกับโน้ตบุ๊กอยู่ตัวนึงนะครับแล้วก็มานั่งพิมพ์งานกินกาแฟทำงานไปตัวแล้วก็จะมีห้องอย่างว่าห้องประชุมน้อยๆถ้าเพื่อนมีการประชุมมันก็จะจัดห้องประชุมไม่ทันผมเห็นลักษณะนี้นักนะก็คือการเป็นดิจิทัลโนแมดเนี่ยก็คือการอยู่ทุกที่ทำงานได้ทุกแห่งนะแล้วก็ได้พักผ่อนไปตัวนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่เขาก็พยายามที่จะทำดำเนินการมาหลายปีแล้วไม่ใช่พยายาม เราดำเนินการมาหลายปีโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการสถานที่ทำงานโคเวิร์กิ่งสเปซนะอันนี้มันก็มีหลายร้านนะกาแฟร้านกาแฟร้านประกอบการต่างๆเนี่ยก็ได้มีการจัดทำขึ้นนะครับทีนี้ไปถึงเจ้าบ้านพ่องตอนนี้เรามีการบริการประชาชนนะครับในช่วงวันที่21ถึง23เนี่ย21เรามีคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระราชานุเคราะห์นะให้เป็นโครงการในพระองค์นะครับตั้งแต่สมัยท่านเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชล่ะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่กระทรวงเกษตรเนี่ยจะไปฮื้อบริการกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ห่างไกลที่อยู่ต่างอำเภอชื่อบ่ต้องเสียการรถการลาบ่ต้องเสียเวลาที่จะเดินทางเข้ามาหาที่อำเภอก็ดีที่จังหวัดก็ดีเพราะนั้นเพิ่นจะเอาทั้งหมดนะครับบอกว่าจะเป็นเครือข่ายนะครับและองค์ความรู้ของกระทรวงเกษตรทั้งหมดนะครับการทำกฎหมายเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรนวัตกรรมเทคโนโลยีผลการวิจัยนะครับแล้วก็การจะเพิ่มผลผลิตการที่จะดูแลในเรื่องของบัญชีครัวเรือนอันนี้สำคัญนะครับอันนี้ก็คือไปช่วยเกษตรกรได้เข้าถึงง่ายๆไปปรึกษาหาเลยวันนั้นก็มีเกษตรกรบ้างก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอามาก็เพื่อที่จะเอามารับฟังดูนะครับดูจัดบูธต่างๆในบูธต่างๆนั่นในบัจจัยว่ามีเฉพาะของกระทรวงเกษตรอย่างเดียวนะครับก็จะมีของหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพราะว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมกระทรวงแรงงานหลายๆกระทรวงเนี่ยไปเอามือกันนะครับไปร่วมบูรณาการด้วยกันที่จะคือบริการกับประชาชนในภารกิจของตัวเองที่รับมอบนะครับบอกว่าจะเป็นอันนั้นมีแถบอันนึง หมอหมอมาอู้แล้วหมอสัตว์นะนะสปาสุสัตว์เนี่ยเปิ้นก็เปิ้นก็เปิ้นก็ไปฮือบริการทำหมันทำอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ก็มีคนมาใช้บริการนะผมก็เลยบอกท่านปศุสัตว์บอกมาแปลงหน้าสารกลางนะนะมาทำหมันหน้าสารกลางกำลังทำอยู่ครับอันนี้กำลังจะทำอยู่นะครับก็ทำได้วันหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ทยอย
0: ทำนะครับนั่นก็มีการโชว์ผลิตผลนะครับของเกษตรกรต่างๆที่ไปทำแล้วก็เป็นผลดีนะครับมันก็มีทั้งเป็นกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรนะครับมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับที่ไปดำเนินการยกระดับการผลิตในแปลงเกษตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเป็นเกษตรที่จะผลิตผลที่มันเป็นพืชผลทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดกาแฟอย่างพวกนี้นะครับก็ไปถามดูว่าปีนี้ราคากาแฟดีอะโวคาโดกับราคาดีนะครับแถมกัมวันที่23ก็ไปโครงการคือบริการกับประชาชนคือต้มเปิ้ลท้องง่ายๆคือจังหวัดเคลื่อนที่ในสมัยเก่านะครับ
1: เจ้า
0: อันนี้ไปปุ้น
1: ไอ้เหรออมก๋อย
0: อมก๋อยแล้วก็เลยอมก๋อยไปแถมนี่เปิ้ลท้องไงอําตําบลอย่างก็อยู่ไกล
1: แม่ตื่นกัน
0: แม่ตื่นนะไปแถมชั่วโมงกึ่ง70กว่าโลนะครับเกือบติดตากนู่นน่ะก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับในการมอบถุงยังชีพมอบเงินช่วยเหลือแล้วก็มอบอุปกรณ์ที่ทั้งหลายนะครับที่ทางหน่วยงานต่างๆมีบอกว่าจะเป็นพ่อมจพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับพัฒนาชุมชนนะครับก็จะมีสตังค์ไปมอบเพื่อกับละอ่อนนะครับมีการมอบถุงยังชีพเพื่อกับเจ้าบ้านนะครับที่มา300ถุงก่อนนะวันนั้นไปนะแล้วก็มีออกบูธนี่แหละครับมีออกการให้บริการกับพ่อแม่พี่น้องในหลายภาคส่วนอันนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพนี่คือที่การปกครองจังหวัดนะครับเนี่ยเขาก็จะมีเนี่ยทางเกษตรก็เป็นคลินิกเกษตรนะครับเพื่อเป็นเจ้าภาพแล้วก็บูรณาการเอาปลาหน่วยงานต่างๆไปอันนั้นไปสันโป่งนะครับแม่ริมอันนี้มาอมก๋อยอันไอคลินิกเกษตรไปสันโป่งแต่จังหวัดเคลื่อนที่เนี่ยมาที่อมก๋อยนะครับก็แฮมอันนึงก็จะมีอย่างก็หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พสวนะครับอันนี้ก็จะมีโครงการปีหนึ่งก็จัดอย่างละ3 3 3นะครับอันเนี้ยก็ได้นั่นก็จะเวียนกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการให้บริการประชาชนในส่วนที่เพิ่นอยากได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เพิ่นมีความสนใจนะครับ มาเรื่องความมั่นคงพ้องดีกว่า
1: เจ้า
0: เรื่องสำคัญที่สุดก็คือจับกับกลุ่มคดียาเสพติดนะในสำคัญ
1: เจ้า
0: ที่ไม่แต่งอะที่เปล่าอะที่เปล่า 1.7 ล้านเม็ดเนาะยาบ้าซุกโซฟา 1.7 ล้านเม็ดนะครับเราก็ทั้งตำรวจ

0: นะครับผู้พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งหลายที่ร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันสังเกตสังกาว่าอันไหนที่มันมีพฤติกรรมผิดปกติก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้ก็เป็นการแจ้งเบาะแสเสร็จแล้วก็นำมาซึ่งการจับกลุ่มได้ 1.7 ล้านเม็ดแล้วก็ได้ผู้ต้องหา2คนนะครับในส่วนของละออนพ่องนะครับมีการคัดเลือกเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่มีการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นนะครับองค์กรผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเพื่อจะเขารับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569เชียงใหม่ก็ได้ดำเนินการนะครับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กนะครับประจำปี2569ครอบคลุมได้5สาขาสำคัญก็คือการพัฒนาสังคมนะครับและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนการศึกษาและนวัตกรรมกีฬานันทนาการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมถึงการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญานะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนแล้วก็บุคคลต่างๆมีผลงานที่มีผลงานโดดเด่นในหลายๆด้านนั่นนะได้การรับเลือกแล้วก็ให้เป็นแบบอย่างให้กับสังคมนะครับผู้ที่จะได้รับคัดเลือกก็จะเข้ารับรางวัลนะครับในวันเยาวชนแห่งชาติในเดือนกันยาเนี่ยนะครับและเด็กและเยาวชนดีเด่นก็จะได้เข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพในเดือนสิงหาเพื่อเป็นการสร้างภาวะผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์และก็จิตสาธารณะนะครับอันเป็นรากฐานสำคัญกันจะในการพัฒนาจังหวัดต่อไปนะครับ
1: เจ้า
0: เรื่องการเดินหน้าสู่เมืองคาร์บอนต่ำเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาเฮาเลยนะครับพอพิพานหา PM 2.5
1: เจ้า
0: เพราะนั้นก็จะมีต้องเฮาต้องมีการดำเนินทุกอย่างแบบครบวงจรนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำหรือว่าเชียงใหม่โลคาร์บอนซิตี้นะครับโดยให้การให้ความสำคัญกับสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับและก็มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนเรามีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการไปแล้วนะครับเรื่องของ How to เชียงใหม่ Low Carbon City เนี่ยโดยใช้กลไกด้านการศึกษานะเพื่อสร้างรับความการรับรู้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมต่างๆนะครับเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและหาแนวทางในการรับมือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดด้วยคือปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเกิด สถานการณ์แล้วเขาก็คือความสำคัญแล้วหลังจากนั้นก็เงียบไปนะครับอันนี้เขาก็ต้องมีการสร้างการรับรู้แล้วก็มีการหาภาคีเครือข่ายที่จะมาร่วมกันหาแนวทางที่จะมาร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหาเชียงใหม่นะครับแล้วก็คือเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่แล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เติบโตไปอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับ
1: จ้า
0: แถมอันนึงก็เป็นเรื่องท่องเที่ยวนะครับเรื่องท่องเที่ยวประกอบไปเรื่องความมั่นคงตัวนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรามีผู้ประกอบการหลายอันก็มีได้เสนอว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เมืองการปล่อยโคมลอยโคมไฟเขามีท็อปฟี่โซนอยู่แล้วนะครับท็อปฟี่โซนก็คือเขตห้ามปล่อยโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะยิ่งช่วงลอยกระทงกันแล้วก็เพราะว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการบินนะครับซึ่งประเดี๋ยวนี้ก็การบินก็เป็นเรื่องที่ถ้าหากว่าในช่วงท่องเที่ยวการบินเข้าไม่ได้แหมมันก็ปิดกันเพราะตอนนั้นมันก็เลยเพิ่งก็เลยต้องบอกว่ามีท็อปฟี่โซนว่าเป็นของว่าท็อปฟี่โซน
1: ก็มีการควบคุม
0: ในเส้นทางการบินการขึ้นการลงและพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือเส้นทางการบินก็มีการควบคุมโดยปล่อยให้เป็นระยะเวลาในประกาศคสช.นะครับในครั้งหนึ่งก็เสนอเฮือเจียงใหม่ทำประกาศจังหวัดออกมาก็ได้ปล่อยได้วันเดียวรู้สึกว่าจะเป็นวันลอยกระทงแล้วปีนี้เนี่ยเฮากับพงก็มีคนมามีผู้ประกอบการหลายๆเพิ่งก็มาบอกว่าเอ๊ะมันปีละครั้งนี่มันได้ปะปอก้าผมก็ได้มีปัญหาถ้าไปรับฟังความคิดเห็นมาแล้วกันก็ได้สู่กระบวนการชุมชนก็ว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าเอาอย่างใดนะครับอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการอยู่นะครับก็เสนอความต้องการขึ้นมาแล้วมาถึงจังหวัดก็ดีเนี่ยจังหวัดก็ต้องมาเชิญภาคส่วนทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวเรื่องโลจิสติกนะครับเรื่องความมั่นคงต่างๆเนี่ยมาคู่กันว่าจะเป็นอย่างใดแล้วก็ค่อยมาจัดทำอันนี้ก็อยู่ในระหว่างจัดทำอยู่นะเพื่อที่จะ เพิ่มมาแหมสักวันเตอะเพิ่นว่าส่งท้ายปีเก่า
1: อ๋อ

0: แทนนอกจากลอยกระทงแล้วสมมติเขาก็จะหันนะเจ้าเดิมแต่ก่อนนี่งานอันยังพวกก็จะปล่อยกันหมดนะเจ้าแต่ตอนนี้ก็ยังมีอันยังที่มาควบคุม
1: ค
0: ือลอยกระทงได้นะเจ้าแต่ว่าในบางจุดที่เฮาดำเนินการกันมาก
1: ็
0: คือในบางจุดที่สามารถอนุญาตให้ปล่อยได
1: ้ก็คือนอกเส้นทางการบิน
0: เจ้าน
1: ะครับแต่กฎหมายเนี่ยนะสมัยก่อนผมไปเปิดดูปกตินเนี่ยสมัยนั้นเฮากำลังจะมีประกาศห้ามปล่อยเนี่ยในเมื่อประมาณ2557มั้ง56 57เอาก็ไปดูกฎหมายโบราณเนี่ยตั้งแต่สมัยบ้านเฮาเป็นมณฑลพะยับล่ะจะมีออกกฎหมายอันตัวนึงห้ามปล่อยโคมเพราะนั้นช่วงหลังจากนั้นมาเฮาก็เลยบ่มีหยังเลยเมื่อซาวปีที่แล้วเนี่ยเนาะก็เริ่มมาปล่อยกันใหม่ตะก่อนเนี่ยเพิ่นห้ามปล่อยเพราะว่ามันตกไปอยู่มันจะช่วงลอยกระทงช่วงปีใหม่นั่นน่ะมันก็จะตกไปสู่บ้านสวนให้เจ้าบ้านตกใส่หลังคามุงจากหลังคาไม้มันเฮาเนี่ยไฟไหม้นักแล้วก็ไปตกใส่ตี้อย่างเงี้ยมันก็ไหม้อย่าง
0: มันก็เลยห้ามนะ
1: แต่เดี๋ยวเห็นว่ามีแนวใหม่เพิ่นบอกว่าสูงขึ้นได้8นาทีระดับเนี่ย ที่อย่างแม่ออนนั่นค่ะมีอ้อปล่อยอย่างกันนักหน่อยแม่ออนสันกำแพงสันทรายอย่างประเดี๋ยวเนี่ยนั่นนี่มันนอกเหนือเขตออฟฟิศโซนก็คือเขตพลการบินแต่นั่นน่ะเขาต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบนะครับว่าจะขึ้นจะใดนะคงถ้ามีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าใดก็คงจะมาเล่าเพื่อให้พี่น้องได้ฟังคำกล่าวนึงครับ
0: เจ้านะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เฮานำมาเล่าสู่กันฟังนะเจ้าในช่วง
1: เรื่องท่องเที่ยวแห่งอันนึงเนี่ยที
0: ่
1: น
0: ่
1: าสนใจเนี่ยผมว่าเนี่ยวันก่อนเนี่ยไปเปิดฮาลานสตรีทฟู้ดนะเป็นช่องทางนะครับนี่เป็นการเสริมสร้างการท่องเที่ยวของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยังยิ่งสำคัญที่สุดก็คือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการฮาลาลสตรีทฟู้ดนะครับเพื่อ หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่านักท่องเที่ยวชาวมุสลิมเนี่ยมานักในบ้านเฮาเนี่ยมีนักแต่ช่องทางเปิดอาจจะอยากเข้ามานะครับโดยเฉพาะต่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกกลางอย่างเนี่ยมีนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิมนักแต่เปิดอาจจะมีความมั่นใจว่ามาถึงมาเชียงใหม่แล้วเนี่ยได้รับอาหารนะได้มีอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการและศาสนาหรือไม่อย่างไรเพราะนั้นเฮาก็มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะยุคนี้ก็จะมีการจัดตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับแต่จะมีเดือนละเตื้อนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างการรับรู้วันก่อนผมไปที่ไอคอนปาร์คโฮเทลนะเชียงใหม่เนี่ยที่อยู่ไอ้ยศถ้าคนมาเก่าจะห่วงไอ้ตันตะพันจังเผือกเก่า
0: จังเผือก
1: จังเผือกเก่านะครับก็เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาไปจนถึงตุลานะครับมีการจัดงานในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนละ1ครั้งนะครับแล้วก็เดือนพฤศจิกาถึงเดือนกุมภาปี70เนี่ยจะจัดในวันศุกร์ทุกสัปดาห
0: ์
1: นะครับก็เพื่อที่จะเปิดช่องทางที่ผมว่าตะกี้นะครับว่าชุมชนคนมุสลิมเนี่ยได้มีโอกาสได้มาแอลเชียงใหม่แล้วก็ได้มาชิมอาหารฮาลาลแล้วก็ถูกตามแนวทางของเปิ้นนะครับแล้วก็เปิดช่องตลาดใหม่นะครับซึ่งตลาดนี้น่าจะเป็นตลาดที่กว้างขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตะวันเนี่ยสดๆร้อนๆกับไปเรื่องการ เพิ่มศักยภาพนะฮะคือกับผู้ประกอบการทางด้านอาหารนะฮะก็เป็นเรื่องที่เอาผู้ประกอบการโดยมหาทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการทางด้านอาหารประมาณ100กว่าคนเนี่ยก็จะเป็นเพิ่มคือเป็นการเพิ่มศักยภาพของการประกอบการอาหารเพื่อคือมีการท่องเที่ยวในมูลค่าสูงนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการประดิษฐ์ในอาหารต่างๆซึ่งเป็นอาหารเหนือแล้วก็การเล่าเรื่องของอาหาร
0: เล่าตำนาน
1: ว่าเป็นจะได้เอานี่มาทำจากอันยังแล้วก็ทำมันมีความยากง่ายจะใดแล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพนะทั้งสืบรสทั้งสร้างศิลป์นะโดยเทคนิคของอันยังต่างๆนะครับก็ได้มีผู้ประกอบการในหลายๆที่นะครับบอกเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นเรื่องของกลุ่มนะฮะกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆอยู่ในพื้นที่บอกว่าอำเภอป้าแต่ว่าไปดูนะมีอำเภอป้าอำเภอแม่แตกมาหลายๆที่อำเภอสังกะแปงอำเภอแม่ออนมากันนักนะครับอำเภอเมืองตัวก็มาคือการฝึกอบรมแล้วก็เพื่อถ่ายทอดว่าเฮาจะมีเทคนิคการนำเสนอที่มีความสวยงามจะใดแล้วก็ที่มีความมีคุณค่าจะใดนะครับ เพราะผมว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญว่าถ้าหากว่านักท่องเที่ยวจะมาเนี่ยเบิ้ลมาต้องการที่จะได้ความหรูหราแต่ได้ความสะอาดเพราะว่าที่พักสะอาดอาหารสะอาดทุกอย่างมีสถานที่ต่างๆมีความสะอาดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการสร้างความสวยงามให้กับคนเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ดำเนินการมาในรอบอาทิตย์นี้นะครับว
0: ่
1: าคงจะต้องมีเรื่องที่จะมาเล่าคือพ่อแม่พี่น้องคนเชียงใหม่ฟังในอาทิตย์หน้าถ้าหากว่ามีอย่างที่เป็นประเด็นสำคัญครับ
0: เจ้าเนาะในหนึ่งสัปดาห์เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็จะเห็นว่ามีภารกิจและของภาระงานดีๆในเมืองเชียงใหม่เฮาหลายด้านนะเจ้าแล้วก็ล้วนแล้วแต่จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่เป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวนะเจ้าในทุกๆด้านเลยนะเจ้าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เฮาได้มาเล่าสู่กันฟังและอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีอะไรยังก็จะเอามาเล่าให้ฟังแฮม
1: ก็ฝากทิ้งท้ายนิดนึงนะคร
0: ับ
1: ว่าช่วงนี้นะอากาศเปลี่ยนแปลงมันนะครับหนึ่งเฝ้ารักษาตัวเองตัวนะครับด
0: ู
1: แลนะครับบอกว่าจะเป็นเรื่องอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆอันที่สองก็เฝ้าฟังนะครับทางราชการนะครับเวลาเรื่องของการเตือนต่างๆนะครับช่วงนี้ก็วันที่อะไรนะ26
0: จนถึง30
1: มีฝนเข้ามาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดที่อยู่ใกล้น้ําห้วยน้ําหรืออย่างเนี่ยก็คอยติดตามแล้วก็คอยรับฟังนะข้อมูลข่าวสารจากผู้นําต่างๆนะครับบอกว่าตัวเป็นกํานันผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องถิ่นต่างๆนะครับก็อาจจะแจ้งข่าวเข้าไปเรือถ้าอันก็เฮาก็มีการรับฟังผ่านกรมประชาสัมพันธ์นี่ก็ได
0: ้
1: นะครับเพิ่งประกาศเป็นขึ้นตลอดว่าช่วงไหนจะเป็นช่วงที่เฝ้าระวังเพราะนั้นที่สำคัญที่ผ่านมาก็จะมีน้อยๆนะครับที่ฝางที่แม่อายน้ำท่วมผมก็เช็คไปถามที่ในอำเภอแม่อายอำเภอแม่อายบอกท่วมหมู่บ้านเดียวกันยังว่าบ้านนี้มันอยู่ริมน้ำนะครับช่วงนี้ฝนจะตกทั้งฝางทั้งแม่อายนักหน่อย
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: อาทิตย์ที่แล้วก็ที่ฝางเน
0: าะ
1: มีท่วมไปหมู่บ้านนึงว่าตำบลนึงนี่แหละก็ถามว่าเป็นไรอ๋อเป็นอยู่น้ำใกล้กับห้วยใกล้กับลำน้ำแต่บางท่านก็เลยต้องบอกว่าเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้ๆลำห้วยใกล้ลำน้ำเนี่ยในช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังหน่อยนะครับถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเตือนก็อาจจะต้องมีการอพยพก็ต้องเจือหน่อยนะครับทรัพย์สินต่างๆก็ที่มีค่าก็เอาไปตวยกันแล้วกันท่านครับก็ฝากไว้พอดีครับ
0: จ้าวันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เจ้านายรัฐพลนราดิศรขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านคนที่ติดตามรับฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเฮาปะกันใหม่วันอาทิตย์หน้า 9:10 นาทีโดยประมาณจนถึง 10:00 นะเจ้าต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และทุกคลื่นความถี่ที่รับสัญญาณของเฮาออกอากาศกันไปตวยวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนแล้วปะกันใหม่สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาน
6: ายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงเนื่องในโอกาสครบรอบ102ปีจังหวัดพัทลุงณบริเวณถนนช่วยทุกขราชโดยมีพระปริยัติวชิรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเจ้าอาวาสวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมการทำบุญสร้างกุศลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนมีสติความเสียสละและความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีของชาวพัทลุงที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย
7: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพระสงฆ์จำนวน99รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรใกล้ชิดองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในทุกเช้าวันอาทิตย์และการตักบาตรในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากเมื่อวานนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสร้างความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กยศ.ดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดแนะปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีพร้อมเตือนตรวจสอบก่อนชำระหนี้ป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างทวงเงินร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปได้ทั้งนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID หรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัดต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ.1186คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

แล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาส

สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจนะคะทุกๆวันอาทิตย์ค่ะที่เราจะเจอกันนะคะท่านผู้ฟังก็มีหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรับฟังกันในช่วงหน้าพักกันตรงนี้สักครู่ค่ะ

ู่ในช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะคะมาฟังข่าวดีกันค่ะในช่วงของวันหยุดนี้นะคะสำหรับในส่วนของขออภัยค่ะสำหรับในส่วนของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และก็โบราณสถานทั่วประเทศเลยนะคะในวันที่28กรกฎาคม2569นี้เนื่องในวันโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางกรมศิลปากรค่ะงดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์แล้วก็โบราณสถานทั่วประเทศเลยนะคะพร้อมทั้งจะมีการเปิดไฟประดับโบราณสถานสำคัญให้สว่างไสวไปพร้อมกันด้วยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้เองค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการประดับไฟโบราณสถานสำคัญนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวยามค่ำคืนให้กับนักท่องเที่ยวนี่แหละค่ะด้วยการประดับไฟให้มีความงดงามในยามราตรีส่งเสริมให้โบราณสถานทำหน้าที่มากกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้แต่จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญให้กับท้องถิ่นนะคะโดยจะเปิดไฟให้สว่างสวยไปพร้อมกันระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคม2569เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีสร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองด้วยความสวยงามอย่างยามค่ำคืนนะคะซึ่งทั้งนี้ก็มีในส่วนของปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เมืองโบราณเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่นะคะเมืองโบราณเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณวัดป่าสักนะคะวัดเจดีย์หลวงแล้วก็มีวัดพระยืนค่ะวัดมุงเมืองนะคะมีในส่วนของวัดเชตวันด้วยนะคะที่จะมีการประดับไฟอย่างงดงามเลยนอกจากนี้ก็มีในส่วนของทางอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูตค่ะแล้วก็ปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาวัดชัยวัดทนารามนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยก็จะมีการประดับไฟอย่างงดงามในยามค่ำคืนท่านสามารถที่จะไปชมความงดงามได้นะคะตามที่ต่างๆอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วช่วงระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมนี้นะคะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นอื่นกันต่อในช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจในช่วงเวลานี้ค่ะ

จัดงานในการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569นี้นะคะที่จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครนะคะก็จะเป็นครั้งแรกค่ะที่จะได้มีการเปิดตัวในส่วนของกุหลาบควีนสุธิดานะคะซึ่งท่านี้ทางมูลนิธิโครงการหลวงก็ได้ร่วมกับในหลายภาคส่วนนะคะได้จัดแถลงข่าวในช่วงที่ผ่านมาแล้วซึ่งเป็นการแถลงข่าวถึงการจัดงานโครงการหลวง57จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569นี้นะคะไฮไลท์สำคัญของปีนี้คือการเปิดตัวกุหลาบควีนสุธิดาอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งกุหลาบสายพันธุ์นี้เป็นผลสำเร็จค่ะจากการวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์ของทีมนักวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงนะคะซึ่งใช้เวลามากกว่า8ปีแห่งการมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการศึกษาคัดเลือกและพัฒนาจนได้กุหลาบตัดดอกคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยนะคะความสำเร็จในครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจของกุหลาบควีนสิริกิติ์ค่ะกุหลาบพระนางมหาพิไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะคะแล้วก็เป็นแรงผลักดันสำคัญให้ทางมูลนิธิโครงการหลวงค่ะเริ่มดำเนินการวิจัยแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์กุหลาบอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2547แล้วนะคะจนสามารถที่จะพัฒนากุหลาบตัดดอกที่เหมาะสมกับประเทศไทยและขึ้นทะเบียนพันธุ์แล้ว21พันด้วยกันนะคะนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามกุหลาบสายพันธุ์ใหม่นี้ว่าควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในสุภมงคลละสมัยทรงเจริญพระชนมายุครบ4รอบเมื่อวันที่3มิถุนายน2569ที่ผ่านมาค่ะซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะคะและเป็นเกียรติสูงสุดแก่คณะวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงด้วยตลอดจนวงการไม้ดอกของประเทศไทยกุหลาบควีนสุธิดานะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจค่ะของมูลนิธิโครงการหลวงนะคะที่ประชาชนนั้นจะได้ร่วมชื่นชมความสำเร็จในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะภายในงานโครงการหลวง57นี้ค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569นะคะสำหรับกุหลาบควีนสุธิดามีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโรซ่ารอยัล3นะคะมีลักษณะเป็นทรงพุ่มตั้งตรงแข็งแรงค่ะมีความสูงประมาณ52ถึง67เซนติเมตรยอดอ่อนแต้มสีแดงอ่อนตัดกับลำต้นสีเขียวนะคะมีใบสีเขียวเข้มขนาดพอเหมาะค่ะขอบใบนั้นอยากเป็นคลื่นเล็กน้อยช่วยขับให้ดอกนั้นดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะลักษณะของดอกจะเป็นดอกเดี่ยวนะคะเป็นสีม่วงพาสเทลอ่อนขนาดใหญ่ค่ะกลีบดอกเขาจะซ้อนกันแน่นเมื่อแรกบานมีขนาดกว้างประมาณ7ถึง9.7 เซนติเมตรกลีบดอกนะคะจะเป็นทรงกลมขอบอยากเป็นคลื่นอ่อนๆค่ะให้ความรู้สึกอ่อนช้อยและจะม้วนตัวเล็กน้อยเมื่อบานเต็มที่ด้วยนะคะความพิเศษก็คือสามารถเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิได้โดยจะปรับสีเข้มขึ้นค่ะเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นและก็จะเปล่งประกายความงามอย่างเต็มที่ในอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะพร้อมทั้งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยเหมาะแก่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ในระดับสากลค่ะทางมูลนิธิโครงการหลวงก็ขอเชิญชวนนะคะที่จะไปร่วมงานโครงการหลวง57ในวันที่10
ในวันขออภัยค่ะในวันที่1ถึงวันที่12สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครใครที่มีโอกาสได้เดินทางไปช่วงเวลานั้นก็ขอเชิญชวนไปชมความงดงามกันได้นะคะในช่วงเวลาวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้ค่ะกับงานโครงการหลวง57ที่จัดขึ้นโดยทางมูลนิธิโครงการหลวงค่ะพักกันตรงนี้อีกสักช่วงนึงค่ะ

เดี๋ยวนี้นะคะเทรนด์เที่ยวไปวิ่งไปเรียกได้ว่ามาแรงเลยค่ะนักเดินทางชาวไทยก็มีการวางแผนร่วมกับงานมาราธอนชั้นนำทั่วเอเชียนะคะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตรงนี้อ้างอิงจากแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวค่ะที่ได้เผยว่าเทรนด์การท่องเที่ยวนะคะแบบเที่ยวไปวิ่งไปนี่แหละค่ะกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วเอเชียในปี2569นี้นะคะโดยอ้างอิงจากข้อมูลการค้นหาที่พักบนแพลตฟอร์มของ Agoda ค่ะที่เขาชี้ให้เห็นถึงนักเดินทางชาวไทยเริ่มวางแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับการแข่งขันมาราธอนในช่วงสุดสัปดาห์มากขึ้นนะคะไม่เพียงแต่การแข่งขันที่จัดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงเมืองอื่นๆค่ะที่มีการจัดแข่งขันมาราธอนทั่วเอเชียเลยนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะสำหรับการเข้าพักในช่วงของการแข่งขันมาราธอนนะคะ3รายการในเอเชียด้วยกันได้แก่ Amazing Thailand Marathon บางกอก2026นะคะ MT Fuji International Marathon 2026แล้วก็ JTBC Seoul 2 Marathon 2026ด้วยค่ะในส่วนของ JTBC Seoulขอไปโซลมาราธอนที่จะจัดขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นหนึ่งในการแข่งขันเป็นการแข่งขันวิ่งค่ะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเกาหลีใต้นะคะขึ้นชื่อในเรื่องของเส้นทางที่ราบเรียบแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะโดยวิ่งผ่านสถานที่สำคัญหลายๆแห่งด้วยกันโดยมียอดค้นหาที่พักจากนักเดินทางชาวไทยในช่วงของการแข่งขันนี้เพิ่มขึ้นถึง 73% เมื่อเขาเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาก็คือปี2568นะคะนอกจากนี้การแข่งขันนี้ยังได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวเกาหลีใต้ในฐานะที่เป็นเจ้าภาพด้วยนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวนักเดินทางจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสิงคโปร์ไต้หวันมาเลเซีย

และฟิลิปปินส์ค่ะโซน MT Fuji International Marathon 2026ก็จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่12ถึง13ธันวาคม2569นี้นะคะใกล้กับกรุงโตเกียวค่ะมีเส้นทางวิ่งวนรอบทะเลสาบคาวากุจิโกะนะคะแล้วก็ทะเลสาบไซโกด้วยพร้อมให้นักท่องเที่ยวนักวิ่งนี่แหละค่ะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพของภูเขาไฟฟูจินะคะแล้วก็ได้ชมกับวิวปลายของช่วงฤดูใบไม้ร่วงต้นฤดูหนาวตลอดเส้นทางเลยมีการค้นหาที่พักนะคะจากนักเดินทางชาวไทยสำหรับในช่วงที่ผ่านมาก็คือในช่วงของการแข่งขันนั่นเองนะคะเพิ่มขึ้นถึง 41% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วส่งผลให้ประเทศไทยนั้นติดอันดับ1นะคะใน3อันดับแรกของยอดค้นหาที่พักบนแพลตฟอร์มอย่างที่ได้กล่าวมานอกเหนือจากยอดค้นหาจากนักเดินทางชาวญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็ยังมีไต้หวันสิงคโปร์และมาเลเซียนะคะที่สนใจในการเดินทางร่วมงานในครั้งนี้ที่จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่12ถึง13ธันวาคมนี้ค่ะส่วนงาน Amazing Thailand Marathon บางกอก2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง29พฤศจิกายนนี้นะคะเป็นการแข่งขันแบบจุดเริ่มต้นคนละจุดกับเส้นชัยค่ะอยู่ใจกลางเมืองหลวงนะคะโดยเริ่มตั้งแต่มาบุญครองเซ็นเตอร์แล้วก็เข้าเส้นชัยใกล้กับพระบรมมหาราชวังนะคะผ่านเส้นทางสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นสวนลุมพินีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและถนนราชดำเนินค่ะมีการค้นหาที่พักจากนักเดินทางทั้งชาวไทยขออภัยค่ะดูในส่วนของชาวไทยกันก่อนนะคะในช่วงของการแข่งขันเพิ่มขึ้น 19% ด้วยกันเมื่อเทียบกับช่วงของปี2568โดยนักเดินทางชาวไทยในประเทศนะคะครองความสนใจสูงสุดค่ะขณะที่ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันก็สนใจในการแข่งขันครั้งนี้เช่นกันนะคะเป็นสัญญาณว่าการแข่งขันที่กรุงเทพกำลังสร้างฐานผู้ติดตามในระดับนานาชาติของตัวเองได้มากขึ้นค่ะเมื่อมีการพิจารณาข้อมูลโดยรวมแล้วจะเห็นว่ารูปแบบที่สอดคล้องกับทุกเมืองที่จัดการแข่งขันมาราธอนโดยนักเดินทางชาวไทยไม่เพียงแต่จะร่วมการแข่งขันในประเทศของตนเองเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปวิ่งในเมืองอื่นทั่วเอเชียอีกด้วยค่ะสะท้อนให้เห็นว่านักเดินทางกลุ่มนี้เริ่มนะคะให้ความสำคัญกับหมายเลขเป็นหมายเลขบิดค่ะวิ่งมาราธอนไม่ต่างจากชายหาดหรือว่าสวนสนุกนะคะในด้านเหตุผลของการเดินทางและเป้าหมายของการดูแลสุขภาพกับแผนการเดินทางกำลังถูกมองว่าเป็นประสบการณ์ที่มีการเชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งไม่ใช่วิ่งแค่ในประเทศเท่านั้นแต่ยังสนใจไปร่วมวิ่งต่างประเทศด้วยเพราะว่านอกจากการวิ่งแล้วก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะคะก็คือวิ่งไปเที่ยวไปด้วยนะคะมาราธอนเคยเป็นกิจกรรมที่ทำคนเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันกลายเป็นไฮไลท์ของทริปสำหรับนักเดินทางบางกลุ่มไปแล้วนักเดินทางชาวไทยก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นหนึ่งกลุ่มที่ให้ความสนใจที่เข้าร่วมการแข่งขันชั้นนำของภูมิภาคมากที่สุดด้วยสะท้อนถึงความต้องการที่กว้างขึ้นค่ะสำหรับการเดินทางที่มีเป้าหมายในการที่จะดูแลสุขภาพนะคะไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของการท่องเที่ยวชมสถานที่สำคัญเท่านั้นค่ะแต่ยังรวมถึงการดูแลสุขภาพไปในตัวด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า10นาฬิกาเศษเป็นต้นไปจนถึงเวลา11นาฬิกาทางสวทเชียงใหม่นะคะกับช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจขอให้มีความสุขมากๆนะคะในช่วงวันหยุดยาวเดินทางไปไหนด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและมีน้ำใจกับผู้ร่วมเดินทางด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านคน
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2,300,000 คนการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้ชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ย้ำดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่พร้อมใช้กฎอัยการศึกเฉพาะพื้นที่ติดตามคนร้าย
7: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดปราธิวาสว่าหน่วยงานได้ดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลอย่างเต็มที่โดยกำลังพลยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง5นายอย่างเต็มกำลังทั้งด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์และการพิจารณาบรรจุทายาทเข้ารับราชการทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแม่ทัพภาคที่4ยังกล่าวถึงการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่า เป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยบังคับใช้เฉพาะบางพื้นที่ที่มีความจำเป็นไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดขณะที่พื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ทั่วไปประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมได้ตามปกติพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุดังกล่าวว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว1รายและเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดพร้อมระบุคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ในเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนจะดำเนินไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจไอร์แลนด์ตรวจพบวัตถุระเบิดในรถยนต์ใกล้พรมแดนติดกับไอร์แลนด์เหนือเจ้าหน้าที่ตำรวจไอร์แลนด์ตั้งข้อหาชายวัย40ปีซึ่งถูกจับกุมหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุระเบิดพลาสติกเซมเทคและชนวนระเบิดซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์คันหนึ่งใกล้พรมแดนไอร์แลนด์เหนือของสหราชอาณาจักรระหว่างปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มริพับลิกันไอร์แลนด์หัวรุนแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยผู้ต้องหารายดังกล่าวมีกำหนดขึ้นศาลในกรุงดับลินในวันนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาหญิงวัย25ปีซึ่งเป็นผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าวในข้อหาครอบครองวัตถุระเบิดทั้งนี้กลุ่ม Republican Island คือกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต้องการให้ไอร์แลนด์เหนือแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรแล้วรวมเป็นประเทศเดียวกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ไปถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
0: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พบกับรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพที่คลื่น AM 639วันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นคลื่น FM 93.25 MHz วันอาทิตย์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นและคลื่น FM 98 MHz วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 15:00 น

ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบานไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมธัชจำศรีโรตีคนเดิมมาพร้อมกับสาระความรู้ด้านสุขภาพอยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็มาในประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องของอาการ workaholic มีใครรู้จักกันไหมเอ่ยนะเชื่อว่าตอนนี้ใครที่อยู่ในช่วงของวัยทำงานน่าจะรู้จักกันเยอะเลยอาการ workaholic เนี่ยก็คือโรคที่เป็นโรคที่มาจากการทำงานหนักมันเป็นอาการของคนบ้างานนั่นแหละนะครับมันคืออาการของคนบ้างานซึ่งจะนำไปสู่การเป็นโรคต่างๆมากมายเลยนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในวัยเจนเบบี้บูมนะเจนเบบี้บูมตอนปลายแล้วหลายท่านก็เริ่มที่จะเกษียณกันแล้วนะครับด้วยความที่ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านยุคระหว่างเจนเนาะทำให้การทำงานเนี่ยจากการทำงานแบบระบบอนาล็อกเข้าสู่การทำงานแบบระบบดิจิทัลทำให้ใครหลายคนต้องปรับตัวกันต้องมีการเรียนรู้กันใหม่ต้องมีการเพิ่มภาระการทำงานมากขึ้นและบางหลายคนเนี่ยก็น่าจะมีภาวะ workaholic หรือว่าเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานมากขึ้นหรือเป็นคนที่บ้างานมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะพาคุณผู้ฟังครับมารู้จักกับอาการของคน workaholic ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับ workaholic ครับเรามักจะใช้เรียกคนที่มีนิสัยบ้างานหรือว่าเสพติดการทำงานนะครับซึ่งพฤติกรรมการทำงานเนี่ยของคนกลุ่มนี้ก็คือเป็นคนที่ทำงานต่อเนื่องไม่มีหยุดพักและมักจะนึกถึงเรื่องงานตลอดเวลาแม้ไม่ใช่เวลางานนะครับสาเหตุของนิสัยนี้เนี่ยมันก็น่าจะเกิดจากส่วนหนึ่งมาจากการต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไม่ใช่ส่วนหนึ่งละส่วนใหญ่เลยนะเป็นความต้องการการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากความต้องการหลีกหนีจากปัญหาส่วนตัวหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับถึงแม้ว่าอาการ workaholic เนี่ยจะไม่ถูกจัดเป็นโรคหรือว่าเป็นความผิดปกติทางจิตเวชโดยตรงแต่ว่าลักษณะนิสัยของคนบ้างงานแบบนี้อาจจะนับรวมในกลุ่มของคนที่ป่วยเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำนะครับซึ่งทำให้ไม่สามารถที่จะหยุดความคิดและพฤติกรรมได้และอาจจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพรวมถึงความสัมพันธ์กับผู้อื่นตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้คุณผู้ฟังมาลองเช็คสัญญาณกันดูว่าท่านมีอาการบ้างงานหรือไม่ถ้ามีอาการบ้างงานหรือ workaholic จะมีวิธีการรับมืออย่างไรเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับเชื่อว่า workaholic เนี่ยอาจจะมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ในวัยเด็กด้วยส่วนหนึ่งเช่นการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการที่ผู้ปกครองเนี่ยตั้งความหวังกับเด็กเอาไว้สูงก็เลยทำให้เด็กนั้นกลายเป็นคนที่รักความสมบูรณ์แบบหรือว่าเป็นคน perfectionist นะครับหรืออาจจะเกิดการสูญเสียจากคนในครอบครัวตั้งแต่เด็กจึงต้องขยันทำงานให้หนักขึ้นเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและเคยชินกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องทำงานหนักตลอดเวลาเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ workaholic เนี่ยบางคนอาจจะเป็นอาการนี้อาจจะมีนิสัย workaholicเพื่อหนีจากความรู้สึกที่ไม่ดีเช่นความรู้สึกผิดความวิตกกังวลความสิ้นหวังและซึมเศร้าหรือเพื่อเลี่ยงปัญหาชีวิตก็ได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นไม่อยากเจอปัญหาด้านการเงินไม่อยากเจอปัญหาเรื่องของการหย่าร้างหรือว่าบางคนอาจจะเจอปัญหาการสูญเสียคนที่รักนะครับหรือว่าอาจจะเจอปัญหาการหย่าร้างเข้ามานะครับก็เลยอาจจะต้องใช้เรื่องของงานเนี่ยมาเบี่ยงเบนความสนใจสำหรับอาการของคนที่ workaholic หรือว่าคนที่ทำงานหนักหรือว่าเป็นคนที่บ้างงานจนเกินไปเนี่ยอย่างแรกเลยลองสังเกตตัวเองนะฮะคิดถึงงานตลอดเวลาหรือเปล่าถ้าวันนึงไม่ได้ทำงานหรือว่าได้หยุดพักจะรู้สึกเครียดหากมีเวลาว่างมักจะอยากทำงานเพิ่มแม้ประสิทธิภาพหรือว่าผลลัพธ์ของงานจะเท่าเดิมหรืออาจแย่ลงนี่หนึ่งแล้วนะสองก็คือใช้เวลาอยู่ที่ทำงานนานกว่าคนอื่นแม้จะไม่มีงานที่ต้องรีบทำหรืออดตาหลับขับตานอนเพื่อทำงานให้เสร็จมีอาการนี้ไหมนะครับไม่พอใจเมื่อคนอื่นพูดถึงการทำงานของตนเองนั่นคือไม่พึงพอใจคือรับข้อวิจารณ์ไม่ได้แล้วก็ไม่รับฟังคำแนะนำของคนอื่นที่ต้องการให้ลดการทำงานลง
หรือว่าจะเป็นการกลัวความผิดพลาดในการทำงานและใช้งานเนี่ยเป็นเครื่องวัดคุณค่าในตัวเองหากทำงานพลาดจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งหรือไม่มีคุณค่าและบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพและปัญหาด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนกับคนรักและครอบครัวจากการทำงานหนักอันนี้ใครบอกว่าการทำงานหนักไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับคนรักหรือครอบครัวอันนี้ไม่จริงเพราะว่าหลายท่านก็มีเคสเรื่องนี้แล้วนะทำงานหนักจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างงานสื่อมวลชนเราเนี่ยงานสื่อมวลชนเขาคุณผู้ฟังคือเวลาเนี่ยมันไม่แน่นอนถูกไหมฮะในขณะที่คนอื่นวันหยุดวันสงกรานต์วันปีใหม่วันอะไรก็แล้วแต่วันหยุดวันเสาร์อาทิตย์คนที่เป็นหน่วยงานราชการเนาะถ้าไม่ใช่พวกที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนอาจจะได้หยุดอาจจะได้พักอาจจะได้ไปพักผ่อนแต่งานสื่อมวลชนทำงานแทบจะตลอด24ชั่วโมงเลยโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมีสื่อโซเชียลเข้ามาด้วยเนี่ยสั่งงานอะไรมา3ทุ่ม4ทุ่มเวลาที่อยู่กับครอบครัวเราก็ต้องเอาเวลาเนี่ยไปนั่งทำงานพอนานๆเข้าก็เริ่มที่จะเป็นปัญหาในครอบครัวแล้วว่าเอ๊ะทำไมกลับบ้านแล้วเนี่ยแทนที่จะอยู่กับครอบครัวดูแลคนที่รักทำไมยังต้องเอาเวลาไปทำงานอีกเนี่ยเห็นไหมมันเกิดปัญหาระหว่างครอบครัวแล้วจากการทำงานตลอดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเถียงไม่ได้นะว่าการทำงานเนี่ยจะไม่ส่งผลการทำงานที่หนักจนเกินไปหรือว่าทำงานที่ไม่เป็นเวลาจนเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนรักและครอบครัวรวมถึงเพื่อนด้วยหรือบางคนทำงานในสื่อมวลชนแทบจะไม่ได้มีโอกาสไปเจอเพื่อนเลยก็มีเช่นเดียวกันนะทั้งนี้เนี่ยการบ้างานแตกต่างจากคนทำงานหนักทั่วไปเพราะคนที่นี้มีนิสัย workaholic นั้นจะไม่สามารถรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้อะแยกกันให้ดีนะคุณผู้ฟังแยกกันให้ดีนะคนที่บ้างานคนที่บ้างานนะต่อให้คุณจะมีวันหยุดคุณก็เอาวันหยุดนั้นไปทำงานส่วนคนที่ทำงานหนักก็คือคนที่จำเป็นที่จะต้องเอาวันหยุดไปทำงานตามที่เขาสั่งการด่วนนี่คืออาการของคนที่ทำงานหนักกับคนบ้างานมันแตกต่างกันคือคนบ้างานคือวิ่งไขว่คว้าหางานต้องการที่จะทำงานแต่ว่าคนที่ทำงานหนักคือจำเป็นต้องทำงานมันไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะคนที่ทำงานหนักมักจะรู้สึกว่าตัวเองจำเป็นต้องทำคนที่บ้างานมักจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจำเป็นต้องทำมักมีอารมณ์ทางลบเช่นรู้สึกผิดรู้สึกวิตกกังวลเพราะไม่ได้ทำงานเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องหางานทำหางานให้ตัวเองได้ทำถึงแม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันหยุดที่จะต้องอยู่กับครอบครัวแต่คนที่เขาต้องทำงานหนักเนี่ยก็คือคนที่เขาจำเป็นที่จะต้องทำงานแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันไหนไม่มีงานด่วนไม่มีงานเร่งเข้ามาเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาอย่างเหมาะสมเอาเวลานั้นไปอยู่กับครอบครัวนั่นเองเพราะเขามองว่านี่คือส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตนะครับทีนี้มาที่คนมีนิสัย workaholic ปัญหาด้านสุขภาพที่ท่านอาจจะต้องเจอเราไม่บอกหรอกว่าถ้าเกิดว่าท่านเป็นคนที่ workaholic เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดแต่ว่าอย่าลืมว่าคนที่มีนิสัย workaholic หรือว่าคนที่บ้างานเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาด้านสุขภาพครับการหักโหมทำงานของคน workaholic อาจจะทำให้เกิดความตึงเครียดความวิตกกังวลมากเกินไปจนนำไปสู่ภาวะหมดไฟในการทำงานได้ก็คือภาวะเบิร์นเอาท์อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าหมดพลังในการทำงานหงุดหงิดง่ายไม่มีสมาธิไม่พอใจกับงานที่ทำเกิดความเครียดเรื้อรังและภาวะหมดไฟในการทำงานเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างเช่นเบื่ออาหารนอนหลับยากง่วงนอนตอนกลางวันใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสารเสพติดเพื่อระบายความเครียดหรือแม้กระทั่งอาจจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยทางกายมีอาการปวดหัวปวดท้องบ่อยโดยที่ไม่ทราบสาเหตุในระยะยาวเนี่ยอาจจะนำไปสู่การเป็นโรคเรื้อรังเลยอย่างเช่นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือว่าจะเป็นเบาหวานได้ด้วยครับนอกจากนี้คนที่มีนิสัย workaholicอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวด้วยโดยเฉพาะคนในครอบครัว
เนื่องจากการใช้เวลาเกือบทั้งหมดเขาหมดไปกับการทำงานเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้ครอบครัวนั้นไม่อบอุ่นและแน่นแฟ้นถ้าเด็กเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ทำงานหนักจนไม่มีเวลาใส่ใจดูแลอาจจะทำให้เด็กขาดความรักและการสนับสนุนจากพ่อแม่ซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาด้านจิตใจและการใช้ชีวิตได้ในอนาคตครับเอาทีนี้เราจะรับมือยังไงล่ะถ้าเกิดว่าเราเป็น workaholic นะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยเรารู้แล้วว่าสัญญาณการที่เราจะเป็น workaholic เป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญก็คือเราเองเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองรวมถึงพฤติกรรมในการทำงานด้วยอย่างแรกครับกำหนดเวลาการทำงานให้ชัดเจนครับโอ้โหวิธีนี้ยากมากเลยนะสำหรับคนที่มีนิสัยเป็น workaholic นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขามักจะคิดว่าการกำหนดเวลาในการทำงานเนี่ยจะทำให้ตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะทำงานได้เต็มที่รู้หรือไม่ครับคุณผู้ฟังว่าการที่เรานั่งกำหนดเวลาการทำงานจะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำงานได้เสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เบียดเบียนเวลารับประทานอาหารเวลาพักผ่อนรวมถึงเวลาที่จะต้องไปทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวครับนอกจากกำหนดเวลาในการเริ่มงานและเลิกงานแล้วเราเองก็ควรที่จะจัดลำดับความสำคัญของงานเริ่มจากงานที่สำคัญและมีกำหนดส่งเร็วก่อนอันนี้สำคัญมากคุณผู้ฟังการทำงานเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยมีงานมาหลายทางเลือกเกินนะและอาจจะทำให้หลายท่านเกิดความกังวลเกิดความเครียดด้วยแล้วก็เรียงว่าโอ้ยจะทำอะไรก่อนดีทำอะไรก่อนอะไรหลังหลายคนเนี่ยเลือกที่จะทำงานที่แบบเฮ้ยมันเป็นทำงานหนักก่อนน่ะคุณผู้ฟังทั้งที่ไอ้งานหนักเนี้ยมันมีกำหนดส่งหลังแต่มันมีงานที่มันอยู่ก็คืองานที่จะต้องรีบทำให้เสร็จก่อนใครที่สอบกพจะรู้เลยมันจะมีโจทย์ที่เอาไม่ใช่โจทย์สิลักษณะการทำข้อสอบของข้อสอบกพเนี่ยมันจะบ่งบอกให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะว่าวิธีการทำงานวิธีการสอบกพให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดคือการที่เราทำข้อสอบที่เราทำได้ก่อนคุณผู้ฟังทำข้อสอบที่เราทำได้เสร็จปุ๊บทำเสร็จแล้วอย่างน้อยเนี่ยไอ้ข้อสอบที่เราทำได้เราก็ได้คะแนนแล้วส่วนที่เหลือใช้เวลาไปกับไอ้ข้อสอบที่จะต้องใช้ทักษะทางความคิดมากขึ้นหรือว่าเป็นข้อสอบที่เราทำไม่ได้เนี่ยยกไว้ตอนท้ายๆเลยใช่ไหมล่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เวลาที่เราได้เท่าๆกับเพื่อนเนี่ยถ้าเราวางแผนดีๆเราก็ทำงานที่เราเสร็จเราก็ทำข้อสอบที่เราได้ไปก่อนได้คะแนนแล้วชัวร์ๆทำข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์มากขึ้นปุ๊บพอคิดวิเคราะห์ได้เสร็จปุ๊บก็ทำได้แล้วชัวร์ๆส่วนไอ้ข้อที่ทำไม่ได้เนี่ยค่อยไว้ทีหลังได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกแต่อย่างน้อยเราก็ได้คะแนนเหมือนกันเลยคุณผู้ฟังในการทำข้อสอบกพ.กับการแบ่งงานการจัดลำดับงานของเราเนี่ยเหมือนกันเลยครับเราจัดลำดับงานให้ดีว่างานไหนต้องทำก่อนงานไหนต้องทำหลังงานไหนต้องใช้เวลาในการส่งก่อนส่งหลังวางแผนให้ดีเคลียร์งานที่ต้องส่งก่อนให้เรียบร้อยก่อนพอเราเคลียร์งานที่ต้องส่งก่อนเนี่ยถ้ามันเป็นงานชิวๆงานที่ต้องส่งก่อนเท่ากับว่าเราตัดภาระของเราไปแล้วนะครับส่วนงานที่ต้องส่งหลังงานที่ต้องใช้ทักษะทางความคิดเนี่ยพอเราเคลียร์งานแรกไปเนี่ยภาระหนักอึ้งในหัวมันก็จะลดลงแล้วก็จะได้มีเวลาไปนั่งลงกับงานนั้นอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นการวางลำดับงานที่จะต้องทำถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเลยนะเลือกงานที่กำหนดส่งเร็วก่อนงานที่ทำง่ายใช้เวลาน้อยเนี่ยเคลียร์ให้เรียบร้อยเคลียร์ก่อนเลยอะไรที่จะต้องส่งก่อนเนี่ยทำอันนั้นไปก่อนส่วนอะไรที่ต้องส่งหลังเนี่ยเว้นไว้ก่อนนะเคลียร์งานให้เรียบร้อยนะพอถึงเวลาเลิกงานก็ควรวางมือจากงานที่จะทำไม่ควรที่จะนำงานไปทำไปกลับไปทำต่อที่บ้านนะแล้วก็ไม่เช็คอีเมลไม่รับโทรศัพท์เรื่องงานหรือว่าปิดการแจ้งเตือนเพื่อใช้ให้เราได้ใช้เวลาพักผ่อนหลังจากเลิกงานได้อย่างเต็มที่อันนี้หน่วยงานสามารถทำได้คุณผู้ฟังแต่ว่าหน่วยงานบางหน่วยงานก็ไม่สามารถทำได้อย่างหน่วยงานสื่อที่ทำอยู่นะครับหน่วยงานสื่อเนี่ยคือด้วยความที่มันมีงานอะไรเร่งด่วนเข้ามานะอ่ะเราก็รีบทำแล้วก็รับข้อมูลมารีบทำเสร็จส่งไปจบละเราก็ปิดเครื่องพอแล้วเราเพราะบางทีเราต้องเวทให้ได้นะว่าชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวมันก็ต้องเวทด้วยกันให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเร่งด่วนมาถ้าอยู่ในเวรที่เราควรต้องรับผิดชอบเราก็รับผิดชอบถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเวรวันนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่เวรผมป
ิดเครื่องปิดเครื่องไปเลยคุณผู้ฟังปิดเครื่องไปเลยเพราะว่าก็ให้คนที่เขาอยู่เวรเนี่ยรับผิดชอบไปนะไม่ต้องไปแบกซะทุกอย่างเพราะมันจะทำให้เกิดปัญหาได้ในอนาคตนะครับอีกอย่างคนเราควรมีศักยภาพเหมือนกันถ้าเกิดว่าตำแหน่งหน้าที่การงานเหมือนกันตำแหน่งความรับผิดชอบเหมือนกันแบ่งเวรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนที่อยู่เวรก็ต้องรับผิดชอบก็ต้องทำไปนั่นเองนะครับอันนี้อย่างแรกนะการกำหนดเวลาการทำงานให้ชัดเจนจัดลำดับงานให้ถูกต้องอันไหนทำอันไหนต้องส่งก่อนก็คือทำไปก่อนเลยเอาเป็นยกมาเป็นลำดับแรกเลยนะครับนั่นแหละต่อมาเรื่องของการปรับนิสัยคนที่ทำงาน workaholic เนี่ยอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่แบบเป็น perfectionist ความคาดหวังให้ทุกอย่างจะต้องสมบูรณ์แบบนิสัยกลัวความผิดพลาดจากการทำงานหรือว่าชิ้นงานที่เกิดขึ้นมันเป็นความกังวลว่าอาจจะมีความกังวลล่วงหน้าว่าเอ้ยงานมันจะล้มเหลวเราต้องทำงานให้หนักขึ้นเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์แบบที่สุดจนบางทีเนี่ยอาจจะลืมไปนะว่าจริงๆแล้วความผิดพลาดมันเป็นเรื่องปกติคุณผู้ฟังเราผิดพลาดเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าเราผิดพลาดเรื่องอะไรและนำเรื่องนั้นไปแก้ไขไม่มีใครทำทุกอย่างสำเร็จโดยไม่เคยผิดพลาดสิ่งที่ควรทำเมื่อเจอความผิดพลาดก็คือแก้ไขให้เรียบร้อยเก็บไว้เป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงการทำงานครั้งต่อไปคนที่เป็น workaholic ก็จะคล้ายๆกับคนที่เป็น perfectionist ขู่ต้องการความสมบูรณ์แบบทุกอย่างผมเองก็มีเพื่อนเป็นเพื่อนกลุ่ม perfectionist แต่เพื่อนคนนี้ไม่สามารถทำงานร่วมกันกับคนอื่นได้เลยเพราะอาจจะมองว่าคนอื่นทำงานไม่ได้ดั่งใจก็มีนะคุณผู้ฟังคนที่เป็น perfectionist เนี่ยเขาก็จะมีทั้งความสุขของเขาและความเศร้าของเขาความเศร้าก็คือมันสิ่งที่เขาทำงานบนโลก perfectionist ของเขาเนี่ยอาจจะต้องเจอกับเรื่องของความโดดเดี่ยวคนทำงานด้วยก็อาจจะรู้สึกที่แบบโอ้ไม่สบายใจเวลาจะต้องทำงานด้วยไม่ผ่อนคลายมีแต่ความเครียดมีแต่ความเป๊ะจนรู้สึกอึดอัดก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีนิสัย perfectionist ครับโลกนี้เป็นทางสายกลางคุณผู้ฟังตึงเกินไปดีไหมไม่ดีพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วตึงเกินไปก็ไม่ดีแต่หย่อนเกินไปดีไหมโอ้โหพลาดแล้วก็พลาดอีกพลาดแต่เรื่องเดิมๆซ้ำเดิมอยู่นั่นแหละก็ไม่ควรเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวให้อยู่ในทางสายกลางนะครับปรับตัวให้อยู่ในทางสายกลางอะไรที่มันผิดพลาดก็เรียนรู้และนำมาปรับใช้แค่นั้นเองการทำงานยิ่งคนที่ต้องทำงานเป็นทีมแล้วท่านมีนิสัยเป็น perfectionist เนี่ยท่านยิ่งต้องปรับตัวแต่ว่าบางอาชีพนะคุณผู้ฟังบางอาชีพที่เขาต้องอาศัยความเป็นผู้นำก็มีสำหรับคนที่เป็น perfectionist ก็ต้องรู้วิธีการทำงานนะแล้วก็ต้องรู้วิธีการซื้อใจลูกน้องด้วยนะว่าควรทำยังไงผมเคยดูหนังเรื่องนึงคุณผู้ฟังเรื่อง Blonde อะไรสัมผัสรสชาติความเป็นเชฟอะไรนั่นแหละจำชื่อไม่ได้อะเนาะเขาบอกว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนที่ perfectionist มากทุกอย่างจะต้องเป๊ะเสร็จแล้วพระเอกเนี่ยเป็นเชฟความใฝ่ฝันของเชฟคือเขาต้องการที่จะเป็นคว้าดาวมิชลินสตาร์3ดาวให้ได้ปรากฏว่าพระเอกเอาเราสั้นๆแล้วกันเพราะมันยังมีอีกหลายหัวข้อเนาะแต่ว่าปรากฏว่าพระเอกเนี่ยไม่สามารถที่จะคว้าดาวดวงนั้นได้สำเร็จเพราะพระเอกแบบเป๊ะตลอดเป๊ะกับลูกน้องเป๊ะกับลูกน้องด่าลูกน้องฟาดลูกน้องหูทำร้ายคือด่าแบบกดดันลูกน้องแบบหลากหลายมากมายเลยด้วยความที่เอกตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ perfectionist สุดท้ายลูกน้องหักหลังโดยการใส่รสชาติอะไรบางอย่างเข้าไปทำให้คนที่เขาเป็นนักชิมหรือว่าคนที่เป็นมิชลินไกด์เนี่ยเขามาวิจารณ์ประเมินเสร็จปุ๊บพระเอกไม่ได้ดาวดวงที่3เขาได้ดาวดวงที่2แล้วอกหักครับพระเอกอกหักจะไปฆ่าตัวตายสุดท้ายเนี่ยร้านค้าที่เขาเป็นคู่ปรับกับพระเอกเนี่ยก็เตือนสติว่าจริงๆแล้วการทำงานเนี่ยมันการที่เราจะคว้าดาวอะถ้าเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพียงแค่เราต้องเรียนรู้และต้องก้าวต่อไปเช่นเดียวกันกับคนที่เป็นลูกมือคนที่เป็นซูเชฟคนที่เป็นคนที่คอยดูแลในเรื่องผักเรื่องอะไรต่างๆในครัวเนี่ย
อยากจะให้พระเอกมองว่าเนี่ยคือครอบครัวเนี่ยคือทีมเวลาทำงานเราก็ต้องทำงานกันเป็นทีมโตไปด้วยกันเสียใจไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พระเอกก็เตือนพอได้รับการเตือนสติพระเอกก็กลับไปเป็นเชฟคนเก่าไม่ใช่กลับไปเป็นเชฟเปลี่ยนเป็นเชฟคนใหม่เปลี่ยนทัศนคติตัวเองทำได้ก็ได้ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรียนรู้ที่จะปรับตัวและใช้เวลากับทีมมากยิ่งขึ้นรู้จักคนในทีมมากยิ่งขึ้นเรียนรู้นิสัยของคนในทีมมากยิ่งขึ้นเอาใจเขามาใส่ใจเรามากยิ่งขึ้นสุดท้ายครัวของพระเอกก็กลายเป็นทีมหนึ่งเลยแล้วสุดท้ายแล้วพอเขาเข้าใจกันและกันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันกับเรื่องของการขวายคว้ามิชลินสตาร์การทำอาหารให้สมบูรณ์แบบผ่อนคลายไม่ต้องเพอร์เฟคชันนิสต์จนเกินไปสุดท้ายครัวของพระเอกก็ได้มิชลิน3ดาวมิชลินสตาร์3ดาวจนได้แล้วพระเอกก็ขวายคว้าสำเร็จเขาก็อยู่กับทีมเขาแบบเป็นครอบครัวกันเลยนี่คือเรื่องนี่คือตัวอย่างของคนที่เป็นเพอร์เฟคชันนิสต์แล้วพยายามที่จะปรับตัวเข้ากับการทำงานเป็นทีมนั่นเองนะครับพอจากนั้นก็ฝากไว้นะสำหรับใครที่เป็น perfectionist คุณไม่ผิดหรอกที่คุณ perfectionist แต่ถ้าเกิดว่าตราบใดที่คุณยังต้องทำงานเป็นทีมคุณก็ควรเอาใจเขามาใส่ใจเราเรียนรู้ความคิดของคนอื่นด้วยและจูนเข้าหากันนะครับต่อมานะครับคน workaholic ควรที่จะให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนด้วยนะครับคน workaholic เนี่ยควรที่จะทำงานจนลืมเวลาซึ่งพอทำงานจนลืมเวลาบางทีมันเกิดความเครียดเกิดการปวดเมื่อยตามกายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะพักสั้นๆเปลี่ยนอริยบทประมาณ 5-10 นาทีทุกๆ1ชั่วโมงนะครับทำอย่างไรได้บ้างก็สามารถที่จะหันหน้าออกไปมองข้างนอกหน้าต่างลุกออกจากโต๊ะทำงานบ้างไปเดินชงกาแฟบ้างเนี่ยอาจจะทำให้คุณพักสายตาแล้วก็ยืดเส้นยืดสายจากการทำงานนานๆได้เช่นเดียวกันและอาจจะทำให้การทำงานเนี่ยสามารถทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่าลืมให้เวลากับคนรอบข้างด้วยนะครับการใช้เวลาหลังเลิกงานและวันหยุดสุดสัปดาห์ในการทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวหรือคนในที่ทำงานไปดูโทรทัศน์ไปทำอาหารไปทำสวนออกกำลังกายร่วมกันนัดเจอเพื่อนนัดกันออกไปรับประทานอาหารหรือว่าดูภาพยนตร์ในวันหยุดอันนี้จะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้แล้วก็ช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายก็คืออย่าลืมครับที่จะดูแลตนเองครับถึงแม้ว่าคุณจะทำงานหนักขนาดไหนเรื่องของการดูแลตนเองนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยก็จะทำให้คุณนั้นมีพลังกายมีพลังใจในการทำงานต่อไปได้การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเป็นประจำพักผ่อนให้เพียงพอผ่อนคลายความเครียดด้วยการทำสมาธิเล่นโยคะหรือทำกิจกรรมที่ชอบเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความผ่อนคลายและคลายความเครียดได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยใช้วิธีอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะปรับพฤติกรรมได้ควรไปพบนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ครับเพื่อที่จะรับคำแนะนำในการรักษานะครับหากอาการ workaholic นิสัย workaholic เนี่ยยังไม่ถูกรักษานะก็มีโอกาสที่อาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ในอนาคตและเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำโรคไบโพล่าได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยถ้าเกิดว่าทำวิธีการที่ผมกล่าวไปข้างต้นแล้วทำไม่ได้เนี่ยก็ควรที่จะไปปรึกษาคุณหมอไปปรึกษาจิตแพทย์จะดีที่สุดนะครับพูดถึงเรื่องของการทำงานนะครับข้อมูลจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่าInternational Labor Organization เขาบอกว่าการทำงานที่สมดุลก็คือการทำงานสัปดาห์ละ40ชั่วโมงคิดเป็นการทำงานวันละ8ชั่วโมงและการทำงานเพียง5วันต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านทำงานด้วยชั่วโมงการทำงานที่น้อยกว่านี้หมายถึงคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าการทำงานก็ควรที่จะโดยเฉพาะหน่วยงานราชการนะ ก็ควรที่จะเวลาท่านอยู่ในเวลาราชการก็ควรทำงานราชการให้เต็มที่คุณผู้ฟังแต่ว่าหยุดออกจากเวลาราชการโอเคจะทำอะไรก็แล้วแต่หน่วยงานนะแต่ว่าถ้าอยู่ในชีวิตเวลาการทำงานของราชการท่านควรที่จะดูแลหน้าที่ของตัวเองให้ดีเพราะอย่าลืมว่าท่านเอาเงินภาษีมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นงานหลักงานรองดูให้ดีนะใครที่เป็น

ตีพิมพ์วารสาร Environment International นะครับเผยแพร่เมื่อช่วงปีคริสตศักราช2021นะครับก็บอกว่าชั่วโมงการทำงานที่มากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตกว่า 70,000 รายต่อปีแม้ว่าการทำงานจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงแต่การทำงานล่วงเวลาจะนำไปสู่อัตราการเกิดโรคร้ายมากขึ้นอย่างเช่นหัวใจล้มเหลวโรคหลอดเลือดสมองนอกจากนี้ดร.เทสรอสอะดานอมเกเบรยัสุสนะครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลชาติต่างๆนะครับแล้วก็ภาคธุรกิจหาวิธีการปกป้องสุขภาพของคนทำงานให้มากขึ้นนายจ้างเองก็ควรที่จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการกำหนดเวลาและตกลงกับพนักงานเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงการทำงานสูงสุดเพื่อไม่ให้พนักงานต้องทำงานมากกว่า55ชั่วโมงใน1สัปดาห์นะครับแล้วก็กฎหมายไทยก็มีการกำหนดไว้นะว่าการทำงานเนี่ยต้องไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นของกลุ่มแรงงานนะของกลุ่มแรงงานเป็นพรบ.คุ้มครองแรงงานด้วยก็มีการบังคับใช้ในปัจจุบันด้วยนะครับนอกจากนี้ไหนๆพูดถึงเรื่องของสุขภาพและก็มาพูดกันสักนิดหนึ่งในเรื่องของสมุนไพรที่จะช่วยรักษาอาการต่างๆสำหรับคนที่บ้างานคนที่ทำงานหนักก็มักจะมีอาการบางคนเนี่ยมักจะมีอาการออฟฟิศซินโดรมตามมาด้วยนะครับสมุนไพรที่จะช่วยรักษาได้ก็จะมีทั้งไพรนะครับซึ่งไพรเนี่ยคนไทยเขานิยมนำไพรมารักษากล้ามเนื้อตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในลูกประคบเพราะว่าไพรเนี่ยมีสรรพคุณช่วยลดการปวดช่วยคลายกล้ามเนื้อลดอาการปวดบวมแดงร้อนช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวได้ดีรวมถึงช่วยยับยั้งและลดการอักเสบได้เช่นเดียวกันกับยาแก้ปวดลดอาการอักเสบแผนปัจจุบันนอกจากนี้น้ำที่คั้นจากไพรเนี่ยก็ยังมีการแสดงฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่ด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ผลิตยานั้นนำสารสกัดจากไพรนั้นมาผสมในครีมพัฒนาเป็นยาใช้ภายนอกอย่างเช่นยาหมองไพรก็ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในขณะที่คนโบราณก็นำไพรมาเจียวและทำเป็นน้ำมันไพรใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้เช่นเดียวกันช่วยแก้อาการเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมช่วยลดอาการอักเสบปวดบวมเส้นตึงรวมถึงนำมาใส่ในลูกประคบร้อนเพื่อลดอาการปวดได้ดีด้วยอันดับที่2ก็คือยอครับใบยอเนี่ยมีสรรพคุณแก้ไข้ช่วยลดปวดลดบวมได้ครับลดการเคล็ดขัดยอกลดอาการปวดคอปวดในข้อกล้ามเนื้อแผลงปวดกล้ามเนื้อจากการใช้แรงเกินกำลังโรคเกาต์ก็ช่วยได้ปวดตามข้อเล็กๆของนิ้วมืออย่างเช่นคนที่ใช้นิ้วทำงานคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนี้นะหรือว่าคนที่ใช้โทรศัพท์นานๆใช้โทรศัพท์บ่อยๆก็จะมีอาการปวดตามข้อนิ้วเพราะฉะนั้นยอก็จะช่วยได้นะครับในบางประเทศเนี่ยเขานำใบยอครับมาผ่านกรรมวิธีด้วยความร้อนแล้วนำไปพอกตามข้อที่อักเสบเมื่อมีอาการปวดก็จะช่วยลดอาการบวมตามข้อได้หรือว่าจะนำไปรับประทานเป็นผงแห้งก็จะช่วยลดอาการปวดได้ดีหรือต้มน้ำลูกยอดื่มก็ลดอาการปวดได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจะเป็นอบเชยนะครับอยู่ในกลุ่มเครื่องเทศของคนไทยที่เขานิยมนำมาใช้เป็นอาหารนอกจากจะช่วยย่อยอาหารบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้ออบเชยเนี่ยก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยที่จะช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายด้วยนิยมใช้ในน้ำมันนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับต่อมาเทพพระเจ้าแห่งสมุนไพรนะครับขิงนะครับขิงเนี่ยโอ้โหต้องเรียกว่าเป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วรักษาอาการได้แทบจะครอบคลุมทุกโรคเลยนะครับขิงเนี่ยมีฤทธิ์เป็นยาแก้ปวดครับมีประสิทธิภาพในการยับยั้งอาการปวดลดการอักเสบของข้อต่อและกล้ามเนื้อคลายเส้นเอ็นไม่ว่าจะปวดไหล่ข้อเข่ารวมถึงปวดไมเกรนก็จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันใช้ได้หลายรูปแบบครับทั้งรับประทานเป็นยาแคปซูลขิงชาขิงน้ำขิงหรือว่าใช้ภายนอกได้อย่างเช่นน้ำมันครีมขิงหรือว่าลูกประคบชุดอบสมุนไพรที่มีขิงเป็นส่วนผสมก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็สมุนไพรสุดท้ายที่อยากจะแนะนำให้คนที่เป็นออฟฟิศซินโดรมก็คือขมิ้นชันครับเป็นอีกหนึ่งเทพเจ้าสมุนไพรนะเป็นสมุนไพรที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณประโยชน์ได้รับการยกย่องให้เป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพในด้านการรักษาและบำรุงร่างกายครับหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของการรักษาก็คือบรรเทาอาการปวดได้ดีบรรเทาอาการเจ็บและการอักเสบสามารถคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อได้นะครับช่วยให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนได้ดีครับมีใช้ได้ทั้งรูปแบบสเปรย์ขมิ้นชันน้ำมันขมิ้นชันครีมขมิ้นชันยาแคปซูลยาพอกอะไรใช้หมดเลยแต่ก็มีข้อควรระวังนะ

ถ้าเกิดว่าท่านรับประทานเป็นแคปซูลหรือชาผู้ที่มีความร้อนในร่างกายสูงเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นร้อนในง่ายไม่ควรรับประทานขมิ้นชันมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยร้อนเกินไปได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมหรือเวิร์กออฮอลิกด้วยเนี่ยเป็นมีนิสัยเวิร์กออฮอลิกด้วยก็ควรพิจารณาใช้สมุนไพรที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนาะก็สามารถที่จะมาดูแลสุขภาพได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้นะโดยเฉพาะออฟฟิศซินโดรมเนี่ยถ้าเกิดว่าอาการมันรุนแรงมันอาจจะทำให้คุณภาพชีวิตของเราแย่ลงก็เป็นได้นะครับและนี่ก็คือรายการบานไม่รู้โรยที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

จียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษานายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่และธนาคารของรัฐ5แห่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ผ่านการพิจารณาทุกคนให้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคมกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเตือนอังกฤษอาจกลายเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมหากให้การสนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นรายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026ลิเวอร์พูลประเดิมสนามชนะซันเดอร์แลนด์4ประตูต่อ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประชาชนจำนวนมากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
1: เมื่อเวลา 7:10 ที่ผ่านมานายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานคณะสงฆ์นำพระสงฆ์225รูปจาก40วัดร่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำหลักได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารวมกันที่สวนสาธารณะป้อมมหาการก่อนประกอบพิธีตักบาตรและให้พรแก่ประชาชนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยหลายคนระบุว่ารู้สึกปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสร่วมพิธีครั้งสำคัญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมชื่นชมความงดงามของพิธีตักบาตรทางเรือซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากและสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมน้ำของไทยได้อย่างงดงาม
2: รู้สึกตื่นเต้นมีอะไรแบบดีๆที่เราไม่เคยมีกิจกรรมแบบนี้เนาะขนาดเราอยู่กรุงเทพมายังไม่เคยเห็นนะแล้วพอมาก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจอท่านเจ้าคณะแต่ละวัดที่มาร่วมเนี่ยถ้าเราไปเราจะไม่มีโอกาสได้เจอแต่เราก็อยู่จุดเนี้ยมีโอกาสได้เจอได้ร่วมทำบุญกับท่านอย่างเงี้ย
3: รู้สึกดีค่ะว่าจัดครั้งนี้มันโอเคเลยค่ะมาแต่เช้าตื่นตั้งแต่ตีห้ากว่ามาใส่บาตรที่นี่ค่ะค่ะเตรียมของใส่บาตรเป็นอาหารแห้งค่ะบรรยากาศการจัดงานโอเคเลยอ่ะอาจจะได้มาอีกวันที่30หรือ29อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะเป็นวันหยุดเป็นของกรุงเทพด้วยถ้าไม่ได้ไปไหนทำบุญเสร็จก็จะอาจจะมาเที่ยวงานนี้ต่ออีกนะคะถ้าใครสะดวกอยากให้มาร่วมงานเพราะว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติท่านด้วยค่ะการจัดงานครั้งนี้ก็โอเคเลยค่ะมีกิจกรรมให้ร่วมหลายอย่างมีศิลปินมาตอนเย็นด้วยอะไรเนี่ยมีการแสดง
1: พิธีทำบุญตักบาตรทางเรือครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรทางเรือสะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรีด้านการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและกิจกรรมบริการประชาชนอาทิการตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รับบริจาคโลหิตบริการด้านสัตวแพทย์รวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการออกร้านสินค้าชุมชนด้วยในเวลา 17:00 นวันนี้พบมินิคอนเสิร์ตจากน้องเนเน่และในช่วงค่ำเวลา 19:30 นาทีนายอัธพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยกิจกรรมจัดต่อเนื่องจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ประชาชนสามารถร่วมงานได้ทั้ง5จุดได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยมีสวนสาธารณะป้อมมหาการเป็นศูนย์กลางของการจัดงานนิตยาขุนสิมรายงาน
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันนี้ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนรวมพลังทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
4: นางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ร่วมกับเคลื่อนโครงการทำความดีด้วยหัวใจเชิญชวนประชาชนและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมใจบริจาคโลหิตครั้งใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ข้าราชการเจ้าที่รัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านการจัดหาโลหิตสำรองเพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียงโดยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตได้ในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ณห้องประชุม1ชั้น6อาคาร50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ผู้ที่มาบริจาคโลหิตจะได้รับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร045-244-821กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีพร้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาน
5: ายสุจินทร์วาจาจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ 1,102 รูปทำบุญเมืองพัทลุงเนื่องในโอกาสครบรอบ102ปีจังหวัดพัทลุงณบริเวณถนนช่วยทุกขราชโดยมีพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงเจ้าอาวาสวัดขุหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมในพิธีเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาส่งเสริมการทำบุญสร้างกุศลและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธพร้อมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าของพุทธศาสนิกชนช่วยหล่อหลอมให้ประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนมีสติความเสียสละและความเอื้ออาทรต่อกันซึ่งการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีของชาวพัทลุงที่พร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: ประเทศไทยและศูนย์มรดกโลกร่วมกันหารือการขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยปีหน้าไทยจะเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกอีกหนึ่งแห่ง
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าหารือกับนายลาซาเรเอลุนดูอัสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเบคโคนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนายสุชาติกล่าวว่าการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติและกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับศูนย์มรดกโลกพร้อมยังได้กล่าวขอบคุณศูนย์มรดกโลกผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของศูนย์มรดกโลกที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทั้งด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือภายหลังการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ส่งผลให้ประชาชนไทยมีความยินดีเพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วย
7: หลังจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญที่สุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยธรรมที่สวยงาม
6: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังกล่าวถึงการเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไปว่าฝ่ายไทยยืนยันจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดสำหรับประเด็นแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ได้ดำเนินการตามข้อแนะนำของศูนย์มรดกโลกแล้วด้านนายลาซาเรเอรุนดูอัสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกกล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของศูนย์มรดกโลกมาหลายปีและมีความเข้าใจกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกเป็นอย่างดีจึงขอให้ไทยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกซึ่งนายสุชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวตอบรับถึงความพร้อมของไทยในการสนับสนุนประเทศดังกล่าวในระยะถัดไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย
8: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพระสงฆ์จำนวน99รูปออกรับบิณฑบาตท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่พร้อมใจกันเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมากทั้งนี้กิจกรรมตักบาตรวันอาทิตย์นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า10ปีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรใกล้ชิดองค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธและเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในทุกเช้าวันอาทิตย์และการตักบาตรในครั้งนี้นับเป็นโอกาสพิเศษหลังจากเมื่อวานนี้องค์การยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสร้างความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจแก่ชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่และธนาคารของรัฐ5แห่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐปี2569ย้ำผู้ผ่านการพิจารณาทุกคนให้ยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570
9: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตน EKYC จะต้องยืนยันตัวตนทุกคนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้ทางแอปเป๋าตังค์และหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ถึงวันที่12มกราคม2570นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรก จ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน
10: สำหรับในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารดังกล่าวข้างต้นเท่านั้นโดยเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่หนังสือมอบอำนาจและโหลดที่เว็บไซต์โครงการบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรลงนามสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร021092345ในวันและเวลาราชการอริสนาคอนแซโซรายงาน
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านรายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13.18 ล้านคนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อให้เป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบสำหรับการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญหลังจากที่ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมานานถึง5ปีซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2.3 ล้านรายการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือน
11: แต่อย่างไรก็ดีทั้งต้องเรียนว่าเกณฑ์ต่างๆที่เราได้รับสิทธิ์เราก็มีคนใหม่ที่เข้ามาด้วยคนเพราะว่าเราไม่ได้เปิดรับบัตรสวัสดิการมาเป็นเวลา5ปีมีคนจนที่ตกหล่นเยอะมากวันนี้จากข้อมูลเบื้องต้นกว่าประมาณ 2.3 ล้านคน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกนี้ไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไป
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีจังหวัดราชบุรี
13: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
14: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของประสบกนิกรในถิ่นทุรกันดารที่มีความเป็นอยู่แร้นแค้นไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองประกอบกับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทั้งความแห้งแล้งและฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจึงทรงมีพระราชดำริในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฝึกอาชีพแก่ราษฎรที่อยู่บริเวณโดยรอบ และนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำเกษตรในพื้นที่ของตนเองให้เกิดการพัฒนาอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารเพียงพอสำหรับบริโภคตลอดทั้งปีและยังมีรายได้จากการรับจ้างทำงานในฟาร์มดังพระราชดำรัสที่พระราชทานไว้เมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2545ตอนหนึ่งว่าตอนนี้พยายามจะเริ่มทำฟาร์มตัวอย่างที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีหวังให้เป็นแหล่งผลิตอาหารเป็นคลังอาหารที่หล่อเลี้ยงคนไทยจะเป็นที่น่าหวาดเกรงว่าต่อไปอาหารจะแพงมากและคนที่ยากจนจะลำบากถ้าตั้งคลังอาหารขึ้นตามที่ต่างๆคนงานประชาชนก็จะดีใจได้รับจ้างทำงานจำนวนมากแต่ละฟาร์มตัวอย่างก็จะจ่ายค่าแรงให้เพื่อเขาจะได้เลี้ยงครอบครัวโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า330ไร่มีการจัดสรรที่ดินเป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และคลองไส้ไก่สำหรับทำกิจกรรมด้านการประมงปลูกข้าวปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้โดยจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่บ้านบ่อหวีและพื้นที่ใกล้เคียงปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญในพื้นที่นอกจากนี้ยังส่งขายตลาดกลางในจังหวัดราชบุรีและตลาดอตก.ขณะเดียวกันราษฎรที่รับจ้างทำงานในโครงการยังสามารถนำความรู้ไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองส่งผลให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากะนิกรายงาน
0: พระศกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
15: บรรยากาศเช้าวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระศกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางดวงกมลสมัยสุดจิตอาสาพระราชทานกล่าวว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอย่างอเนกอนันต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากซึ่งเมื่อเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติต่างๆพระองค์จะทรงร่วมบรรจุถุงยังชีพและเสด็จลงพื้นที่เพื่อแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ด้วยพระองค์เองอยู่เสมอ
16: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากอย่างกรณีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากถึงเวลามีอุทกภัยทุกภัยนะคะท่านก็จะทำถุงยังชีพจะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เข้าไปร่วมนะคะบางครั้งพระองค์ก็มาเองนะคะมาเดินถุงเองเพื่อจำแหนกแจกจ่ายเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะ
15: นางชูศรีชัยศรีโสพลกิจประชาชนชาวกรุงเทพมหานครวัย76ปีเปิดเผยถึงความประทับใจและซาบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะการดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งเป็นที่พึ่งพิงของราษฎรในยามประสบความเดือดร้อนและโครงการราชทานปันสุขที่พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังโดยไม่ทรงถือพระองค์สะท้อนถึงน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าอย่างแท้จริง
17: ก็ซาบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์ท่านมากๆเลยอย่างเพื่อนพึ่งพายามยากอย่างเงี้ยก็เคยได้รับเคยไปเข้าแถวรับเข้ากองกับท่านนะเจ้าค่ะก็เราก็ซาบซึ้งเนาะพระองค์ท่านน่ะไปช่วยผู้ต้องขังอันเนี้ยประทับใจมากเลยเนาะโครงการเนี้ยเราก็ซาบซึ้งอ่ะนะท่านไปโดยเสด็จไปที่ไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องขังเนี่ยก็ประทับใจมากๆเลยค่ะ
15: สำนักพระราชวังเปิดให้ถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
0: แม่ทัพภาคที่4ย้ำดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่พร้อมใช้กฎอัยการศึกเฉพาะพื้นที่ติดตามคนร้าย
18: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยถึงความคืบหน้าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสว่าหน่วยงานได้ดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลอย่างเต็มที่โดยกำลังพลยังคงมีขวัญและกำลังใจที่ดีพร้อมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง5นายอย่างเต็มกำลังทั้งด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์และการพิจารณาบรรจุทายาทเข้ารับราชการทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแม่ทัพภาคที่4ยังกล่าวถึงการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสว่าเป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้ก่อเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยบังคับใช้เฉพาะบางพื้นที่ที่มีความจำเป็นไม่ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดขณะที่พื้นที่เขตเมืองและพื้นที่ทั่วไปประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตและประกอบกิจกรรมได้ตามปกติพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่ด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุดังกล่าวว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องแล้ว1รายและเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดพร้อมระบุคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ในเร็วๆนี้พร้อมยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนจะดำเนินไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแนะผู้กู้ยืมปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดความเสี่ยงถูกดำเนินคดี
19: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปทั้งนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังค์จากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี
20: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำภูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาชวนันท์มาลีรายงาน
0: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงนี้ถึงวันที่30กรกฎาคมนี้
2: จังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนตกหนักบางพื้นที่และเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนตัดแต่งกิ่งไม้ระมัดระวังการเดินทางหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและไม่อยู่กลางแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองหรือกระแสลมแรงส่วนเกษตรกรให้เฝ้าระวังความเสียหายต่อพืชผลและสัตว์เลี้ยงรวมถึงโรคที่มากับน้ำท่วมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพีรพัฒน์พิเนศสวท.101รายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
13: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่เตือนว่าอังกฤษอาจกลายเป็นเป้าหมายทางทหารโดยชอบธรรมหากให้การสนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมอ้างว่ามีเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศของอังกฤษสำหรับดำเนินปฏิบัติการโจมตีในอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้IRGC ยังกล่าวหาอีกว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่ลงนามกับอิหร่านไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยการประกาศเส้นทางเดินเรือทางเลือกสำหรับเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าการเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้จะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือข้อกำหนดของรัฐบาลอิหร่านเท่านั้นประธานาธิบดีคาซิมโจมาร์ตโตกาเยฟผู้นำคาซัคสถานกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดรัสเซียคาซัคสถานซึ่งจัดขึ้นที่เมืองออมส์ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียยุติการทำสงครามกับยูเครนซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยให้เหตุผลว่าเยาวชนจำนวนมากกำลังเผชิญกับความสูญเสียจากสงครามในครั้งนี้ประธานาธิบดีโตกาเยฟยังเสนอให้ผู้นำรัสเซียกลับมายึดหลักตามข้อตกลงสันติภาพอิสตันบูลปี2565ที่มุ่งยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนขณะที่ประธานาธิบดีปูตินระบุว่าเขาจะชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งดังกล่าวให้ผู้นำคาซัคสถานรับทราบในระหว่างการพบหารือกันสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันลมกระโชกแรงและดินโคลนถล่มส่งผลให้ทางการจีนสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 340,000 คนในมณฑลกวางตุ้งไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังทำให้ประกาศปิดสถานศึกษาและสถานที่ประกอบการหลายแห่งเป็นการชั่วคราวขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ออกแถลงการประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นความรุนแรงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับที่จะพัดถล่มในหลายพื้นที่ของมณฑลกวางตุ้งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานพรายพาเรดของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสาธารณะเทียร์การ์เทนในกรุงเบอร์ลินเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก17รายอย่างไรก็ตามโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุสามารถหลบหนีออกไปได้ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินปฏิบัติการค้นหาบุคคลดังกล่าวเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกทีมชาติไทยบุกไปเอาชนะทีมชาติลาวถึงถิ่น5-0เก็บ3แต้มแรกของทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จหลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกพอใจกับผลงานในเกมนัดนี้เนื่องจากทีมสามารถประเดิมการแข่งขันรายการดังกล่าวด้วยชัยชนะนักเตะทุกคนปฏิบัติตามแท็กติกที่วางไว้ได้เป็นอย่างดีส่วนอาการบาดเจ็บของสหรัฐอยู่เย็นยังต้องรอการตรวจประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งแต่เบื้องต้นอาการไม่น่าเป็นห่วงมากนักสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพช้างศึกจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นรายการ Premier League Summer Series 2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทัพของอันโดนีอีลาโอลาพลิกกลับมาชนะซันเดอร์แลนด์4-2แต่ในเกมนี้ทัพหงแดงยังต้องลุ้นอาการบาดเจ็บของโจโกเมสเซนเตอร์แบ็กตัวเก๋าที่มีอาการบาดเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ช่วงต้นเกมความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ The Atlantic สื่อชื่อดังรายงานว่าอาร์เซนอลกำลังจับตาสถานการณ์ของวินิซิอุสจูเนียร์กองหน้าทีมชาติบราซิลของเรอัลมาดริดอย่างใกล้ชิดและพร้อมเดินหน้าคว้าตัวมาร่วมทีมหากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดไม่บรรลุผลในเร็วๆนี้เนื่องจากปัจจุบันดาวยิงวัย26ปีเหลือสัญญาในถิ่นซานติอาโกเบอร์นาเบลอีกเพียง12เดือนเท่านั้นสำหรับวินิซิอุสย้ายจากฟลาเมงโกมาร่วมทัพเรอัลมาดริดเมื่อปี2018ลงสนามรวมทุกรายการ375 นัดยิงได้128 ประตูและทำอีก100 แอสซิสต์ขณะที่ดาริโออาสสื่อดังของสเปนรายงานว่าฟิออเรนติน่าเป็นทีมที่มีโอกาสคว้าตัวฟรังโกมาสตันตูโอโนกองกลางดาวรุ่งของเรอัลมาดริดด้วยสัญญายืมตัวมากที่สุดเนื่องจากสโมสรเชื่อว่าดาวเตะวัย19ปีจะได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและสามารถพัฒนาฝีเท้าได้เช่นเดียวกับกรณีของนิโกปาสที่เคยถูกปล่อยยืมให้โคโมไปใช้งานทั้งนี้สำหรับมาสตันตูโอโนย้ายจากริเวอร์เพลตมาร่วมทัพเรอัลมาดริดเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยค่าตัว45ล้านยูโรพร้อมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมแต่ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ส่งผลให้ทัพราชันชุดขาวมีแผนปล่อยยืมในฤดูกาลหน้าเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกัมพูชาและถือเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศสนามแรกที่เกมนั้นทีมไทยแพ้ไป1-3เซตผลปรากฏว่าในเกมนี้นักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมล้างตาเอาชนะกัมพูชา3-0เซต25-18 25-19 และ25-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 18:45 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 1000รายการ China Open 2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มือ4ของโลกแพ้ให้กับเกาซินวากับเฉินฟางหุ้ยคู่มือ6ของโลกจากไต้หวัน0-2เกม21-23 19-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศก่อนเดินหน้าสู่เป้าหมายสำคัญในศึกชิงแชมป์โลก2026ในระหว่างวันที่17-23สิงหาคมนี้เทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ระดับ W100 รายการ The Women Hospital Classic ที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ116ของโลกแพ้ให้กับลูเครเซียสเตฟานินีมืออันดับ112ของโลกจากอิตาลี0-2เซต3-6และ1-6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายด้านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF World Tennis Tour Junior J60 เนเกรีเซมบิลัน ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศโชติรินทร์แก้วกานักเทนนิสเยาวชนไทยจับคู่กับนานายะวาดะจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการหวดเอาชนะพักฮาอันจากเกาหลีใต้กับชิวารีกูรุงจากเนปาลคู่มือวางอันดับ3ของรายการ 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ศึกเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศประเภทชายคู่ธนภัทรนิรันดรนักเทนนิสไทยกับอเล็กซานเดอร์ชางจากสหรัฐอเมริกาหวดเอาชนะไทเซอิชิคาวะกับฮิคารุชิราอิชิคู่มือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-3 และ 7-5 คว้าแชมป์ไปครองกอล์ฟหญิงสิงห์ NSDF Lady Open 2026ที่สนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับพา72จารวีบุญจันทร์ปิดฉากรอบสุดท้ายอีก2อันเดอร์พา70สกอร์รวม13อันเดอร์พา203คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 200,000 บาทด้วยเฉือนชนะณัฐธริกาเสนสายไปเพียงสโตรกเดียวความเคลื่อนไหวการเตรียมทีมบาสเกตบอลทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนายนิพนธ์ชวริตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าไทยได้สิทธิ์แข่งขัน3ประเภทได้แก่บาสเกตบอล5คนทีมหญิงและบาสเกตบอล3คนทั้งทีมชายและทีมหญิงโดยนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าทีมชายประเภท5คนพลาดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหลังเจ้าภาพจำกัดรอบสุดท้ายไว้เพียง12ทีมแม้ซีเรียจะถอนตัวแต่ไทยอยู่อันดับ14ของเอเชียยังไม่สามารถขยับอันดับได้ขณะที่ทีมหญิง5คนได้สิทธิ์แข่งขันพร้อมปรับทัพด้วยนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเสริมความแข็งแกร่งส่วนบาสเกตบอล3คนซึ่งกำหนดให้นักกีฬาอายุไม่เกิน23ปีทั้งทีมชายและทีมหญิงยังมีแกนหลักจากชุดเอเชียนเกมครั้งก่อนพร้อมตั้งเป้าคว้า2เหรียญรางวัลโดยก่อนการแข่งขันสมาคมจะส่งทั้ง2ทีมไปแข่งขันรายการระดับเอเชียที่ประเทศจีนในเดือนสิงหาคมเพื่อเก็บคะแนนสะสมโลกและเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่1อังคารเขียนออ่างไม่หันอากาศงองูคอควายสระอารอเรืออังคารเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่าอังคระแปลว่าฐานทั้งฐานที่ยังไม่ติดไฟและที่ติดไฟแล้วก็เรียกว่าอังคระทั้งนั้นเนื่องจากฐานที่ติดไฟมีสีแดงฉานคำว่าอังคระจึงนำมาใช้เรียกชื่อดาวเคราะห์ที่มีแสงสีแดงประดุจฐานที่ติดไฟในภาษาไทยเรียกดาวเคราะห์นี้ว่าดาวอังคารนอกจากนี้ยังเป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์อีกด้วยตามคติของอินเดียโบราณอังคารหรือดาวอังคารเป็นเทพองค์หนึ่งเรียกว่าพระอังคาร
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.thวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออก

อุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Gift Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queueหรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิด

0: ของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรียรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:30 น. ณ หอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องธาตุเหล็กตัวช่วยพัฒนาสมองเด็กน้อยท่านผู้ฟังคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยต่างๆชี้ให้เห็นถึงความสำคัญด้านโภชนาการของเด็กและแม่ที่ควรได้รับธาตุเหล็กอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางเนื่องจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพการเรียนรู้ในระยะยาวและเหตุผลนี้จึงทำให้เราต้องใส่ใจในการเสริมธาตุเหล็กที่เป็นตัวช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อยกันค่ะประเทศไทยกำลังเผชิญอัตราการเกิดที่ลดลงและความท้าทายเรื่องคุณภาพของประชากรการลงทุนในช่วงปฐมวัยโดยเฉพาะในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตหรือช่วงเวลาทองที่สมองมีพัฒนาการสูงสุดจึงสำคัญมากประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องหันมาส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนทราบว่าเด็กเล็กอายุ6เดือนขึ้นไปสามารถรับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กและเข้ารับการคัดกรองภาวะโลหิตจางได้ฟรีณโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านพร้อมกับแนะนำอาหารตามวัยที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อได้รับธาตุเหล็กอย่างเหมาะสมกรมอนามัยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งว่าการสร้างเด็กที่เติบโตอย่างมีศักยภาพตั้งแต่แรกเกิดพ่อแม่ควรเข้าใจใส่ใจและให้เวลาคุณภาพกับลูกอย่างสม่ำเสมอดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีให้ลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนโดยเฉพาะธาตุเหล็กสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งด้วยการเล่นและการปฏิสัมพันธ์ที่ดีเชิงบวกกับลูกโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนควรอ่านนิทานด้วยกันเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เล็กและลดการใช้หน้าจอให้น้อยที่สุดสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกน้อยเติบโตอย่างสมบูรณ์เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปโดยกรมอนามัยได้ริเริ่มและขับเคลื่อนโครงการเด็กฉลาดสร้างได้ตั้งแต่แรกเกิดอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งการส่งเสริมโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยและการพัฒนาการอ่านซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสมองและทักษะชีวิตของเด็กและเป็นสิ่งที่ครอบครัวไทยควรปฏิบัติเพราะจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อในอนาคตของชาติโดยเน้นย้ำประเด็นโภชนาการว่าอาหารมื้อแรกของชีวิตควรเริ่มเลยที่6เดือนด้วยเมนูอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นข้าวผสมตับบดเนื้อสัตว์บดหรือไข่แดงบดเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนหลีกเลี่ยงการให้เพียงแค่กล้วยบดหรือข้าวบดผสมนมแม่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากสารอาหารจะไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและควรเพิ่มความหลากหลายของอาหารด้วยผักใบเขียวเข้มเช่นตำลึงบรอกโคลีและผักโขมนอกจากนี้เด็กช่วงอายุ6เดือนถึง5ปีควรได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละครั้งเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางรวมถึงเด็กช่วงอายุ6ถึง12เดือนและ3ถึง5ปีสามารถเข้ารับการคัดกรองภาวะโลหิตจางได้ฟรีตามชุดสิทธิประโยชน์ของสปสช.ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลหรือรพสต.รวมถึงโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายๆความสำเร็จของผู้เป็นลูกนั้นเริ่มที่แม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนกระทั่งเสริมโภชนาการในทุกช่วงวัยอย่างใกล้ชิดและติดตามผลเพราะเด็กฉลาดด้วยธาตุและสารอาหารและการสร้างรากฐานที่ดีนำไปสู่พัฒนาการเป็นเลิศได้ทั้งหมดสะท้อนแนวคิดของการลงทุนในช่วงปฐมวัยได้เป็นอย่างดีค่ะจบบทความประจำวันเรื่องธาตุเหล็กตัวช่วยพัฒนาสมองเด็กน้อยเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันภิริยาพรวงอุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัย ที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ Action ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 LINE Official @OICConnect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
9: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตา ตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประ

มใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านในช่วงของปปช.เพื่อประชาชนรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะคะพิเศษนิดนึงนะคะมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องของการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนในเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมการทำกิจกรรมการรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตนะคะในวันนี้ได้รับเกียรติจากทางด้านนางสาวอรทัยพิบูลอารักษ์ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค5และนางสาวกฤษณาพรกันทาเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษจากสำนักงานปปช.ภาค5มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ก็ได้ทราบว่าได้มีการมาร่วมพูดคุยในรายการกับเรานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยากให้พูดถึงเรื่องของหน้าที่นะคะว่าเรามีอำนาจหน้าที่ยังไงแล้วก็มีการทำงานร่วมกับประชาชนยังไงบ้างค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องเรียนให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะคะได้รับทราบในส่วนของสำนักงานปปช.ภาค5นะคะเราอยู่ในมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะในส่วนของอำนาจหน้าที่หลักๆเนี่ยก็คือจะทำหน้าที่ในส่วนของการป้องกันนะคะและการปราบปรามการทุจริตนะคะในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน8จังหวัดนะคะก็จะได้แก่จังหวัดเชียงรายนะคะเชียงใหม่น่านพะเยาแพร่แม่ฮ่องสอนลำปางแล้วก็จังหวัดลำพูนนะคะโดยบทบาทของสำนักงานปปช.ภาคนะคะก็จะเน้นไปที่การประสานงานนะคะการสนับสนุนการทำงานของสำนักงานปปช.ส่วนกลางแล้วก็สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดในพื้นที่นะคะในนอกจากนี้ก็จะมีลักษณะการทำงานในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะคะการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานปปช.ในพื้นที่นะคะซึ่งโดยภาพรวมนะคะจะมีทั้งลักษณะของการเฝ้าระวังการทุจริตนะคะการตรวจสอบทรัพย์สินนะคะของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่างๆนะคะแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วเราก็จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมค่ะของภาคประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยเราพูดถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตนะคะในเบื้องต้นก็มีเรื่องของการสอบถามค่ะว่าการทุจริตเนี่ยส่งผลต่อประเทศแล้วก็ประชาชนยังไงบ้างค่ะ
2: ค่ะการทุจริตนะคะถือเป็นปัญหาสำคัญนะคะที่ส่งผลกระทบในหลายมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจนะคะสังคมและการบริหารภาครัฐค่ะในด้านเศรษฐกิจนะคะจะทำให้เกิดการสูญเสียงบประมาณของแผ่นดินค่ะซึ่งควรนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะในด้านสังคมนะคะจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมค่ะและทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนต่อหน่วยงานของรัฐนะคะดังนั้นนะคะการป้องกันและต่อต้านการทุจริตจึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนนะคะไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านั้นค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในเรื่องของการกำหนดบทบาทต่างๆนะคะแล้วก็เห็นความสำคัญในการป้องกันการทุจริตเนี่ยรัฐธรรมนูญก็มีการกำหนดบทบาทของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตไว้ด้วยนะคะไม่ทราบว่ามีการกำหนดแบบไหนยังไงบ้างคะประชาชนมีสิทธิ์หรือว่าหน้าที่ยังไงบ้าง
2: ค่ะตามรัฐธรรมนูญนะคะได้กำหนดให้ประชาชนนะคะมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการทุจริตค่ะโดยประชาชนนะคะมีทั้งสิทธิค่ะและหน้าที่นะคะในส่วนของสิทธิค่ะประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของภาครัฐนะคะและมีสิทธิในการตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะและในส่วนของหน้าที่นะคะประชาชนต้องไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการทุจริตนะคะรวมทั้งต้องช่วยกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องค่ะซึ่งหน้าที่ในส่วนนี้นะคะจะบัญญัติไว้ในมาตรา50นะคะระบุไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าบุคคลมีหน้าที่นะคะไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะเห็นบอกว่าทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายด้วยแล้วประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตในรูปแบบไหนบ้าง
1: ค่ะสำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะคะก็เป็นไปได้ทั้งลักษณะของการแจ้งเบาะแสนะคะเมื่อการมีการพบเห็นการทุจริตนะคะหรือว่าเราอาจจะไปพบสิ่งก่อสร้างที่หน่วยงานภาครัฐสร้างแล้วไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่มีการใช้งานหรือว่าชำรุดเสียหายแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ก็สามารถแจ้งมาที่สำนักงานปปช.ได้นะคะมันก็จะเข้าในส่วนของการที่หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยจะต้องเข้าไปดำเนินการอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นนะคะในส่วนของการที่ภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆที่สำนักงานปปช.จัดขึ้นนะคะหรือว่าการเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายนะคะซึ่งในส่วนของสำนักงานปปช.เราก็จะมีการสนับสนุนเครือข่ายที่ท่านอาจจะคุ้นเคยในชื่อของชมรมสตรองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันในรายละเอียดต่อไปนะคะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องนะคะให้กับคนในครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะคะซึ่งท่านก็คงจะคุ้นเคยเนาะเขาบอกว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เรียกว่าเกิดประโยชน์กับบุตรหลานเนาะในครอบครัวที่เขาเห็นท่านเป็นตัวอย่างนะคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นเหมือนตัวเชื่อมนะคะมีการประสานงานที่จะสร้างการรับรู้นะคะสร้างการมีพฤติกรรมที่มีส่วนร่วมนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเพราะว่าชาวบ้านบางท่านก็ไม่กล้าที่จะมีการแจ้งเรื่องของการทุจริตเพราะว่าอาจจะกลัวด้วยนะคะก็หลากหลายเลยที่บอกไว้ทั้งการแจ้งเบาะแสหรือการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์แล้วก็สร้างเครือข่ายภาคประชาชนรวมถึงการปลูกฝังทั้งเยาวชนด้วยใช่ไหมคะเห็นบอกว่าถ้าหากว่าพบเห็นการทุจริตควรจะดำเนินการยังไงซึ่งผู้ที่เข้าไปแจ้งเนี่ยรับรองว่าไม่มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่านายคนนี้เนี่ยจะมาแจ้งแล้วก็คนอื่นเนี่ยจะรู้นะคะก็สามารถที่จะไปแจ้งที่ไหนยังไงบ้างแล้วดำเนินการยังไงค่ะ
1: ค่ะท่านก็คงจะเห็นตัวอย่างผ่านทางสื่อต่างๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของเสาไฟนะคะที่หน่วยงานในพื้นที่สร้างอาจจะมีความสวยงามแต่ใช้งบประมาณสูงนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตได้ว่าการใช้งบประมาณในโครงการนั้นๆอาจจะมีเรียกว่าสอบไปในทางทุจริตนะคะหรืออาจจะมีความเสี่ยงที่ทุจริตได้หรือว่าท่านไปพบเห็นอาคารที่ก่อสร้างไม่เสร็จนะคะหรืออย่างกรณีดังๆอย่างที่เราเห็นอย่างเช่นตึกถล่มอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ท่านก็สามารถเรียกว่ารวบรวมข้อมูลนะคะหรือว่าถ่ายภาพนะคะจุดเกิดเหตุที่ท่านเห็นสิ่งที่มันผิดปกติหรือสอบไปในทางทุจริตนะคะที่หน่วยงานรัฐดำเนินการอาจจะไม่ถูกต้องเหล่านี้ท่านก็สามารถแจ้งข้อมูลนะคะเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้นะคะหรือว่าถ้าหากท่านรู้จักกับชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตในพื้นที่จังหวัดหรือว่าในชุมชนของท่านนะคะท่านอาจจะแจ้งเบาะแสหรือว่าแจ้งข่าวสารการทุจริตเหล่านี้ไปที่ผู้ที่ท่านรู้จักที่เป็นสมาชิกชมรมในพื้นที่ก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะพูดถึงกันต่อไปช่องทางมีหลากหลายนะคะหรือว่าท่านอาจจะแจ้งผ่านไปยังสื่อมวลชนนะคะหรือว่าลงข่าวในสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะแจ้งมาที่สำนักงานปปช.ภาค5ก็ได้นะคะเราก็จะมีเพจ Facebook ที่เรียกว่ารับเรื่องราวที
0: ่เข้ามาได้
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าโทรเข้ามาได้นะ
1: ได้ค่ะ
0: มีเบอร์โทรไหมคะ
1: มีเบอร์โทรค่ะจะเป็นเบอร์โทร053นะคะ121072นะคะอันนี้ก็สามารถประสานงานเข้ามาได้โดยตรงนะคะ
0: ที่ผ่านมาได้มีรับเรื่องร้องเรียนอะไรไหมคะหรือว่ามีการทำทุจริตอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
1: ในส่วนของการรับเรื่องนะคะเรื่องร้องเรียนการทุจริตเนี่ยจะต้องเรียกว่าถ้าเป็นการร้องเรียนในลักษณะของเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่านักการเมืองทุจริตนะคะหรือว่าร่ำรวยผิดปกติเนี่ยอันนี้ก็จะต้องมีรายละเอียดของพฤติการการกระทำที่สอบว่าทุจริตนั้นด้วยนะคะซึ่งตรงนี้จะต้องมีข้อมูลเรียกว่าตามที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีอะไรบ้าง1 2 3อย่างเช่นชื่อนามสกุลตำแหน่งของผู้ที่กระทำการทุจริตนั้นนะคะ2พฤติการที่เขากระทำการทุจริตอย่างไรนะคะแล้วก็3ก็คือการแจ้ง ชื่อผู้ร้องหรืออาจจะไม่แจ้งก็ได้นะคะอันนี้กฎหมายก็เปิดว่าท่านสามารถแจ้งเป็นบัตรสนเท่ได้นะคะทั้งสองกรณีคือเปิดเผยชื่อผู้ร้องหรือจะไม่เปิดเผยก็ได้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าสามารถแจ้งเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้นะคะ
0: ให้มีการตรวจสอบ
1: ให้มีการตรวจสอบนะคะต่อไป
0: ก็แสดงว่ากรณีนี้อาจจะแจ้งมาเยอะเหมือนกันนะคะหรือว่ามีช่องทางไหนหรือว่ามีเรื่องอะไรประเด็นหลักๆหรือว่ามากที่สุดคะที่ร้องเรียนเข้ามา
1: โดยส่วนใหญ่เท่าที่สำนักงานปปช.ได้รับนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่สิ่งก่อสร้างหรือว่าระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็จะแจ้งมาว่าปปช.ช่วยเข้าไปตรวจสอบหน่อยโครงการนี้ทุจริตไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ปปช.ก็จะเข้าไปดำเนินการเรียกว่าเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะแล้วถ้าการดำเนินการเราพบสิ่งผิดปกตินะคะก็เป็นไปได้สองแนวทางเนาะหนึ่งถ้าดูแล้วเป็นเรื่องของความขัดข้องในการดำเนินการซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเราก็จะมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานนั้นๆ นะคะไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือทำให้ถูกต้องนะคะทำให้เรียกว่าสิ่งก่อสร้างหรือระบบสาธารณูปโภคนั้นๆสามารถใช้งานตอบสนองกับภาคประชาชนได้ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีสาเหตุหลายๆประการนะคะอาจจะเกิดจากการใช้งานจริงอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติสาเหตุต่างๆนะคะหรืออีกกรณีนึงนะคะถ้าเป็นลักษณะที่อาจจะพบว่ามีการทุจริตจริงนะคะอันนี้ทางปปช.ก็เรียกว่าจะมีการดำเนินการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานนะคะแล้วก็เสนอไปที่คณะกรรมการไต่สวนเพื่อที่จะเรียกว่าดำเนินการเป็นคดีทุจริตกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือนักการเมืองที่ทุจริตในลำดับต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นสองส่วนที่อาจจะเป็นเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่แก้ไขได้หรืออาจจะเป็นเรื่องที่สอว่าทุจริตแล้วก็จะต้องดำเนินการเป็นคดีนะคะก็เป็นไปได้ทั้งสองแนวทางค่ะ
0: แล้วสมมุติถ้าเราพบว่ามีมูลความจริงผิดจริงๆเนี่ยมีการส่งต่อไปหน่วยงานไหนไหมคะ
1: ในส่วนนี้ปปช.ก็สามารถดำเนินการได้โดยที่อาจจะมีการส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเป็นทางตำรวจนะคะหรืออาจจะส่งไปที่ปปท.ในกรณีที่ปปช.มองเห็นว่าระดับตำแหน่งของการกระทำทุจริตเนี่ย อยู่ในขอบเขตอำนาจของหน่วยงานนั้นๆที่สามารถดำเนินการต่อได้นะคะหรือปปช.อาจจะรับไว้ดำเนินการเองก็ได้เช่นกัน
0: จนจบกระบวนการ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ทางคณะกรรมการที่จะเสนอว่าควรจะเป็นอย่างไร
0: ก็แล้วแต่กรณีใช
1: ่ไหมคะใ
0: ช่ค่ะค่ะในช่วงนี้เราดูถึงเรื่องทั้งบทบาทนะคะเกี่ยวกับความสำคัญปัญหาการทุจริตเรื่องของบทบาทตามรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการที่จะมีส่วนร่วมเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมีเรื่องของชมรมเข้ามาด้วยนี่เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีข้อมูลข่าวสารอีกเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของการทำกิจกรรมของชมรมสตรองค่ะจิตพอเพียงต้านทุจริต

0: งนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า98ช่วงปปช.เพื่อประชาชนกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการบอกเล่า98ช่วงปปช.เพื่อประชาชนนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องต่างๆนะคะเข้ามาได้ที่0532767989นะคะช่วงนี้มาพูดคุยกันในเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการทุจริตนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้แล้วก็มีกฎหมายเข้ามาด้วยนะคะ
4: ในส่วนของรัฐธรรมนูญนะคะฉบับปัจจุบันนะคะในมาตรา63ก็กำหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐนะคะในส่วนของการที่จะต้องส่งเสริมนะคะสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและประชาชนนะคะและก็จะต้องจัดให้มีมาตรการและกลไกนะคะที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวดนะคะรวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านหรือชี้เบาะแสนะคะโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัตินะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะคะในส่วนของการที่เราจะต้องสร้างให้ภาคประชาชนนะมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของพ.ร.ป.ปปช.นะคะหรือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี2561นะคะในมาตรา33นะคะกำหนดให้คณะกรรมการปปช.มีหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อต่อต้านการทุจริตนะคะด้วยการร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันและชี้เบาะแสการทุจริตนะคะนอกจากนี้ในส่วนของเรียกว่าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะคะประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในปัจจุบันนะคะก็กำหนดเป้าหมายเอาไว้นะคะว่าภาคประชาชนนะคะจะต้องมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตนะคะสำหรับเป้าหมายในปี2569นะคะกำหนดเป็นค่าคะแนนนะคะว่าภาคประชาชนจะต้องมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตนะคะมีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบร้อยละ86ของเรียกว่าจำนวนประชากรที่ในภายในประเทศของเรานะคะในส่วนของภาค5นะคะพื้นที่ภาค5ของเรานะคะมีคะแนนย้อนหลัง3ปีนะคะคะแนนเต็มร้อยนะคะในปี2566นะคะภาค5เราได้คะแนนในส่วนของภาคประชาชนตรงนี้นะคะร้อยละ 91.1 นะคะสำหรับปี2567นะคะเราได้คะแนนร้อยละ 92.9 นะคะแล้วก็ปี2568นะคะเราได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 90.6 นะคะก็ในตัวเลขอาจจะปรับลดลงนิดนึงแต่ว่าต้องเรียนว่าในส่วนของการเก็บผลคะแนนหรือว่าเก็บผลสำรวจตรงนี้นะคะจะดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะซึ่งก็จะมีการเก็บข้อมูลจากภาคประชาชนในพื้นที่ทั้ง76จังหวัดนะคะแล้วก็เรียกว่าประมวลผลข้อมูลออกมากันเป็นรายปีเลยนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะที่อาจจะเรียกว่าได้รับท่านอาจจะอยู่ที่บ้านเนาะแล้วก็มีเรียกว่านักวิจัยที่เดินเข้ามาหาท่านที่บ้านมาขอสำรวจแบบข้อมูลเรื่องของตัวชี้วัด ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติว่าประชาชนต้องมีวัฒนธรรมพฤติกรรมสุจริตอะไรเงี้ยท่านก็สามารถให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินตรงนี้ได้นะคะไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะซึ่งตรงนี้เราก็อยากจะรบกวนเวลาของท่านผู้ฟังนิดหนึ่งนะคะถ้าหากว่าท่านจะต้องมีส่วนร่วมในการให้คะแนนตรงนี้นะคะ
3: ค่ะคือก็สร้างการมีส่วนร่วมแล้วที่คะแนนนี่ก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะคะ
4: ค่ะค่อนข้างสูงค่อนข้างดีค่ะในภาพรวม
3: แสดงว่าประชาชนเนี่ยก็ให้ความสำคัญแล้วก็มีการมีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าเห็นบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
4: ใช่ค่ะ
3: โดยสำนักงานสถิตินะคะแห่งชาติก็จะเข้าไปลงพื้นที
4: ่
3: แล้วก็ไปขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจด้วยนะคะเห็นว่าทางสำนักงานปปช.ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะมีแนวทางการทำงานร่วมกันยังไงบ้างคะ
5: ค่ะในส่วนนี้นะคะสำนักงานปปช.ค่ะได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะคะโดยมีการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในระดับพื้นที่ค่ะซึ่งนอกเหนือจากชมรมเครือข่ายที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วนะคะคณะกรรมการปปช.นะคะมีนโยบายขยายเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะให้กว้างขวางยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้เป็นเครือข่ายที่มีพลังและเป็นหูเป็นตานะคะช่วยกันแจ้งเบาะแสการทุจริตในพื้นที่ชุมชนแต่ละพื้นที่ค่ะแล้วก็มีการจัดอบรมให้ความรู้นะคะและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้นะคะรวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะเข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวังการทุจริตค่ะเครือข่ายตรงนี้นะคะสำนักงานปปช.เรียกว่าเครือข่ายชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะมีเครือข่ายสตรองในทุกพื้นที่นะคะ76จังหวัดทั่วประเทศนะคะประมาณ 60,000 คนนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ภาค5 8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะมีเครือข่ายสตรองนะคะอยู่ 6,652 คนค่ะมีทุกครบทุกอำเภอในทุกจังหวัดค่ะ
3: ก็แสดงว่าการมีส่วนร่วมนะคะเรื่องของการจัดกิจกรรมรณรงค์ผ่านชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นสมาชิกไปแล้วนะคะบางท่านก็ได้ทำกิจกรรมแล้วแต่บางท่านมีความสนใจว่าเราจะเข้าชมรมสตรองได้ยังไงนะคะก็ได้มาบอกกล่าวผ่านรายการนี้ด้วยค่ะว่าเราจะเข้ายังไงจะมีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นยังไงแล้วมีผลที่จะทำใหสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตได้ยังไงค
4: ่
3: ะ
4: ค่ะอันนี้ขออนุญาตตอบในส่วนของท่านที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายนะคะท่านสามารถติดต่อไปที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดในพื้นที่จังหวัดของท่านเลยนะคะหรือว่าท่านอาจจะมีความรู้จักกับกรรมการชมรมนะคะท่านก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้เลยว่าท่านขอเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายชมรมนะ อาจจะต้องมีการขอชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนแล้วก็ฐานข้อมูลส่วนตัวของท่านนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็เพื่อที่จะยืนยันตัวตนว่าท่านเป็นเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของเราโดยสมัครใจนะคะบางท่านอาจจะติดขัดเรื่องหมายเลขบัตรประชาชนอะไรเงี้ยแต่ต้องนำเรียนว่าเพื่อความถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ยืนยันว่าเป็นตัวตนของท่านจริงไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้แอบอ้างนะคะอันนี้ก็ต้องนำเรียนว่าต้องขอข้อมูลส่วนตัวตรงนี้ของท่านนิดนึงแต่ว่าทางปปช.ก็เก็บทุกอย่างไว้เป็นความลับนะคะ
3: แนะนำชมรมสตรองสักนิดหนึ่งบางท่านยังไม่รู้จักเลยว่ามาจากไหนยังไงเริ่มต้นจากจุดไหนค่ะ
4: ค่ะในส่วนของชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะคะต้องได้ยินต้องนำเรียนว่าในส่วนของนโยบายการขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชนตรงนี้ก็มาจากทางท่านเรียกว่าคณะกรรมการปปช.โดยตรงนะคะที่ดำริให้มีการจัดตั้งชมรมตรงนี้ขึ้นมานะคะในส่วนของชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะคะเป็นเครือข่ายที่สำนักงานปปช.ขออภัยค่ะสำนักงานปปช.ส่งเสริมให้เกิดขึ้นนะคะในทุกพื้นที่จังหวัดของประเทศไทยเลยนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกแล้วก็สร้างค่านิยมในการที่ไม่ยอมรับการทุจริตนะคะและยึดหลักความพอเพียงในการดำเนินชีวิตนะคะเรามาดูที่ความหมายของคำว่าสตรองกันนิดนึงนะคะคำว่าสตรองนะคะประกอบไปด้วย S T R O N G นะคะคำแรกตัวอักษรแรกนะคะ S นะคะ sufficient นะคะคำนี้แปลว่าพอเพียงนะคะเป็นคำสำคัญแล้วก็เป็นหลักของ ใจความทั้งหมดนะคะอักษรตัวที่2นะคะ T นะคะ transparent นะคะคำนี้แปลว่าโปร่งใสนะคะอักษรตัวที่3นะคะ R นะคะหรือว่า realize นะคะแปลว่าตื่นรู้นะคะรู้สภาวะรู้เหตุการณ์ทุจริตนะคะแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นนะคะอักษรตัวต่อไปนะคะตัว O นะคะหรือว่า onward นะคะมุ่งไปข้างหน้านะคะมุ่งสร้างความเจริญนะคะอักษรตัวต่อไปนะคะ N ค่ะมาจากคำว่า knowledge นะคะหรือว่าแปลว่าความรู้นะคะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับมนุษย์นะคะมีอิทธิพลต่อทัศนคติความตระหนักพฤติกรรมแล้วก็การกระทำของเรานะคะและอักษรตัวสุดท้ายนะคะตัว G นะคะหรือว่า generosity นะคะอันนี้แปลว่าเอื้ออาทร นะคะหรือว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในฐานะเพื่อนมนุษย์นะคะซึ่งไม่ใช่การให้เพื่อหวังผลตอบแทนหรือว่าต้องการผลประโยชน์นั่นเองนะคะอันนี้โดยรวมก็เป็นความหมายของชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะคะซึ่งท่านที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในส่วนชมรมที่ดำเนินการในลักษณะของการป้องกันการทุจริตนะคะซึ่งท่านก็อาจจะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางสำนักงานปปช.ได้ค่ะ
3: ค่ะแล้วกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของชมรมมีอะไรบ้างคะ
5: ค่ะในส่วนของกิจกรรมของชมรมสตรองนะคะก็จะได้แก่การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตนะคะการเฝ้าระวังการดำเนินงานของภาครัฐค่ะรวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนค่ะซึ่งในปีงบประมาณพ.ศ. 2569นี้นะคะชมรมสตรองในพื้นที่ภาค5ของเรานะคะได้ร่วมกันกำหนดประเด็นที่จะดำเนินการเฝ้าระวังนะคะ Watch and Voice นะคะคือการจับตามองและแจ้งเบาะแสค่ะตามนโยบายของสำนักงานปปช.นะคะแบ่งเป็น4ลักษณะด้วยกันค่ะลักษณะแรกนะคะเป็นการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐนะคะที่อาจเกี่ยวข้องกับการจ่ายหรือเรียกรับสินบนค่ะและประโยชน์ตอบแทนอื่นใดนะคะรวมถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะโดยเน้นการแจ้งเบาะแสในเรื่องการขออนุมัติอนุญาตที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเรียกรับหรือการจ่ายสินบนค่ะลักษณะที่สองนะคะจะเป็นการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือของเรานะคะมีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากนะคะเช่นป่าไม้แล้วก็แหล่งน้ำสำคัญต่างๆนะคะก็จะมีกลุ่มผู้บุกรุกนะคะบุกรุกพื้นที่ป่าพื้นที่สาธารณะนะคะแล้วก็ลุกล้ำลำน้ำก็จะปรากฏเป็นข่าวแล้วก็มีชมรมสตรองในพื้นที่แจ้งเบาะแสมาที่สำนักงานปปช.อยู่ตลอดนะคะลักษณะที่3จะเป็นเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมค่ะแล้วก็ลักษณะสุดท้ายนะคะจะเป็นนโยบายของสำนักงานปปช.ส่วนกลางในปีงบประมาณพ.ศ. 2569นี้นะคะที่มีนโยบายให้นะคะชมรมสตรองเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูงนะคะตั้งแต่100ล้านบาทขึ้นไปนะคะหรือโครงการที่มีมูลค่าสูงสุดในพื้นที่ค่ะที่อาจจะดำเนินการขัดต่อกฎหมายนะคะโดยให้เฝ้าระวังใน4ประเด็นหลักค่ะได้แก่ราคากลางนะคะ TOR แล้วก็การเอื้อประโยชน์นะคะแล้วก็ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณค่ะ
3: ก็เห็นมีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายนะคะเห็นบอกว่าเป็นการรวมกลุ่มกันนะคะอาจจะเป็นการจัดของแต่ละพื้นที่ก็มีแล้วก็มารวมกันในภาคเหนือตอนบนนะคะ
4: ของภาค5เราก็จะเป็นกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะซึ่งเราก็จะมีการเชิญประธานชมรมนะคะโค้ชนะคะแล้วก็กรรมการแล้วก็สมาชิกนะคะ

0: ตัวแทนชมรมนะคะที่ได้เข้ามาประชุมร่วมกันเนี่ยก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เนาะในการที่จะไปดำเนินการเพื่อที่จะป้องกันหรือว่าไปสร้างเครือข่ายในพื้นที่ตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าเกิดประโยชน์ในพื้นที่อย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าต้องเรียนว่าในแต่ละพื้นที่ชุมชนอำเภอในพื้นที่ภาค5ของเราเนี่ยค่ะก็จะเกิดเรียกว่าเหมือนมีหน่วยเฝ้าระวังที่เป็นตัวแทนจากภาคประชาชนนะคะแล้วก็เรียกว่าเข้าถึงทุกพื้นที่พอเหตุที่เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะมีตัวแทนชมรมที่อยู่ในพื้นที่นะคะเรียกว่าแจ้งข่าวกันแล้วก็จะมีตัวแทนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเข้าไปเรียกว่าเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุเนาะว่าเอ๊ะตรงนี้มีความผิดปกติก็อาจจะมีการถ่ายรูปการสอบถามหาข้อมูลเบื้องต้นอันนี้ก็เป็นการช่วยให้การดำเนินคดีทุจริตหรือว่าการแจ้งเรื่องร้องเรียนเบาะแสที่เข้ามาที่ปปช.ค่ะสามารถเรียกว่าเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะซึ่งในส่วนของการดำเนินการตรงนี้เมื่อปปช.ได้รับข้อมูลนะคะปปช.ก็สามารถที่จะเรียกว่าประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อที่จะอาจจะมีการตรวจสอบถามข้อเท็จจริงหรือการลงพื้นที่ไปดูหน้างานเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรมีการทุจริตไหมหรือว่ามันเป็นแค่ลักษณะที่เกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติงานอะไรเหล่านี้นะคะซึ่งบางครั้งบางทีที่เราปปช.ได้รับเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเหตุของการทุจริตก็ได้นะคะแต่เป็นลักษณะการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งอาจจะไม่ได้มีการสื่อสารกับประชาชนว่าถนนตรงนี้ควรจะสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จเพราะอะไรเนี่ยค่ะบางครั้งหน่วยงานภาครัฐก็ขาดการสื่อสารประชาชนก็ทำให้ประชาชนเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสร้างไม่เสร็จหรือสร้างไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บางทีภาครัฐก็มีหน้าที่ที่จะต้องประชาสัมพันธ์บอกกล่าวด้วยว่ากำลังดำเนินการโครงการอะไรอยู่ดำเนินการแล้วจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่แต่ที่ยังดำเนินการไม่เสร็จเพราะอะไรแล้วจะเสร็จเมื่อไหร่อะไรคะบางทีประชาชนที่เขาเรียกว่าอยู่ในพื้นที่เขาก็ได้รับผลกระทบเนาะหรือว่าอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการดำรงชีวิตต่างๆท่านก็อยากจะสื่อสารหรือแจ้งมาที่ปปช.หรือแจ้งไปที่ชมรมสตรองอย่างนี้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นเหตุทุจริตทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านพบเห็นหรือมีข้อสงสัยว่าอาจจะมีการทุจริตอันนี้ก็สามารถสื่อสารมาได้ทั้งทางสำนักงานปปช.หรือว่าจะสื่อสารผ่านเครือข่ายชมรมสตรองก็ได้ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่สำคัญการสร้างเครือข่ายแล้วหลายท่านเลยที่ฟังในวันนี้เนี่ยก็สนใจนะคะที่อยากจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านทุจริตต่อต้านคอร์รัปชันนะคะบางท่านก็บอกว่าจะปลูกฝังให้ลูกๆนะคะโตไปไม่โกงนะคะอยากจะเข้าไปสมัครเนี่ยต้องดำเนินการยังไงค่ะได้ย้ำตัดทีหนึ่ง
0: ค่ะในส่วนนี้น้องพึ่งช่วยอธิบายนิดหนึ่ง
2: ค่ะประชาชนที่สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมชมรมสตรองนะคะได้ทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดในพื้นที่นะคะหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นในชุมชนนะคะซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ค่ะ
1: ค่ะแล้วช่วงท้ายนี้นะคะอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเรื่องของการต่อต้านทุจริตที่ตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นกันนะคะแล้วก็พยายามที่จะรณรงค์ทำแคมเปญผ่านช่องทางสื่อต่างๆให้มีการสร้างการรับรู้เข้าใจแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยค่ะ
0: ต้องเรียนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะว่าภาคประชาชนเนี่ยเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งนะคะที่จะเข้ามาเป็นกุญแจสำคัญเลยในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทยนะคะเราต้องการคนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะหรือท่านพบเห็นสิ่งที่ผิดปกติเจ้าหน้าที่ทุจริตนะคะหรือมีการใช้ทรัพยากรของราชการของส่วนรวมไปในทางที่อาจจะไม่ชอบนะคะท่านก็สามารถแจ้งเบาะแสมาที่ปปช.ได้นะคะต้องเรียนว่าคณะกรรมการปปช.ให้ความสำคัญนะคะกับการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเครือข่ายนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้จำกัดเฉพาะภาคประชาชนเท่านั้นนะคะในส่วนของชมรมองค์

0: กรต่างๆที่ท่านอยากจะเข้ามาหรือว่ามีความสนใจจะเข้ามาร่วมในการต่อต้านการทุจริตก็สามารถประสานงานมาที่สำนักงานปปช.ได้นะคะนอกจากนี้ในส่วนของนโยบายในเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยต้องเรียนว่าทางคณะกรรมการปปช.เนี่ยจะมีการเรียกว่าเปิดรับข้อเสนอโครงการโดยสนับสนุนงบประมาณให้กับเครือข่ายที่สนใจจะเรียกว่าจัดทำโครงการเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างเครือข่ายหรือว่าการให้ความรู้หรือว่าส่งเสริมเยาวชนเนาะให้เข้ามาเรียกว่ามีพฤติกรรมหรือมีทัศนคติค่านิยมที่ซื่อสัตย์สุจริตนะคะเหล่านี้ท่านก็สามารถเสนอโครงการเข้ามาขอรับทุนได้นะคะซึ่งเราก็จะนำเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาบอกกล่าวท่านในโอกาสต่อไปด้วยนะคะทิ้งท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับเครือข่ายชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตนะคะอันนี้ต้องนำเรียนว่าทางปปช.เองเนี่ยก็เรียกว่าการที่ท่านจะเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยในการดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตเนี่ยท่านอาจจะพบว่ามันมีความเสี่ยงนะคะหรือท่านอาจจะได้รับความกดดันหรือจากผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะคะตรงนี้ก็นำเรียนว่าทางสำนักงานปปช.เองเรามีนโยบายที่จะคุ้มครองนะคะผู้ที่แจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ในส่วนของการที่เรียกว่าท่านจะเข้ามาเป็นเครือข่ายตรงนี้เนี่ยก็อยากให้เป็นโดยเจตนาสุจริตเนาะเพราะจะมีบางท่านอาจจะมีลักษณะของการที่ไปแอบอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือไกล่เกลี่ยคดีได้อะไรเนี่ยตรงนี้ต้องเรียนว่าไม่เป็นความจริงนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านพบเห็นเครือข่ายชมรมที่แอบอ้างในลักษณะนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นอันตรายนะคะทางปปช.ไม่มีนโยบายตรงนี้นะคะต้องเรียนว่าผู้ที่จะเข้ามาเข้าร่วมตรงนี้ก็อยากให้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจมาช่วยกันสร้างประเทศไทยของเราให้โปร่งใสปราศจากการทุจริตจริงๆด้วย
1: ค่ะต้องระวังเรื่องของมิจฉาชีพด้วยนะคะแอบอ้างเป็นหน่วยงานราชการแล้วก็อาจจะหลอกโอนต่างๆหาข้อมูลส่วนบุคคลนะ
0: คะ
1: ก็อาจจะต้องมีการตรวจเช็คให้ชัวร์ก่อนโทรไปที่ต้นสังกัดได้เลย
0: ได้ค่ะ
1: แล้วก็ไม่มีนโยบายที่จะส่ง SMS นะคะโทรไปขอข้อมูลส่วนตัวด้วยนะคะค่ะสำหรับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวการให้ความสำคัญเรื่องของการมีส่วนร่วมต่อต้านทุจริตนะคะเราจะพบกันทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2และที่4ของเดือนนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ทาง Facebook Fanpage หรือว่าทางเพจนะคะของสำนักงานปปช.ภาค5
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านนางสาวอรทัยพิบูลอารักษ์ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค5และนางสาวกฤษณาพรกันทาเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษจากสำนักงานปปช.ภาค5นะคะมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาพูดถึงการให้ความเข้าใจนะคะเรื่องของการมีส่วนร่วมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมรับฟังตลอดทั้งรายการวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านย้ำต้องยึดหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านย้ำต้องยึดหลักธรรมาภิบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
8: นางสุขสมรวยวรรณนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอกาบเชิงและอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านพร้อมพบปะสมาชิกและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเน้นย้ำให้ทุกกองทุนบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้รัฐบาลยังเดินหน้าสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนในทุกพื้นที่กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามโครงการขยายทางหลวงหมายเลข1020มุ่งยกระดับโครงข่ายคมนาคมรองรับการค้าการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงชายแดน
9: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามความก้าวหน้าโครงการขยายทางหลวงหมายเลข1020สายเชียงรายเชียงของช่วงบ้านหัวดอยถึงบ้านใหม่ดอยลานจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งพร้อมกำชับให้ดำเนินงานตามมาตรฐานวิศวกรรมและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดและสามารถเปิดใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการดังกล่าวจะช่วยรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นลดความแออัดลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งรวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้เส้นทางนอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับโครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข1421ไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4และท่าเรือเชียงแสนสนับสนุนการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าสู่สปป.ลาวและจีนตอนใต้เสริมศักยภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือตอนบนในระยะยาวพรพรินทร์คุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: กลุ่มติดอาวุธชาวยูกันดาโจมตีหมู่บ้านหลายแห่งในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มกบฏ ADF ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธชาวยูกันดาที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS โจมตีหมู่บ้านหลายแห่งในเขตมอมบาซาของจังหวัดอิตูริในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากหลบหนีไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามกลุ่มกบฏ ADF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตซึ่งจะประกอบด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้ต่างๆที่ดีมีประโยชน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนวันนี้ก็จะเป็นความรู้ที่อาจจะนำมาเสนอในหลายรูปแบบวันนี้ก็จะเสนอในเรื่องของเมื่อฝนตกเนี่ยแล้วมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยเราควรที่จะถอดปลั๊กไฟหรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่สิ่งนี้ก็เข้ากับหน้าฝนในช่วงนี้ของประเทศไทยพอดีจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ครับฟังเพลงกันแล้วก็ถือว่าในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนของประเทศไทยอาจจะมีฝนตกบ้างไม่ตกบ้างหรือบางทีอากาศก็ยังร้อนอยู่หรือไม่บางทีก็อบเหลือเกินเหมือนฝนจะตกแต่บางทีก็ตกมานิดหน่อยตกมากตกน้อยแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ภูมิอากาศในประเทศไทยภาคใต้นั้นก็ยังมีฝนตกกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนภาคใต้นี้ถ้าตกทีโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวของประเทศไทยเนี่ยภาคใต้จะฝนตกเยอะจริงๆก็ต้องยอมรับคลื่นลมในทะเลนั้นก็แรงด้วยแต่ช่วงนี้ก็จะมีฝนตกอยู่เป็นประจำคลื่นลมในทะเลนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยเวลาฝนตกนี้คลื่นลมแรงแต่ว่าชาวประมงต่างๆทางภาคใต้นี้ต้องยอมรับว่าเขาคุ้นชินกับสภาพอากาศเขาจะรู้เลยนะครับว่าช่วงไหนฝนจะมาช่วงไหนจะไม่มีฝนช่วงไหนเป็นอันตรายสังเกตจากพื้นน้ำทะเลสังเกตจากภูมิอากาศสังเกตจากฟ้าต่างๆพวกนี้ยอมรับว่าคนทางภาคใต้นั้นเขาชำนาญในเรื่องเกี่ยวกับฟ้าฝนแต่เวลาตกทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าน้ำมันท่วมฝนเยอะแล้วมันตกเยอะแล้วทำให้น้ำท่วมอีกด้วยเพราะฉะนั้นหน้าฝนนี้ก็ต้องระวังหลายๆอย่างนอกจากระวังน้ำท่วมแล้วก็ต้องระวังเกี่ยวกับอันตรายจากฟ้าร้องฟ้าผ่าพวกนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในช่วงหน้าฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีการเตือนอยู่เป็นประจำนะครับว่าเวลาฝนตกนั้นอย่าออกไปในช่วงฝนตกหรือไม่ตามชนบทต่างๆพวกนี้ให้ระวังอย่าไปหลบฝนที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆเวลามีฝนฟ้าคะนองเพราะมันอาจจะเกิดเป็นอันตรายมีฟ้าผ่าลงมาได้เหมือนกันหรือสิ่งต่างๆที่เป็นสายลอบฟ้าประจุไฟต่างๆพวกนี้แม้แต่กระทั่งโทรศัพท์มือถือนั้นต้องบอกว่าเป็นสื่ออย่างดีเหมือนกันถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยในช่วงฝนตกฟ้าร้องเนี่ยระวังเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับที่จะต้องใช้โทรศัพท์ถ้าเกิดว่าในช่วงที่ฝนตกแล้วอยู่ในเมืองเนี่ยมันยังดีอย่างหนึ่งตรงที่ในเมืองนั้นส่วนมากจะมีสายล่อฟ้าแต่ถ้าอยู่กลางทุ่งต่างๆพวกนี้มันไม่มีอะไรเลยฟ้าร้องฟ้าผ่าออกมาได้ตลอดเวลาเราจะเห็นว่าบางทีนั้นฟ้าผ่าต้นไม้ฟ้าผ่าเสาไฟฟ้าผ่าที่บ้านหรือไม่ก็ผ่าที่คนนี่แหละและเวลาผ่ามาทีนั้นต้องบอกว่าอาจจะทำใหเสียชีวิตได้ก็ต้องสำรวจดูว่าเอ๊ะคนที่โดนฟ้าผ่านั้นมันมีอะไรเป็นสายล่อฟ้าหรือเปล่ามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยให้ระวังจริงๆเลยนะครับคนที่บางทีอาจจะไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้บางทีเผลอเรอไปอาจจะไปใช้โทรศัพท์กลางที่ฝนตกหรืออยู่ในที่โล่งถึงแม้จะไม่ได้อยู่กลางฝนโอกาสที่จะมีฟ้าผ่าเป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังอันตรายนี้เอาไว้ดีที่สุดนะครับสื่อต่างๆสื่อที่จะนำประจุไฟฟ้าหรือเป็นสายล่อฟ้าอย่างดีสำรวจดูนะครับว่าเราในตัวมีอะไรอยู่บ้างพยายามที่จะหลบจะเลี่ยงหรือถอดออกเอาไว้เพราะฉะนั้นฝนตกนี้ไม่ใช่น้ำท่วมอย่างเดียวฝนตกหนักมาน้ำท่วมเกิดอันตรายแต่มันก็เกิดจากฟ้าผ่าได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็ต้องระวังเพราะว่าที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำตอนนี้ยังมีข่าวอยู่ตลอดเลยนะครับว่าฟ้าผ่าคนนั้นคนนี้บางทีก็มองออกไปเป็นสายผ่าลงมาผ่าตามบ้านผ่าตามต้นไม้หรือผ่าคนที่สัญจรไปมาเป็นไปได้ตลอดเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าฝนถ้าเกิดว่ามีฟ้าคะนองเนี่ยให้ระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งถ้ากลางทุ่งก็อย่าไปอยู่ในที่ต้นไม้ใหญ่ๆคิดว่าต้นไม้ใหญ่ๆจะป้องกันได้ไปหลบฝนอะไรนี้ต้องระวังให้ดีๆนะครับเพราะว่าแรงฟ้าที่มันลงมาเนี่ยมันเป็นประจุไฟที่แรงสูงมากๆทำให้เรานั้นเสียชีวิตได้ทันทีในที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพูดนิดนึงเกี่ยวกับฟุตบอลเจลีกเนี่ยส่วนมากเราก็จะเห็นอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็แข่งกันกลางสายฝนแบบนี้แต่ถ้าทางเจลีกของญี่ปุ่นเนี่ยมีการแข่งขันฟุตบอลอยู่ถ้าเกิดว่าฝนตกเล็กน้อยเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดตกเยอะแล้วมีฟ้าคะนองมีฟ้าร้องเสียงดังต่างๆพวกนี้ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันนี้เขาจะหยุดทันทีเลยนะครับไม่ให้มีการแข่งขันต่อเพื่อความปลอดภัยของนักเตะ
กลัวจะเป็นอันตรายเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศพวกนี้อาจจะมีฟ้าผ่าโดยไม่รู้ตัวเขาจะหยุดเกมการแข่งขันทันทีแต่ของเรานี้ฝนตกกันน้ำท่วมสนามยังมีการแข่งขันกันอยู่ดีว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหน้าฝนนอกจากระวังฝนระวังน้ำก็ต้องระวังเกี่ยวกับฟ้าด้วยก็คือฟ้าร้องฟ้าผ่าให้ระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับทางที่ดีถ้าเกิดว่าฝนตกก็อย่าไปไหนดีที่สุดนะครับอยู่กับบ้านหรืออยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดเดี๋ยวฝนจาไม่ค่อยมีฝนแล้วค่อยออกไปชาวไร่ชาวนาถ้าเกิดว่าจะทำงานในช่วงหน้าฝนถ้าเกิดว่าฝนตกลงมามีฟ้าคะนองหยุดสักพักหนึ่งดีที่สุดนะครับป้องกันอันตรายไว้ก่อนเดี๋ยวฝนหายแล้วค่อยออกไปหรือบางทีฝนยังไม่ตกเนี่ยแต่ว่ามันมีฟ้าคะนองมาแล้วฟ้าร้องดังลั่นหยุดก่อนดีกว่านะครับพักสักแป๊บหนึ่งให้ฝนหายไปให้ฟ้าหายไปค่อยออกไปทำงานกลางแจ้งแบบนั้นจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะมันควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่เวลาที่เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าวันนี้จะมาเฉลยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าควรจะทำแบบนั้นหรือไม่แต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังกันได้นะครับแน่นอนนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้ช่วงเย็นๆนั้นฝนก็จะเริ่มมากันแล้วบางทีก็ตกบางทีก็ไม่ตกบางทีอาจจะตกมากบางทีก็อาจจะตกน้อยหรือตกพรำๆบางทีก็มีแค่ฟ้าร้องออกมาเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเมื่อเกิดเหตุฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยเขาบอกว่ามันควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่ก็ต้องบอกว่ามีรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าในช่วงหน้าฝนเนี่ยประชาชนต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฟ้าผ่าหากฟ้าผ่าเกิดขึ้นใกล้บ้านเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านอาจจะรับผลกระทบกระเทือนได้หรือเกิดความเสียหายได้มันก็เลยมีคำถามว่าแล้วเราจะต้องถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนที่เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือไม่เพื่อจะป้องกันอันตรายเขาก็บอกว่าควรเตรียมป้องกันก่อนที่จะเกิดฟ้าร้องดีกว่าอย่างเช่นเขาพูดถึงว่าแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่สูงผิดปกติชั่วขณะจากฟ้าผ่าเนี่ยเขาเรียกกันว่าไฟกระชากจากฟ้าผ่ากระแสไฟดังกล่าวเนี่ยสามารถเข้าสู่ตัวบ้านผ่านสายไฟผ่านสายโทรศัพท์หรือสายอากาศโทรทัศน์ได้จนอาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์นั้นเสียหายได้วิธีป้องกันที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการเตรียมมาตรการล่วงหน้าก่อนเกิดฟ้าร้องเช่นถ้าเกิดว่าจะใช้งานปลั๊กพ่วงเนี่ยควรใช้ปลั๊กพ่วงที่มีระบบป้องกันไฟฟ้ากระชากจากฟ้าผ่าแม้จะไม่สามารถป้องกันความเสียหายได้ทั้งหมดเนี่ยมันช่วยลดโอกาสเกิดความเสียหายได้อย่างมากโดยปลั๊กพ่วงประเภทนี้เนี่ยจะช่วยดูดซับแรงดันไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดจากฟ้าผ่าเพื่อจะลดความเสี่ยงที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะชำรุดแต่หากปลั๊กพ่วงนั้นได้ดูดซับแรงดันไฟฟ้าเกินมาแล้วครั้งหนึ่งระบบป้องกันอาจจะเสื่อมสภาพลงหรือใช้งานไม่ได้อีกต่อไปหากไฟแสดงสถานะการทำงานบนอุปกรณ์นั้นดับลงควรเปลี่ยนใหม่ทันทีถ้าพูดกันง่ายๆเนี่ยเราจะเห็นว่าปลั๊กที่เราใช้กันอยู่เนี่ยบางทีมันจะมีไฟแดงแล้วก็มีฟิวอยู่นั่นแหละคือตัวที่ดูดซับแรงดันไฟฟ้าถ้ามันมีแรงดันมากเนี่ยมันจะตัดทันทีเลยแล้วอาจจะใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่นอกจากนี้แล้วยังแนะนำให้ทำประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายจากฟ้าผ่าโดยเฉพาะกรณีที่มีการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาสูงเพื่อเตรียมรับมือกับเหตุที่ไม่คาดคิดและเขาบอกว่าเมื่อเริ่มมีฟ้าร้องในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยไม่ควรจะสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟฟ้าเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดได้โดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อด้วยสายหลายประเภทเช่นโทรศัพท์แฟกหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายเป็นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นควรที่จะหลีกเลี่ยงสัมผัสปลั๊กไฟสายอากาศโทรทัศน์สายโทรศัพท์แท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายรวมถึงปลั๊กของอุปกรณ์ต่างๆในช่วงที่เกิดฟ้าร้องแต่หากเกิดไฟดับล่ะควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือไม่ก็มีคำแนะนำบอกว่าควรที่จะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากเตารับเนื่องจากว่าเมื่อกระแสไฟนั้นกลับมาเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดอาจจะเริ่มทำงานทันทีและอาจจะทำงานพร้อมกันอีกด้วยถ้ายังเสียบอยู่เนี่ยส่งผลอาจจะทำให้ฟิวนั้นขาดหรือเบรกเกอร์นั้นตัดได้อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานสูงพวกเครื่องปรับอากาศตามไมโครเวฟเนี่ยควรที่จะได้รับการจัดการก่อนเป็นอันดับแรกๆเลยก็เลยกลับมาที่ว่าแล้วควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเมื่อมีฟ้าร้องหรือไม่คำแนะนำที่ถูกต้องก็คือว่าไม่ควรจับปลั๊กไฟในช่วงเริ่มมีฟ้าร้องและถอดปลั๊กหลังจากมีไฟฟ้าดับเพื่อจะป้องกันเวลาไฟมานั้นมันจะมาแบบแรงแล้วมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เนี่ยควรจะถอดออกก่อนถ้าเกิดไฟดับนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้พายุฝนฟ้าคะนองนั้นรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากเพราะฉะนั้นการเตรียมมาตรการป้องกันไฟกระชากล่วงหน้ารวมถึงต้องเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดฟ้าร้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยลดความเสียหายจากฟ้าผ่าได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ
ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการหน้าต่างเชียงใหม่ครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างเชียงใหม่โดยสถานีกาชาดที่3จังหวัดเชียงใหม่จะได้นำเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระทั้งทางด้านสุขภาพและข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังพบกับรายการของเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณวันนี้คุณสุกัญญาตะเคียนเกลี้ยงและดิฉันร่วมกันดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆจากทางสภากาชาดไทยนะคะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันนะคะสภากาชาดไทยนะคะก็มีการส่งมอบวัคซีนนะคะPCV นะคะ 1,000 โดสสร้างกรอบป้องกันโรคปอดอักเสบให้กับประชากรกลุ่มเปราะบางนะคะในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากนะคะแล้วก็สาระน่ารู้วันนี้นะคะเราก็จะมานำเสนอในเรื่องของความรู้ความเสี่ยงนะคะสังเกตตัวเองเฝ้าระวังมะเร็งกระดูกปฐมภูมิค่ะ
1: ค่ะสำหรับข่าวสารที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องแรกเนาะก็จะเป็นเรื่องของสภากาชาดไทยส่งมอบวัคซีน PCV 10,000 โดสสร้างเกราะป้องกันโรคปอดอักเสบให้ประชากรกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากกันนะคะสำหรับหลายคนนะคะโรคปอดอักเสบอาจจะเป็นอาการเจ็บป่วยที่ไปหาหมอแล้วรับยามาก็หายได้นะคะแต่สำหรับในกลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้โรคนี้เปรียบเสมือนภัยเงียบที่คุกคามชีวิตค่ะและไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสในการเข้าถึงการป้องกันนะคะเพื่อให้กำแพงความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพลดลงจึงได้เกิดภาพแห่งความร่วมมือที่อบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยความหวังขึ้นค่ะเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมานายเตชบุญนาถเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ณโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากเพื่อส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ PCV ชนิด15สายพันธุ์จำนวน 10,000 โดสให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดนทั้งหมด5แห่งนะคะได้แก่โรงพยาบาลแม่สอดโรงพยาบาลอุ้มผางโรงพยาบาลพบพระโรงพยาบาลท่าสองยางและโรงพยาบาลแม่ระมาดค่ะ
2: ค่ะซึ่งวัคซีนในครั้งนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท MSD ประเทศไทยจำกัดนะคะที่ได้ร่วมบริจาคให้กับสภากาชาดไทยรวม 13,000 โดสนะคะเพื่อนำไปฉีดสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชากรกลุ่มเปราะบางและก็ผู้ยากไร้ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงและการเจ็บป่วยแล้วนะคะยังเป็นเสมือนเกราะป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายขยายวงกว้างเข้ามาสู่พื้นที่ตอนในของประเทศไทยอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้นะคะก็ได้ตอกย้ำพันธกิจด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทยนะคะที่มุ่งช่วยเหลือผู้เปราะบางอย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัตินั่นเองค่ะซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะเราได้ส่งมอบวัคซีนและเซรั่มเพื่อสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนมาอย่างต่อเนื่องค่ะอาทิเช่นในปี2566ที่ผ่านมาก็มีการส่งมอบวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือ HPV จำนวน 50,000 โดสนะคะและในปี2568มีการส่งมอบวัคซีนพื้นฐานและเซรั่มจำนวน 15,000 โดสด้วยกันค่ะ
2: ค่ะซึ่งภายในงานนะคะยังมีการบรรยายพิเศษนะคะเกี่ยวกับการให้บริการนะคะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนโดยนายแพทย์วรวิทย์นะคะตันติวัฒนทรัพย์นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางนะคะพร้อมด้วยการให้ความรู้เรื่องวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอย่างเจาะลึกโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถานสวภาสภากาชาดไทยและนายกสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะสภากาชาดไทยยังเดินหน้ามุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัยเพื่อเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทุกคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปของรายการค่ะ

0: ับเข้ามาช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะมีเรื่องราวสาระน่ารู้ทางสุขภาพเป็นเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งกระดูกมาฝากกันนะคะเป็นเรื่องรู้ความเสี่ยงสังเกตตัวเองเฝ้าระวังมะเร็งกระดูกประถมภูมินั่นเองค่ะก่อนอื่นเนาะเราก็มาทำความรู้จักกับมะเร็งกระดูกกันก่อนดีกว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่ากลัวและไกลตัวนะคะแต่ความจริงแล้วหากรู้ไวการรักษาให้หายขาดก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินจริงเลยค่ะซึ่งมะเร็งกระดูกนะคะเป็นโรคที่พบได้น้อยนะคะแต่ว่าอันตรายถึงชีวิตที่เป็นเช่นนั้นนะคะเพราะว่ามะเร็งกระดูกเนาะเป็นโรคที่พบได้น้อยค่ะแต่ว่าสามารถเกิดได้ในทุกเพศทุกวัยเลยหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันเวลาหรือว่าถูกวิธีนะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้นั่นเองค่ะสำหรับสาเหตุของมะเร็งกระดูกนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแล้วโรคมะเร็งกระดูกนี้เองพบได้ยังไงได้บ้างนะคะ
1: ค่ะสำหรับโรคมะเร็งกระดูกนะคะก็พบได้ใน2ลักษณะด้วยกันค่ะก็คือลักษณะแรกก็คือเกิดจากเซลล์ของเนื้อเยื่อกระดูกโดยตรงนะคะเป็นลักษณะที่พบได้ค่อนข้างน้อยนะคะซึ่งอาการนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีอาการปวดตลอดเวลาแม้ในเวลาที่ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเลยแล้วก็ปวดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ปวดมากโดยเฉพาะช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็จะพบก้อนโตเร็วตามแขนแล้วก็ขานะคะแล้วก็อาจจะพบการผิดรูปของอวัยวะหรือกระดูกหักแบบไม่มีเหตุที่ควรจะเป็นค่ะซึ่งการรักษานะคะสามารถรักษาได้หลายอย่างด้วยกันนะคะเช่นการผ่าตัดนะคะซึ่งบางรายนะคะก็อาจจะมีการให้ยาเคมีบำบัดแล้วก็รังสีรักษาร่วมด้วยนะคะ2ก็คือเกิดจากการแพร่กระจายของมะเร็งชนิดอื่นในร่างกายนะคะอาการก็จะมีอาการปวดละค่ะเป็นหลักแล้วก็พบภาวะกระดูกหักหรือกระดูกร้าวแบบที่ไม่ควรจะเป็นเช่นกันกับเหมือนในลักษณะแรกนะคะสำหรับการรักษาก็คือใช้การรักษาแบบประคับประคองหรือว่า palliative care นะคะฉะนั้นผู้ที่มีอาการดังกล่าวข้างต้นนะคะควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยแล้วก็รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ค่ะสำหรับการประเมินระยะของมะเร็งกระดูกนะคะถือว่ามีความสำคัญต่อการรักษาเลยค่ะเพราะว่าแพทย์จะต้องพิจารณาปัจจัยหลักทั้งหมด4ข้อนะคะเพื่อที่จะส่งผลต่อการวางแผนการรักษาต่อไปซึ่งปัจจัยหลัก4ข้อนั้นเองได้แก่1เลยคือเรื่องของขนาดและตำแหน่งของก้อนเนื้อนะคะโดยจะใช้ที่เกณฑ์8เซนติเมตรค่ะแล้วก็จะดูว่ามีก้อนมะเร็งเล็กๆซ่อนอยู่อีกหรือเปล่านะคะ2จะดูความรุนแรงของเซลล์มะเร็งค่ะโดยจะทำการตรวจชิ้นเนื้อนะคะดูว่าเซลล์นั้น

แบบเก็บรักษาแขนหรือขาไว้ได้ค่ะหรือที่เรียกว่า limb salvageSurgery นะคะโดยไม่จำเป็นที่จะต้องตัดแขนหรือขาทิ้งเสมอไปค่ะ 2. การให้ยาเคมีบำบัดหรือที่เราเรียกกันบ่อยๆว่าคีโมเนาะก็จะเป็นส่วนสำคัญเลยค่ะบางคนก็จะให้ก่อนการผ่าตัดหรือว่าบางคนก็จะให้หลังผ่าตัดได้เพื่อที่จะทำลายเซลล์มะเร็งในกระแสเลือดนั่นเองค่ะและ3นะคะคือการฉายรังสีหรือว่าฉายแสงมะเร็งกระดูกบางชนิดจะตอบสนองได้ดีต่อการฉายแสงค่ะดังนั้นก็เลยอาจจะใช้วิธีนี้แทนการผ่าตัดหรือว่าร่วมรักษากับวิธีอื่นก็ได้ค่ะเพื่อที่จะลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันอีกสักครู่แล้วกลับมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

0: ลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็มาต่อกันที่มะเร็งกระดูกปฐมภูมินะคะว่าคืออะไรนะคะแม้โรคนี้จะพบได้ไม่บ่อยนักนะคะแต่การทราบว่าตนเองมีปัจจัยเสี่ยงจะช่วยให้เฝ้าระวังความผิดปกติและมาพบแพทย์ได้เร็วนะคะแล้วก็ลดเขาเรียกว่าจะลดโอกาสนะคะการเกิดซ้ำได้นะคะก็ผลลัพธ์การรักษาที่ดีก็จะมารู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับโรคนี้ให้มากขึ้นนะคะสำหรับมะเร็งกระดูกปฐมภูมิคือเนื้อร้ายนะคะที่ก่อขึ้นที่เซลล์กระดูกโดยตรงนะคะพบได้ไม่บ่อยนะคะแต่ก็มักพบเจอในเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะคะปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่มีปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงได้นะคะซึ่งปัจจัยนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณนันทพัฒน์นะคะจะเล่าให้เราฟังค่ะ
1: ค่ะสำหรับปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งกระดูกปฐมภูมินะคะก็จะมีตั้งแต่พันธุกรรมและโรคถ่ายทอดทางครอบครัวนั่นเองค่ะอย่างเช่นผู้ที่มีประวัติเคยเป็นมะเร็งจอตานะคะในช่วงวัยเด็กนะคะซึ่งชนิดนี้ก็อาจจะเป็นในชนิดที่เกิดจากกรรมพันธุ์นั่นเอง2คือบุคคลที่เคยได้รับการฉายรังสีนะคะอย่างเช่นผู้ที่เคยได้รับการฉายรังสีรักษามะเร็งหรือว่าเนื้องอกบางชนิดค่ะโดยการฉายรังสีรักษานั้นจะใช้ปริมาณรังสีที่สูงนะคะ3ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งกระดูกบางชนิดค่ะโดยรอยโรคหรือความผิดปกติบนกระดูกบางอย่างนะคะที่ไม่ใช่มะเร็งในตอนแรกอาจจะมีการเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ในอนาคตนั่นเองนะคะซึ่งถึงแม้ว่าจะมีพบได้น้อยนะคะแต่ก็ยังพบได้อยู่นะคะอย่างเช่นโรคเนื้องอกกระดูกอ่อนหลายก้อนนะคะหรือว่าโรคกระดูกติดเชื้อเรื้อรังนะคะและภาวะกระดูกขาดเลือดไปเลี้ยงเป็นเวลานานนั่นเองค่ะ
0: ค่ะก็การรู้ปัจจัยเสี่ยงล่วงหน้านะคะก็จะช่วยให้เราเฝ้าระวังนะคะความผิดปกติโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการปวดกระดูกเรื้อรังแล้วก็ปวดเวลากลางคืนนะคะถ้าคลำพบก้อนผิดปกติการไปพบแพทย์ได้อย่างรวดเร็วก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์การรักษาที่ดีค่ะอย่างไรก็อย่าลืมสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองมีลักษณะหรือว่าอาการปวดแบบนี้หรือเปล่านะคะถ้าสงสัยก็ควรที่จะไปพบแพทย์ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่อำนวยความสะดวกในการผลิตพบกับรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมศิลปากรเตรียมจัดแผนบริหารจัดการพื้นที่และการเข้าชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดแผนบริหารจัดการพื้นที่และการเข้าชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหลังการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางมาเข้าชมจำนวนมาก
5: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าภายหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนับเป็นการประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ลำดับที่9ของไทยและแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศจึงเตรียมความพร้อมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดมาตรการวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกโดยเฉพาะการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายหลังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบและลดทอนคุณค่าของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมากราบสักการะเป็นจำนวนมากจึงต้องวางแผนการอำนวยความสะดวกควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจกลายเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวพลังแห่งศรัทธาของคนทั่วโลกมาริชโยรายงาน
4: รัฐบาลยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลด์สตาร์เพิ่มโอกาสทางการตลาด SME และผลักดันอาหารริมทางของไทยสู่มาตรฐานสากลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEและผลักดันอาหารริมทางไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยการจัดกิจกรรมโรดโชว์ Thailand Food Therapy Festival and Thai Street Gold Star พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Street Gold Star เป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากลซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและภาคีเครือข่ายดำเนินการในพื้นที่นำร่อง3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครจังหวัดชลบุรีพัทยาและจังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งใช้จุดแข็งของอาหารริมทางไทยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการฐานรากและผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศควบคู่กับการต่อยอดประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME ให้ได้ร้อยละ40ภายใน5ปีโฆษกกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาบริหารจัดการศูนย์ตาดีกาจังหวัดสตูลพร้อมเปิดเวทีรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน
6: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศูนย์ตาดีกาจังหวัดสตูลประจำปีงบประมาณ2569ณหอประชุมโรงเรียนสตูลวิทยาจังหวัดสตูลพร้อมชื่นชมผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนที่สละเวลาในวันหยุดเพื่อเข้าร่วมอบรมและพัฒนาศักยภาพของตนเองเพราะการยกระดับคุณภาพการศึกษาเริ่มต้นจากการพัฒนาครูและผู้ปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจทุกคนในการทำหน้าที่ดูแลและหล่อหลอมเยาวชนซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ความเสียสละและหัวใจของความเป็นครูโดยเฉพาะการศึกษาตาดีกาที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมทั้งวิชาการคุณธรรมและหลักศาสนาควบคู่กันไปโดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระครูการพัฒนาหลักสูตรการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อร่วมกันออกแบบกฎหมายที่จะยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาไทยในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
4: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณ

ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัม

ช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกนยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็มาพบกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ทางรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็ไปเริ่มต้นในเรื่องราวข่าวสารในส่วนของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปดูในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับว่าในช่วงของวันที่26ถึง30กรกฎาคมภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้มีการเตือนในเรื่องของฝนเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงของวันที่26ถึง30กรกฎาคมหลายพื้นที่ก็อาจจะเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ต้องระมัดระวังเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศเตือนนะครับในช่วงของวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569นี้ประเทศไทยนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ส่งผลให้หลายพื้นที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับได้แก่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์นะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและก็ในเรื่องของการแจ้งเตือนของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับไปดูในเรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันนะครับในช่วงของเที่ยงวันวันนี้นะครับถึงเที่ยงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายและก็จังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับในเรื่องของสภาพอากาศนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในเรื่องของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการเดินหน้าสู่เมืองคาร์บอนต่ำนะครับมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กลไกการศึกษาสร้างการรับรู้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งทางด้านของนายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้นะครับ How to เชียงใหม่ Low Carbon City โดยใช้กลไกด้านการศึกษานะครับโดยมีคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดภาคการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาวิทยากรและก็ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาสังคมเข้าร่วมนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็วิกฤตฝุ่นละออง PM 2.5 การขับเคลื่อนสู่เชียงใหม่โลคาร์บอนซิตี้นะครับจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคการศึกษาซึ่งก็เป็นกลไกสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกแล้วก็สร้างพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและเยาวชนอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับครอบครัวชุมชนและก็สังคมอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งการประชุมนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมขออภัยนะครับภาคประชาสังคมภาคประชาชนในการร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในเรื่องของด้านการวิจัยและก็การประเมินผลการศึกษาทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาก็ได้มีการบรรยายในเรื่องของ Green Education และก็แนวทางการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำนะครับเพื่อที่จะมุ่งหวังให้สถานศึกษาเป็นต้นแบบในการสร้างพลเรือนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและก็สิ่งแวดล้อมและก็การขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตนะครับโดยได้รับเกียรติจากดร.รุ่งนภาจิตโรจรักษ์นะครับที่ปรึกษาด้านวิจัยและประเมินผลการขออภัยนะครับที่ปรึกษาด้านวิจัยและก็ประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในส่วนของทางคณะรัฐมนตรีนะครับที่ได้มีการเห็นชอบในเรื่องของการปรับผังเมืองรวมเชียงใหม่แล้วก็เปิดทางให้เอกชนใช้พื้นที่ป่าไม้บางส่วนในการรองรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวซึ่งทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่พ.ศ. 2555เพื่อปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบางพื้นที่ของอำเภอเวียงแหงและก็อำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และก็แนวทางการพัฒนาที่เปลี่ยนไปโดยเปิดให้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือว่าครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์เพื่อประกอบพาณิชยกรรมได้นะครับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดซึ่งแนวทางดังกล่าวก็สอดคล้องกับการกรอบการพัฒนาภาคเหนือซึ่งมุ่งให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านนาและก็การเชื่อมโยงการค้ากับประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเอเชียใต้ควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำและก็สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาด้วยนะครับซึ่งการอนุญาตให้ประกอบพาณิชยกรรมไม่ได้หมายถึงการเปิดพื้นที่ป่าให้ใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีข้อจำกัดเนื่องจากใช้บังคับเฉพาะที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของและครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและการดำเนินกิจกรรมต่างๆยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบและก็มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับโดยเฉพาะกฎหมายด้านป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอาคารและก็การควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะเป็นการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าและก็รักษาจิตนารมณ์ของพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ด้วยนะครับซึ่งการแก้ไขครั้งนี้นะครับก็ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในตำบลเปียงหลวงตำบลแสนหายและตำบลเมืองแหงอำเภอเวียงแหงรวมถึงตำบลบ้านจันตำบลแจ่มหลวงและก็ตำบลแม่แดดอำเภอกาลยานิวัฒนาโดยเพิ่มประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิมนะครับที่อนุญาตเฉพาะด้านการเกษตรกรรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมและก็การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวก็ให้สามารถที่จะใช้เพื่อประกอบพาณิชยกรรมในลักษณะอาคารเดี่ยวได้ด้วยทั้งนี้ต้องไม่เป็นการจัดสรรที่ดินและไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ด้วยนะครับซึ่งการปรับผังเมืองครั้งนี้นะครับก็เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและการเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากที่ดินของตนได้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยธุรกิจชุมชนการบริการและก็การท่องเที่ยวสร้างรายได้และก็กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่พื้นที่อำเภอเวียงแหงและอำเภอกาลยานิวัฒนาโดยทุกกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและไม่กระทบต่อป่าไม้สิ่งแวดล้อมและก็ประโยชน์ของส่วนรวมด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

ลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับข่าวสารเกี่ยวกับในเรื่องของเชียงใหม่นครหลวงล้านนานะครับที่จะมีการยื่นเพื่อเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่นะครับซึ่งทางด้านของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับในการติดตามความคืบหน้าแล้วก็ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและก็ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาเพื่อที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกซึ่งก้าวสำคัญนะครับการเตรียมรับการประเมินระดับนานาชาติซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อที่จะรองรับการตรวจประเมินทางเทคนิคจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าอีโคมอสซึ่งก็เป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกโดยมีกำหนดการลงพื้นที่นะครับในวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้นะครับการประเมินดังกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นด่านชี้ชะตาและก็ขั้นตอนสำคัญที่สุดในกระบวนการพิจารณาเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนในส่วนของการชูคุณค่าโดดเด่นระดับสากลนะครับซึ่งการเสนอขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ประเทศไทยก็ได้มีการนำเสนอความโดดเด่นตามเกณฑ์มรดกโลกถึง2ประการได้แก่ประการแรกนะครับก็เป็นเกณฑ์ข้อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของเมืองเชียงใหม่ที่เป็นศูนย์กลางในการรับและก็ส่งต่ออิทธิพลทางพุทธศาสนากับอาณาจักรอื่นๆอย่างเด่นชัดเกณฑ์ที่2นะครับก็คือเกณฑ์ข้อเมืองเชียงใหม่และงานสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัยก็เป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบของอารยธรรมล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20ก็มี3กลุ่มพื้นที่ประวัติศาสตร์นะครับที่ได้มีการขอขึ้นทะเบียนก็คือกลุ่มแรกนะครับก็เป็นกลุ่มกำแพงเมืองคูเมืองและก็แจงเมืองก็ประกอบไปด้วย5ประตูเมืองได้แก่ประตูช้างเผือกประตูท่าแพเชียงใหม่ประตูเชียงใหม่ประตูสวนปรุงแล้วก็ประตูสวนดอกนะครับ4แจงเมืองนะครับก็คือแจงสีภูมิแจงกระตำแจงกูเฮืองแจงหัวลินแล้วก็โบราณสถานสำคัญในเขตเมืองเก่าได้แก่วัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์และวัดสวนดอกนะครับกลุ่มที่2นะครับก็เป็นกลุ่มวัดป่าและภูเขาได้แก่วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมและก็วัดพระธาตุดอยสุเทพและกลุ่มที่3นะครับก็จะเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมเฉพาะได้แก่วัด7ยอดนะครับแล้วก็ในส่วนของไทม์ไลน์ต่างๆนะครับในปี2558ก็ได้รับการบรรจุไว้ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของยูเนสโกนะครับวันที่13มกราคม2569คณะรัฐมนตรีก็มี

เมืองเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการยื่นเพื่อเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกัน

็เป็นงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนานะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเตรียมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ 1-3 สิงหาคม 2569 นี้นะครับที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตซึ่งทางด้านของนางกรวรรณสุมมาศวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเชิญชวนร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปี 2569ซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็กำหนดจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2569 หน้าศูนย์การค้าขออภัยนะครับหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและก็ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน1ก็ประกอบไปด้วยเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะครับก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราววิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งก็จะช่วยดึงดูดคนเมืองให้เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมและก็วิถีชีวิตที่แท้จริงของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆพร้อมสร้างความประทับใจกลับไปอย่างไม่รู้ลืมนะครับเช่นการแสดงศิลปวัฒนธรรมการจำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จากภาคเหนือตอนบนหนึ่งการจัดนิทรรศการและก็สาธิตงานหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้านและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากช่างฝีมือและปราชญ์ชาวบ้านการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์และสินค้าสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นงานหัตถกรรมผ้าทอเครื่องประดับและอาหารพื้นเมืองรวมถึงกิจกรรมเสวนาในหัวข้อมนต์เสน่ห์ชาติพันธุ์ล้านนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ผ่านการท่องเที่ยวนะครับสำหรับผู้สนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานได้ตลอดทั้ง3วันนะครับตั้งแต่วันที่1-3 สิงหาคม2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตโดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่Facebook นะครับมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนานะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับในเรื่องของกิจกรรมมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาก็มีการจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่1-3 สิงหาคม2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเชียงใหม่ฟ้าใสลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมนำแนวคิดกินเหลือแบ่งปันใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน
6: ที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจชุมชนและโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่อำเภอแม่สอดโดยได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปางซ่านซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตพืชปลอดภัยการผลิตเตาเผาชีวมวลและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนที่ต้องการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนจึงใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดกินเหลือแบ่งปันเป็นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังมีการมอบปัจจัยการผลิตได้แก่เมล็ดพันธุ์ผัก400ชุดกล้าพันธุ์ผัก500ชุดต้นพันธุ์อะโวคาโด200ต้นปลาพันธุ์น้ำจืด 20,000 ตัวและน้ำหมักชีวภาพ300ชุดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงานที่วางไว
7: ้นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่น นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริสีหานามโสธรอำนาจเจริญรายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือให้ระมัดระวังการเดินเรือเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำคลื่นลมแรงในอ่าวไทยถึงวันที่30กรกฎาคมนี
8: ้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศให้ระมัดระวังในการเดินเรือช่วงวันนี้ถึง30กรกฎาคมหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งนี้ขอให้ผู้ควบคุมเรือและชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรงดการเดินเรือเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

ท่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
0: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้คอมนี่มาออกแหละ
4: เออคอมนี่มาออก

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวอปมช.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าปะกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลานี้เจ้า4โมงแรงถึง5โมงแรงกับหมู่เฮาทีมงานอปมช.จังหวัดเชียงใหม่เจ้าวันนี้นอกจากจะมีนักวิจารณ์ด้วยวันขยันอปมช.จากอำเภอหางดงทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วยังมีทีมงานของเฮาแหม2ท่านเจอแนะนำตัวได้เลยเจ้า
1: เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าแม่หลวงนุ้ยตุลากิติคุณนะเจ้าอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: ครับผมเอกสิทธิ์ปินตาครับอาจารย์ติครับจากพคบเชียงใหม่ครับ
0: เจ้าวันนี้อยู่กัน3คนนะเจ้าแล้วก็แน่นอนว่ามีเรื่องราวข่าวสารมาอู้กันได้ฟังแหมเช่นเคยนะเจ้
1: า
0: หลังจากที่ตะวันนี้ก็อู้จากกันไปหลายเรื่องนะเจ้าแล้วก็ต้องมีการในเรื่องของการบริหารจัดการการจราจรในวันนี้ด้วยเพราะว่ามีกิจกรรมค่อนข้างที่จะหนักนะเจ้าว่าจะเป็นในส่วนของการสอบผู้บริหารท้องถิ่นนะเจ้าซึ่งก็เชียงใหม่บ้านเฮาเป็นศูนย์สอบหนึ่งนะเจ้าใน6ศูนย์สอบนะเจ้าของภาคเหนือนะเจ้ารวมถึงในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเฮาที่มีเป็นประจำก็คือถนนคนเดินวันอาทิตย์เน
1: า
0: ะเจ้าแล้วก็มีแฮมหลายที่มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมทั่วเชียงใหม่บ้านเฮาด้วย
2: ครับหมายถึงว่าตะวันนี่ไข่ไปได้ทุเรียนพ้องหรอกนะครับ
0: สาวกทุเรียนนักเจ้า
2: วันนี้กระเทยจะมีอยู่ก้านะครับ
0: เจ้าเจ้าก็ต้องติดตามนะว่าวันนี้มันมีที่ไหนเนาะเจ้าเมื่อนานจะได้กินทุเรียนราคาต่ำกว่า100บาทเนาะ
1: เจ้า
0: ก็ต้องมีปัญหาไว้เนาะมีแรงผลักดันในเรื่องของราคาเนาะเพราะปกติ
1: เริ่มต้นเท่าไหร่59อ่ะ
0: เจ้าเจ้า
2: แม่นครับ
1: ถ้าอย่างนี้เป็นเกรดเป็นเกรดเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแม่นเจ้าเจ้า
1: เกรด A ไปจนถึงพรีเมียม
0: แม่นแม่นแม่นก็ต้องไป
1: เลือกซื้อ
0: เ
1: ลือกหากิโลหมื่นปลายก็
0: อันนั้นก็คือน่าจะเป็นพันที่แบบว่าหายากเนาะ
1: ไม่หรอกใกล้เห็นก็ดูในคลิปเน
0: า
1: ะ
0: แต่ก่อนหันเป็นน่าจะเป็นก้านยาว
1: มันอย่ามาเปงแต่เพื่อ
0: กิโลเป็นหมื่น
1: เพื่อใส่กล่องหรูขนาดนะ
0: สวยงามไม่เน
1: า
0: ะ
1: กิโลหมื่นสองป้าท้อง
0: อาจจะต้องทนุบำรุงรักษาจนกว่ามันจะเติบโตมาเป็นทุเรียน
1: เพราะว่า
0: พันนั้นได
1: ้เฮากับไปที่จิมข้อแตกต่างไทยกับเอามาเฮาจิมเฮาให้จิมว่ากิโลหมื่นสองกับกิโล69อีกเนา
2: ะสะพองนี่ปิดเถื่อทอง
0: แม่น
2: ครับ
0: ปิดทองคำเปลวที่มันกินได้นะเจ้าจะเสริมมูลค่ากับสินค้า
1: ได้กินทองไปตัว
0: เจ้าเจ้าก็เนี่ยอย่างก็ลำนะบอกว่าจะกินซดนะเอาไปแปรรูปเป็นทุเรียนกรอบนะทุเรียนอบแห้งนะหรือว่าจะเป็นข้าวมันทุเรียนทุเรียนทอดลูกอมทุเรียนทัฟฟี่ทุเรียนเอ็นดี้เขาหันกันเน
1: า
0: ะ
1: หลายรูปหลายอย่าง
0: เจ้าม
1: ันลำใหญ่นะกะ
0: เจ้า
1: โดยเฉพาะบะลำไยอบแห้งบ้านเฮาก็ราคาดีเนอะ
0: แม่นแม่นแม่น
1: แล้วมันลำตัวใหญ่
0: แล้วรู้สึกว่าปีนี้นี่ลำไยน่าจะเขียม
1: เจ้า
0: หรือว่าสาะหายากเน
1: า
0: ะ
1: ที่บ้านถวายจัดงานบะลำไยอยู่ย่ะ
0: แม่นเดี๋ยวลองวันที่หนึ่งจะลองไปเตียวสาะก่อน
1: อย่างประจัดปันเดียว
0: ลองจะจามก่อน
1: จาม
0: จามก่อนถ้าได้รับผลตอบรับที่มันดีขึ้นเฮาก็จะมีการพัฒนางานเนื่องอาจจะหลายวันขึ้นแล้วก็เพิ่มกิจกรรม
1: แม่ค้าเปิ้นขายดีอยู่เปิ้นอาจจะเลิกเตื่อเปิ้นอาจจะขายต่อ
0: เจ้าเจ้าก็ถือว่าส่งเสริมตึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือว่าผลิตผลของลำไยเป็นผลไม้ละก็ยังส่งเสริมในเรื่องของไม้ลำไยที่เอาไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของแต่งบ้านด้วย
1: เจ้า
2: ผมพูดถึงบ้านถวายนี่เมื่อก่อนนี่โปรดรถบัสได้มาไว้ที่จอดนะครับ
0: เป็นเส้นเป็นสาย
2: แม่ครับ
1: สองฝั่งคลองนะไม่หลวงเกยไปเตียว
2: แต่ประเด็นนี้ก็ต้องมีตั้งสองฝั่งคลองนี่ก็ยังมีของขายอยู่แต่โซนตั้งแน่นี่เหมือนจะเงียบๆไปห้อง
0: เรา
2: เพื่อจะมาเริ่มฟื้นฟูกันเนาะประเด็นนี้เน
0: า
2: ะ
0: แม่นแม่นเจ้าก็ต้องส่งเสริมไปนะเจ้าเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มันสืบต่อกันมาตั้งแต่ตะก้อนละเมื่อนานนะแกละ
2: เป็นงานฝีมือ
0: เป็นงานฝีมือ
1: น้องยุ้ยเคยเห็นนะบะลำไยต้นแรกของประเทศไทย
0: หันว่าเจ้าลาสมีแม่นเจ้าเพิ่นเอามาปลูกที่กาสวนเจ้าแม่นเจ้า
1: ขับรถไก่ไปที่บ้านเกาะ
0: เจ้า
1: สมัยค่ะเน
0: า
1: ะ
0: แม่นเจ้า
1: จะอยู่ที่หัน
0: เจ้า
1: แล้วก็เคยมีทีมงานอปมช.เราเนี่ย
0: เจ้า
1: ก็เคยไปดูงานตัวกัน
0: เจ้าแม่น
1: เมินแล้วนะหลายปี
0: แม่นแม่นเจ้า
1: เจ้า
0: เจ้าเป็นต้นแรกที่ พระราชชายาเจ้าดารารัศมีเอามาปลูกที่บัดเดี๋ยวนี้เป็นท้องอากาศส่วนเจ้าแต่ก่อนเนาะบัดเดี๋ยวนี้เป็นการน้ำท้องอยู่ตรงรันจอดรถท่านพอดี
1: เลยไปหน่อย
0: เจ้าก็จะมีป้ายบอกว่าเป็นลำไยต้นแรกที่เอามาปลูกในประเทศไทย
1: มีประวัติไปอ่านดูได
0: ้เจ้าย
1: าวเหยียดเลย
2: บัดเดี๋ยวนี้ยังมีฮั่นอยู่เนาะครับ
0: ยังมีเจ้า
1: ลำไยต้นนั้นยังมีฮั่น
0: เจ้าก็อู้เป็นร้อยร้อยปีเหมือนกัน
1: เนาะป้นก็กั้นไว้อย่างดีนะป้นก็แปลงหัวเน
0: า
1: ะแปลงหัวกั้นแล้วป้นก็ตั้งป้ายเป็นประวัติความเป็นมาของลำไยต้นนี้
0: เจ้า
1: เป็นลำไยต้นแรก
0: แม่น
1: ของประเทศไทย
0: เจ้าเจ้า
1: ที่เจ้าดารารัศมีเพิ่นเอามา
0: แม่น
2: อู้ถึงการน้ำทงประเดี๋ยวนี้คึกคืนเหลือสมัยก่อน
1: ขนาดเจ้า
2: คร
1: ับ
0: มีการนัดตัว
1: ยปะ
0: เจ้า
2: การนัดนี่มีวันอย่างก็ครับ
0: มีวันอังคารกับวันศุกร
2: ์
0: แต่ถ้าวันศุกร์ที่คนจะหลายน้อย
1: เจ้าตะวันซื้น
0: เจ้า
2: หาท่านผู้ฟังฟังอยู่เนาะอยู่ใกล้นะก็ไปอุดหนุนกันได้
0: เจ้า
1: ก็จากการน้ำท้องนั้นไปที่ถวายจิ๋ไก่กัน
0: แล้วแม่นแม่นเจ้า
1: เนาะนำมาเส้นบ้านถวาย
0: การเดินทางสะดวกสบาย
1: แม่หลวงไปถวายแม่หลวงก็จะไปเส้นฮั่น
0: เจ้า
1: เราน้ำปิงปลาแดดแล้วก็ไปเส้นฮั่นเลย
2: สมัยก่อนนี
1: ่
2: การนัดผาเดือเน
0: อะแม่
2: หลวงวันติด
0: เจ้า
2: แต่ประเดี๋ยวนี้หมอมีแล้วมาคอนอยู่น้ำท้อง
0: ข้ามสะพาน
2: แม่น
0: พระเจ้าพรมมาเจ้า
1: เดียวนี้การนัดบ้านเฮานี่บ่ธรรมดาเนอะนักท่องเที่ยวหูจักกันนักหลายที่นะ
0: เจ้า
1: สังเกตเตอไปการนัดเบสจะมีนักท่องเที่ยวไปเหี่ยวแต่นะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน
0: เจ้า
1: จีนญี่ปุ่นฝรั่งก็ไปเหี่ยวกันเนอะ
2: มันมีของคือกินหลายอย่าง
0: แม่น
1: มันมีหลายที่กับการนัดแฮมติ้งก
0: ับ
1: การนัดต้นดูโอ้อันนั้นกว้างมากเลยมันเหมือนจตุจักรการนัดต้นดูมีทุกวันพฤหัส
0: เจ้า
1: แต่ต้องไปเจ้าเจ้าหนึ่ง
0: แฮมอันหนึ่งก็คือการนัดสมหวังถ้าเป็นเส้นทางบ้านน้องยูตังหางดงนะเจ้
1: า
0: อันนี้ทุกวันอาทิตย์กลลายเหมือนกัน
2: อันนี้ดีแถวที่บ้านขนเบียงก่
0: อแม่นเจ้าแม่น
2: อันนี
1: ้แม่น
2: สมัยก่อนที่มันมีเกาะกลางนี่ข้ามถนนนี
0: ่ง่ายหน่อย
2: ครับเดี๋ยวนี้ยากหน่อยเน
1: า
2: ะ
1: ถนนกว้าง
0: เจ้าแม่น
1: รถวิ่งหรือโวยตัว
0: ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ช่วยในการให้บริการข้ามถนนเน
1: า
0: ะ
1: เขาห้องว่าการนัดขนเบียงนะที
0: ่แม่น
1: ส่วนใหญ่นะ
0: เจ้า
1: แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะมีที่เห็นที่ก็คือเวรุวันการนัดเวรุวัน
0: อันนั้นก็ต้องเตรียมแข้งเตรียมขาเบอร์ดีกว้างขนาด
1: กว้างแล้วก็แม่ก้าพ่อก้าก็สองข้างริมถนน
0: แม่น
1: ขับรถขับราก็ต้องระวังตัว
0: แม่นเจ้าเจ้า
1: เจ้าเพราะมันขายของข้างต่างกัน
0: เจ้าคนไปจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างจะหนัก
1: เจ้า
2: โอ้ถึงกัดนัดได้ถ้าขาย
1: แคมป์ที่เนาะ
2: ที่ไหนครับ
1: บ้านยวม
0: แม่บ้านยวม
1: ทุกวันอาทิตย์
2: อันนั้นเป็นมีมะเจ้ากะ
1: แม่นมีมะเจ้า
0: และที่รายการ
1: เฮานี่ก็เป็นแฟนคลับการนัดเหมือนกันโอ้หมอดีการนัดต้านนะแต่มันก็ดีนะเขาจะได้วางแผนถูกเนาะว่าเขาจะไปซื้อของวันนี้มีการนัดที่ไหนอ่ะ
2: แม่นครับแต่ถ้าขายแค่ย้อนไวนะ
0: เจ้าก
2: ับตุ้มพบทเนอะ
0: แม่น
2: วันเสาร์
0: อันนั้นมีกู้ยาง
1: อันนั้นยิ่งกว่าจะตุจัก
0: แต่ก่อนนี่มีก็เป็นการขายงัวขายควายก
2: ็
0: เลยห้องการงัวเจ้าแต่บัดนี้มีสปะ
2: ใครได้รถถีบนี่ต้องไปฮะนะสมัยก่อนเน
0: า
2: ะ
0: แม่นเจ้า
1: แต่ประเด็นนี้ก็ยังมีอยู่หรอ
0: มีอยู่จะมีอยู่
2: มันคลาสสิกครับอันนี้มันเป็นความคลาสสิกของจังหวัดเชียงใหม่เฮา
0: เจ้า
2: คร
0: ับ
1: มีทุกวันเสาร
0: ์
2: โดยเฉพาะช่วงปีใหม่เมืองนี่นะไปซื้อตุงซื้อข้าวแตนกันนะครับ
0: แม่น
2: ถ้าท่านผู้ฟังดูอยู่ประเด็นนี้อาจจะขนลุกก็ได้เพราะว่ามันย้อนถึงอดีตมันม่วนนะครับ
1: มันมีมาฮู้กี่ปีแล้วหรอการงัวการควายที่บ้านเนี่ย
0: แต่คึกคักแต่ก็ช่วงปีใหม่เมืองนะเจ้าคนจะหลายแล้วก็เป็นเข้ากาดกันเช้านะเจ้าแล้วก็เลิกประมาณแบบเกินเตี้ยงเกินเตี้ยงวันก็เริ่มเก็บขัวละ
1: นี่ตีสองตีสามเพิ่นมากันแล้วกัน
2: แม่นครับ
0: แม่นเจ้าเพราะว่าบางตีเป็นคำว่าบางเจ้าเปิ้นก็นั่งกาดนัดหลายตีก็คือเลิกจากการงัวก็จะไปกาดอื่นต่อยานะเจ้า
1: ก็
0: สล
1: ับ
0: ส
1: ับ
0: เปลี่ยนกันไปแม่นแม่นเจ้าแต่ว่าจะลำบากหน่อยในช่วงหน้าฝนบางทีก็น้ำนองจะพอสามารถที่จะตั้งร้านได้เพราะว่าน้ำมันขัง
1: แต่ก่อนมันจะมีฝากเดียวบัดนี้มีสองฝาก
0: มีสองฝากเจ้าก็มีสินค้าหลายอย่างนะเจ้าแล้วก็เฉพาะผู้สูงวัยหรือว่าวัยอย่างเราหรือว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วอ่อนก็หุ่มไปนอนวัยรุ่นก็ไป
1: ไปหลงกันได้เนอะเพราะมันกว้าง
0: เจ้าแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นประจำป้อมอยู่ที่ฮั่นเปิ้นก็เฮือบริการดีขนาดเลยเนาะเจ้าบอกว่าจะเป็นคนพัดหลงนกกระเป๋าหายนะเจ้าลืมครัวนะเจ้าไปฝากเป็นประกาศได้นะเจ้าไปก็ช่วยตัวเสาะเห
2: ือกขึ้นไปแล้วมันม่วนนะครับมันต้องมีประกาศสปะก๋วยเตี๋ยวนันเด้งก้ายังก้ามีสปะ
0: มันเป็นบรรยากาศ
2: มันเป็นบรรยากาศที่ท่านผู้ฟังถ้าใครมีเวลานะครับหาเวลาไปวันเสาร์มาเจ้า
0: ครับสักคนก็สอบไปตังมีดอุปกรณ์ทำสวนนี่ก็มี
2: ทางการเกษตร
0: แม่นจะเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นของกินเป็นของใช้ในครัวเรือนเนาะเป็นผ้าปูที่นอนนี่ก็มีเป็นต้นไม้ก็มีสัพพะอย่าง
2: อันนี้มันได้เลือก เนาะแค่เฮาสั่งออนไลน์นี่บ่ได้เลือก
0: แม่นั้นอยู่ต่างพ่อก่อนก็ได้นะเจ้าแต่ว่าต้องเตรียมกําลังขานักๆเนาะเพราะว่าบริเวณก็กว้างพอสมควรอยู่เหมือนกัน
1: ถ้านึกถึงกาดงัวนี่ต้องนึกถึงกาดตุ้งฝาโบสถ์นะ
0: อืมเจ้าถ้าใครอยากจะไปแอลบ่ได้โดยที่บ่ต้องขับรถขับลาไปก่อนใช้รถโดยสารรถเหลือง
2: ครับ
0: นะจ๊ะไปถึงอยู่จอดแล้วก็ขึ้นลงหน้าได้เลย
2: สะดวกสบาย
0: ขึ้นก็ขึ้นหน้ากาดได้เลยปิ๊กบ้านได้เลย
1: มากาไก่มีขายหมด
0: เจ้า
1: หมูน้อย
0: เจ้าคงก็ไปกินลาบต
1: ้อง
0: ว่า
1: ร้าน
0: ลาบกับลาบเจ้า
2: ขนมเส้นเนี่ยนะครับ
0: แม่นแม่นแม่นเจ้าต้องไปดูจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของบ้านเฮา
2: แม่น
0: ถ้าใครอยากจะหันเฮาย้อนยุคนะเจ้าเพราะว่าเป็นบริเวณโดยรอบของตลาดก็ยังไม่ได้สร้างเป็นแบบสมัยใหม่อย่างบะเดียวอย่างกาดบะเดียวนะเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาดสมัยใหม่ละก็ยังคงในเรื่องของวิถีชุมชนอยู่นะเจ้าก็เป็นเพิงนะเป็นสังกะสีอ่ะนะเจ้าก็ลองไปเตียวพอกันม่วนอยู่ม่วนอยู่
2: พูดถึงการย้อนยุคมาเดี๋ยวนี้ตั้งจากว่าเชียงใหม่เฮานี่เดือนสิงหาคมนะครับต้นเดือนนะเพิ่นจะมาประเมินละ
0: แม่นเจ้าน
2: ะครับอันนี้ต้องฝากพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังนะครับต้องช่วยกันมาเดี๋ยวนี้หลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในคูเมือง
0: เจ้าน
2: ะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ที่เพิ่นมีแผนกศิลปกรรม
1: เจ้านะคร ับ
2: แม่นวิทยาลัยเทคนิคเห็นนะครับโรงเรียนยุพราชโรงเรียนวัฒโนกาที่อยู่ใกล้ๆต่อมหันนะครับ
0: เจ้า
2: เอานักเรียนมาช่วยกันทำความสะอาดมาระบายสีที่ศิลปินนอกลีดเนาะ นะครับมาสร้างผลงานที่บะงามเอาไว
0: ้
2: นะครับตอนนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับเพื่อนจะมาบ้านเฮาละถ้าบ้านเฮายังบ่งามแม่นครับ
1: ช่วยกันตกแต่งบ้านเมืองให้มันสวยงาม
2: แต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงประเทศถนนยังบ่ดีจ้ะเนาะ
0: อ
2: ันนี้ต้องฝากประตังผู้ใหญ่นะครับต่อเฮืองามเพียงใดเนี่ยถนนหนทางมันยังเป็นบ่ดีมางามอีกก็แน่เป็นห่วงอยู
0: ่แม่นเจ้าถือไว้ว่าเฮาจะมีโครงการเอาสายไฟลงไปใต้ดินเพื่อที่จะเพิ่มในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ให้มันสวยงามน่าพอน่ากอยขึ้นแต่ว่าในเรื่องของถนนหนทางอันนี้ต้องหันตัวอย่างที่อาจารย์ที่ว่า
1: ถ้าถนนมีแหมเส้นนึงน
0: ่
1: ะเส้นที่สามกษัตริย์น่ะทางข้างนั่นน่ะ
0: เจ้าม
1: ันจะเป็นแบบเหมือนพ่อน้องว่าอย่างไปเจ้ถนนลาดยางนะ
2: อ๋อที่เป็นมาตัวนอนครับ
1: มันก็บ่ได้ราบเรียบนะ
0: เจ้าเจ้า
1: อันนั้นเปิ้นบ่ฮู้ว่าเปิ้นจะแก้ไขจะได้น
0: ะ
2: ผมแม่หลวงครับ
1: คือคงเดิมกะก็ว่าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข
2: ตรงหั่นนี้น่าจะเป็นตัวนอนเหมือนเดิมเพราะว่าอู้ถึงตรงนี้แล้วนะครับจะมีสถานที่เช็คอินแห่งใหม
0: ่
2: ขวงแก้วล้านนา
0: อาเมน
2: ที่เป็นทันทสถานยิงเก่า
0: แม่นๆจ้
2: านะครับประเดี๋ยวนี้
0: มันจะฟื้นขึ้นมาใหม
2: ่แม่นเพิ่นก่อสร้างมาได้ระดับหนึ่งละ
0: จ้าน
2: ะครับพี่น้องเชียงใหม่เฮาก็เตรียมไปเช็คอิน
1: แ
2: ล้วแม่น
0: เจ้า
1: แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม
0: ่เป็นส่วนสาธารณะแห่งที่1ที่เฮาจะสามารถไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที
1: ่
0: นะเจ้าเพราะว่าตอนนี้ทันทสถานยิงนะเจ้าก็ย้ายไปอยู่ที่ด้านหน้าของสารกลางแล้วเนาะเจ
2: ้
0: าแทนที่เรือนจำจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าแล้วก็เรือนจำเดิมเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่อำเภอแม่แตง
1: ที่ว่าการอำเภ
0: อ
1: ก็อยู่ใกล้กับฮะน่ะ
0: เจ้า
1: เดิมนะหมายถึงที่ว่าการอำเภอหลังเก่านะ
0: เจ้า
1: ก็อยู่ใกล้กับ
0: ท่า
1: สถานีคือคงเป็นบริเวณเดียวกันเปิ้นก็คงจะต้องมีการฟื้นฟูตรงจุดนั้น
0: เจ้าจะมีการปรับภูมิทัศน์มีการปรับปรุงให้มันสามารถที่จะปัญหาว่าไหลหากันได้นะเจ้าท่านจะไปใช้สถานที่ที่ขวงแก้วก็ได้หรือว่าท่านจะไปดูพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นนะเจ้าหรือว่าพิพิธภัณฑ์เชียงใหม่ของเฮาก็ได้นะเจ้าซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันกับลานสามกษัตริย์เนาะ
1: เจ้า
0: หรือว่าจะไปไหว้วัดไหว้พระที่พระขาวที่ตังวัดสะดือเมืองก็ได้
1: สี่แจง5ประตูเนาะ
0: แม่น
1: ที่เพิ่นจะต้องมาพอมาคอยกันนี่แล้วก็แฮมคิดว่าอาจารย์ติ๊กทั้งหมด
2: ทั้งหมดครับ
0: เจ้า
2: ทั้งหมดก็จะมี
1: วัดอันดับแรกก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพเนาะ
0: เจ้า
2: วัดเชียงมั่นก่อนอันดับแรกครับ
0: แม่น
2: ๆวัดเชียงมั่นนี่เป็นวัดแรกของจังหวัดเชียงใหม่
1: เจ้า
0: แม่นเจ้า
1: เจ้า
0: สร้างมาพร้อมๆกับการสร้างเมืองเชียงใหม่เจ้าแล้วก็มีแฮมรายวัดที่สำคัญแม่น
2: มีทั้งหมด7วัดนะครับวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
0: เจ้า
2: วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร
0: เจ้า
2: วัดพระธาตุดอยสุเทพ
0: เจ้า
2: ราชวิหารวัดสนดอกวัด7ยอดและก็วัดอุโมงค
0: ์เจ้า
2: แล้วก็จะมีประตูเมืองแฮม5ประตู
0: เจ้า
2: สี่แจง
0: เจ้าน
2: ะครับถ้าสิ่งเหล่านี้งามแล้วอย่างที่เฮาว่าน่ะถ้าถนนหนทางยังบ่ดีเตื้
0: อ
2: มันก็ย้อนแย้ง
0: แม่น
2: นะครับมันจะเป็นเรื่องความปลอดภัย
1: เรื่องของถนนตัว
2: มันแล้ว
1: พัฒนาไปพร้อมๆกันนี่เถอะ
0: แม่นเจ้า
2: คือ คนขุดกับคนแปลงต้องมานั่งอู้กัน
0: อาเมน
2: บางเตื่อเนี่ยเพื่อนแปลงถนนดีละ
0: เจ้าเดี๋ยวไปขุดทำไ
2: มมาขุดทำแล้ว
0: เจ้า
2: ผมกับตั้งข้อสังเกตนะท่านผู้ฟังที่ไก่ตั้งแยกควงสิงที่จะไปตั้งโรงพยาบาลลานาม ันจะมีอยู่ฮั่นน้อยหนึ่งทางซ้ายมือนะครับ
1: สุด
2: ปีสุดแรงครับ
1: มาแล้ว
0: เสื้อ
2: ผมก็สงสัยนะว่าตรงนั้น
1: ปัญญายัง
2: แมน
0: หันว่ามันเป็นการเอาชุมสายโทรศัพท์ลงไปปื้นปื้นดิน
1: ก็เหมือนเต้เหมือนว่า
0: แต่ก็เหมือน
2: เหมือนนักแกครับ
0: เจ้า
2: วันนี้เนี่ยเหมือนตั้งตู้คอนเทนเนอร์ฮะเน
0: ี
2: ่ยแต่ว่าเรามากึศเล่นๆพวกมาแปลงบ้านอยู่นี่แล้วก็ไอ้เนาะ
0: อาจารย์ก็หาถ้าจะไม่ได้นอนนะรถซิ่วโซ่ซิ่วโซ่นะเจ้าก็อยากจะให้ปรับปรุงเนาะอันไหนที่มันจะสามารถลดในเรื่องของอันตรายยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการใจรถใจถนนนะเจ้าเพราะว่าบางทีรถที่อาจจะเป็นคนที่เปิ้นแบบคุ้นเคยพื้นที่เนาะบางทีเปิ้นมาเวยด้วยความที่เปิ้นหมอหัวตรงให้มีการคูดหรือว่าอย่างเงี้ยมันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นั่งยุคหันยังแถวหน้าวัฒโนนะเจ้าตอนช่วงที่มีการก่อสร้างเนี่ยเปิ้นเอาแผ่นเปิ้นท้องว่าเป็นแผ่นเหมือนสังกะสีแผ่นเล็กนะเจ้าเอาไปกันไว้แล้วนี่มันต่างระดับกันแล้วก็มีไรเดอร์เปิ้นมาเวยเนาะเขาก็เข้าใจอยู่แล้วว่าพี่น้องไรเดอร์เวลาเปิ้นส่งของเนี่ยเปิ้นก็ต้องทำเวลานะเจ้าแต่ว่าพอไปเจอต่างระดับกันนะเจ้าก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไปติ่งคนไปติ่งนะเจ้าก็ถือว่าก็บาดเจ็บนะเจ้าก็ยังดีที่ยังมาถึงขั้นโชคร้ายเสียชีวิตนะเจ้าเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องช่วยกันด้วยในเรื่องของการซ่อมแซมถนนนะเจ้าคุดแล้วก็แปลงให้มันเหมือนเก่าด้วยเนาะ
2: ครับ
0: เจ้า
2: พูดถึงการเข้าเป็นเมืองมรดกโลกของ
0: เ
2: ชียงใหม่เฮานี่นะถือว่าเป็นพื้นที่แห่งแรกของประเทศไทย
0: เจ้าเจ้า
2: ที่ขอขึ้นเป็นมรดกโลกโดยที่พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มีชีวิต
0: เจ้าย
2: ังมีการใช้ชีวิตปกติ
0: เจ้า
2: พี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังก็ยังไปวัดไปวาได้ปกติถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆที่ที่เป็นโบราณสถาน
0: อ
2: ันนั้นนี่มันมีการเข้าไปใช้งานละ
0: เจ้าน
2: ะครับก็จะเป็นแค่โบราณสถานตั้งไว
0: ้
2: เอาไว้ให้ไทยฮู้ไปยังแต่ของเฮาเนี่ยที่เฮายื่นที่เพิ่นจะมาประเมินตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่8สิงหาคม2569เนี่ย
0: เจ้า
2: อันนี้จะเป็นมรดกโลกที่มีชีวิตและยังมีการใช้ชีวิตอยู่จริง
0: เจ้า
2: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม
0: ่
2: นะครับ
0: เจ้า
2: ก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนช่วยกัน
0: เอา
2: ให้ได้เพราะว่าถ้าเราได้มาแล้วเนี่ยเราจะได้สิ่งดีๆตัวมาแหมนักอยู่ครับ
0: เจ้า
2: เศรษฐกิจบ้านเราก็จะดีจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามานักขึ้น
0: เจ้าน
2: ะครับเพื่อนก็ยังมาพอว่าวัดที่เป็นมรดกโลกของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นจะได้ห้า
0: เปิ้
2: นก็จะลั่งไหลแม่กันนะครับ
1: แม่น
0: ก็ต้องช่วยกันตัวทุกภาคส่วนนะเจ้าม
1: ันต้องพัฒนาทุกอย่างไปพร้อมๆกันเนาะ
0: แม่น
1: เขาอยากจะฮืออยากจะได้เมืองมรดกโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้ตังนครศรีธรรมราช
0: แม่น
1: แล้ว
0: แม่นเจ้า
1: เจ้า
0: เป็นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะเจ้าได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาอู้ไปกับคนกินลูกหยับเงียบๆปรับปรื
1: ้ม
0: เจ้าเจ้าแม่นแม่นเจ้าก็ต้องถือว่าเป็นความยินดีของพี่น้องภาคใต้เพราะป้านิ่มบอกว่าถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกทางภาคใต้ตัว
1: เจ้าน
0: ะเจ้า
1: แม่น
0: อืมก็ต้อง
1: ดีใจกับเปิ้นตัว
0: แม่นเจ้า
1: เนาะเฮาก็ใครได้อย่างเปิ้นนะ
0: เฮาก็ต้องช่วยกันนะเจ้าอย่างของที่นครศรีธรรมราชนี่เปิ้นบอกว่าเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยนะเจ้าแล้วก็เป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ตัวนะเจ้าซึ่งเกณฑ์ก็เข้าเกณฑ์ในข้อที่2ก็คือแสดงถึงความรุ่งเรืองและก่อการหลอมรวมตังศาสนาทั้งพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนามหายานและเถรวาทนะเจ้าซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะหลากหลายอารยธรรมและก็ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับศาสนสถานในภูมิภาคของเปิ้นนะเจ้าแล้วก็ในเกณฑ์ของข้อที่6ก็คือเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและประเพณีความเชื่อที่ยังมีชีวิตเชื่อมโยงกับชุมชนอย่างเหนียวแน่น
1: จ้าครับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องจังหวัดนครศรีธรรมราช
0: แม่นแม่น
1: นะ
0: แม่นเจ้าก็ต้องขอบคุณตัวที่ทำให้เราได้มีสถานที่สำคัญระดับโลกเพิ่มขึ้นแถมตีหนึ่งนะเจ้าซึ่งเปิ้นก็ได้รับการเป็นเมืองมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48นะเจ้าที่ศูนย์การประชุมและเทศกาลนครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีนะเจ้า
1: เจ้า
0: อู้แล้วก็ภูมิอกภูมิใจเน
1: า
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวมาคิวเฮาละ
0: แม่นๆเจ้าก็จะถือว่าเป็นการต้อนรับ730ปีของเมืองเจียงใหม่ในการเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลก
1: เจ้า
2: ครับ
0: ทุกคนก็ต้องช่วยกันด้วย
2: แล้วบัดนี้ต้องแสดงความยินดีกับพี่น้องอำเภอฝาง
0: เจ้า
2: บัดนี้ทางอบจ.เจียงใหม่เฮาเนี่ยนะครับ
0: เจ้าเจ้า
2: ก็ได้หันความสำคัญถึงการออกกำลังกาย
0: เจ้าน
2: ะครับนายกกองเนี่ยก็ได้เล็งเห็นว่าโอ้ในเวียงในเชียงใหม่นี่ก็มีหลายตีละเพราะว่าจะเป็นส่วนอบจ.เป็นส่วนรถไฟนะครับเพื่อการเล็งเห็นนะครับที่อำเภอฝางวันนี้ลุยพัฒนาสนามกีฬาฝางนะครับปั๊บลานวิ่งนะครับคอนกรีตส่งเสริมเพื่อประชาชนเนี่ยได้มาออกกำลังกาย
1: แ
2: ท้ที่สำคัญ
1: เนี่ย
2: เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเปลี่ยนแปลงที่สนามกีฬาของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม
0: ่
2: นะครับพื้นที่60กว่าไร
0: ่เจ้า
2: ครับซึ่งเมืองฝางนี่เขาก็ถึงฮึ้งว่ามันมีต้นไม้นักอยู่แล้วเนาะ
0: แม่
2: แต่อันนี้ก็จะไปเพิ่มฮึ้งแห
0: ม
2: เป็นพื้นที่ที่มาร่วมออกกำลังกายมาร่วมสร้างความสุขเหมือนกับพี่น้องที่อยู่ในเมืองเชียงใหม
0: ่
1: เจ้า
2: ถ้าพี่น้องเมืองฝางขับรถมาก็โอ้ 3-4 ชั่วโมงนะครับเน
0: า
2: ะมันไกล
0: เจ้า
2: ฉะนั้นแล้วเฮาเอาสุขภาพไปฮึ้งถึงตี
1: ไปจูก็เลย
2: แม่น
0: เจ้า
2: ครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
1: ป้อนคงจะกระจายไปหลายอำเภออยู
0: ่เจ้า
1: ตอนนี้ไปที่ฝางก่อน
0: อืม
1: เนาะก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพในเรื่องในด้านของการออกกำลังกายอย่าเจ้า
0: อืม
1: ก็ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตีอันสวนรถไฟ
0: เจ้า
1: ป้อนก็จัดกันกิจกรรมนะ
0: เจ้าเจ้า
1: โอ้หันละแม่หลวงดูข่าวแล้วก็ดูใน Facebook เปิ้นลงโอ้หมดงานสันเล่ากับขนาด
0: เจ้าเจ้า
1: จะได้เฮาได้มีโอกาสไปสักกรรมวันนั้นพอดีติดภารกิจเดี๋ยวจะได้ไปห่วมอยู่เจ้าคงจะไปอยู่เพิ่นจะต้องจัดอยู่หลายครั้งหลายรอบอยู
0: ่คือ
1: จัดเรื่อยๆอ
0: ่
1: ะ
0: แม่
1: นะเจ้า
0: เจ้าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราต้องหันมาออกกำลังกายกันนักขึ้นนะจ๊ะเนื่องจากว่าในช่วงนี้ถ้าเรามีการติดตามข่าวก็จะหันว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคแปลกๆแล้วก็อัตราการป่วยในโรคที่บางทีเราคิดว่าเฉพาะผู้สูงวัยแต่ประเด็นนี้อายุมันเริ่มลดน้อยลงนะจ๊ะสำหรับผู้ป่วยนะจ๊ะโดยเฉพาะอย่างที่เป็นข่าวที่ล่าสุดก็คือในเรื่องของโรคหัวใจ
2: แ
0: ม
2: ่
0: นนะ
2: ฉะนั้นแล้วท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนใครที่มีอาการ
0: เจ้า
2: แน่นหน้าอกเหมือนเหงื่อมาทับอยู่
0: เจ้า
2: แล้วมันเล้าลงแขน
0: แม่น
2: เหงื่อออก
0: เจ้า
2: แบบผิดปกติ
0: หายใจลำบาก
2: ไปพบแพทย์เลย
0: แม่นแม่น
2: มาต้องรอใดๆทั้งสิ้น
0: เจ้าน
2: ะครับ
0: นอกจากนั้นเพิ่นยังบอกว่าบางทีก็จะมีอาการขาหรือเท้าบวมตวยนะเจ้าอาจจะบวมทั้งสองข้างเมื่อกดดูแล้วจะมีลักษณะบุ่มไปตามนิ้วมือที่กดเนาะนะเจ้าอาจแสดงถึงภาวะน้ำเกินจากภาวะหัวใจล้มเหลว
2: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายนะเจ้าเพราะว่าเคยทดสอบกับพ่อของน้องยุ้ยเนี่ยตอนที่เป็นป่วยนะเจ้าก็มีโรคหัวใจร่วมด้วยนะเจ้าก็คือถ้ากดแล้วอาจจะมีอาการเท้าบวมผิดปกตินะเจ้าพอกดลงไปตามนิ้วมือเนี่ยมันก็จะบุ่มไปตามนิ้วมือแล้วก็ยังไม่ค่อยคืนตัวแต่ใดอันนี้เกิดจากภาวะน้ำเกินจากภาวะหัวใจล้มเหลว
1: ไปหาหมอ
0: นะเจ้าเปิ้นอุกก็คือน้ำท่วมปอดนะ
1: น้ำท่วมปอด
0: เจ้าก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะเจ้าแล้วก็รวมถึงอาการใจสั้นนะเจ้าอย่างเช่นรู้สึกหัวใจเต้นเวยเต้นแฮงบัดสม่ำเสมออาการเต้นหัวใจปกติของคนเฮาจะอยู่ที่60ถึง100ครั้งต่อนาทีนะเจ้าอันนี้อาจจะถ้าว่าท่านมีอาการเดียวเวยเดียวจ้าเนี่ยอาจจะแสดงถึงหัวใจเต้นผิดปกตินะเจ้าแล้วก็อาจจะถึงขั้นหมดสติได้ตัวนะเจ้าโดยหมดสติอาจจะมาหูตัวก็คือวูบไปอันนี้ต้องบอกว่าเป็นไปได้นะเจ้าเพราะว่าสังเกตจากประสบการณ์ตรงที่เจอกับป้อน้องยุ้ยเนี่ยตอนที่เป็นป่วยเฮากับมาหูเป็นมีโรคหัวใจร่วมด้วยก็คือเอาเป็นส่งโรงพยาบาลด้วยโรคอื่นก็ขึ้นวอร์ดเรียบร้อยละก็กำลังจะกินข้าวเนาะขึ้นวอร์ดไปด้วยอาการของความดันเน
1: า
0: ะเจ้าเพิ่นก็กำลังจะกินข้าวก็ยกข้าวมาเฮ้ออยู่ดีง่ายหลังไปเลยเจ้ามันมีปีมันมีคุยง่ายหลังแล้วก็อาจจะเป็นความโชคดีที่ตอนนั้นก็คือยังไม่ได้ไปเตื้อเพราะว่ามีคุณหมอเพิ่นรอจะลงไปทานข้าวมันเป็นช่วงเที่ยงกว่าๆเกือบจะบ่ายโมงละแล้วเพิ่นยืนรอพอดีมีคนไข้ขึ้นวอร์ดมาใหม่ตัวพอดีเพิ่นก็รอให้คนไข้เอาขึ้นวอร์ดให้เรียบร้อยเพิ่นจะไปเพิ่นก็เลยช่วยกันทิ้งกระเป๋าทิ้งทุกสิ่งอย่างแล้วก็ขึ้นปั๊มหัวใจเลยนะจ๊ะปั๊มกว่า2นาทีกว่าจะได้คืน
1: โอ้ดีที่เพิ่นอยู่โรงพยาบ
0: าลเนาะแม่นๆเจ้าก
1: ็
0: ก็บ่ออกเหมือนกันว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คืนแล้วเนาะเจ้าแม่นๆเพราะฉะนั้นโรคหัวใจเนี่ย มันมีอาการร่วมกับในการเป็นโรคอื่นๆตัวซึ่งเราจะต้องใช้การสังเกตพอสมควรนะเจ้าเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์ติ๊กว่าปัจจุบันก็คือในส่วนของการแน่นหน้าอกนะเจ้
1: า
0: แน่นบริเวณกลางหน้าอกไปค่อนทางด้านซ้ายเหมือนกับมีอะไรอย่างมากดทับเนี่ยอาจจะร้าวไปที่กรามแขนหรือว่าสะบักอาจจะแสดงถึงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะเจ้าแล้วก็มีอาการเหนื่อยง่ายหายใจไม่สะดวกเหนื่อยง่ายเวลาออกแรงนะเจ้าหรือว่าออกกำลังหรือเป็นรุนแรงอาจจะมีอาการเหนื่อยขนาดพักนุ่นมอนสูงนอนราบบ่ได้อาจแสดงถึงภาวะหัวใจล้มเหลวนะเจ้าแล้วก็มีอาการขาหรือเท้าบวมนะเจ้าอาจจะบวมทั้งสองข้างเมื่อเรากดลงไปแล้วมันจะบุ๋มไปตามนิ้วที่เรากดนะเจ้าซึ่งอาจจะแสดงถึงภาวะน้ำเกินจากภาวะหัวใจล้มเหลวนะเจ้าแล้วก็มีอาการใจสั้นห่วมตัวนะเจ้ารู้สึกเหมือนหัวใจเต้นเวยหรือว่าบัดสม่ำเสมอกันนะเจ้าอาจแสดงถึงหัวใจเต้นผิดจังหวะนะ
1: เจ
0: ้
1: า
0: ซึ่งหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยบางทีมันอยากเต้นก็เต้นไม่อยากเต้นมันก็หยุดไปเฉยๆเนี่ยนะเจ้าก็ทางเมื่อท่านอาจจะต้องถ้าว่าไปพบแพทย์แล้วอาจจะต้องมีการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าช่วยในบางโอกาสที่มันบาเต้นเนาะจากคือมันเป็นท้องหามยางนึงก็คือหัวใจขี้เกียจเต้นห้องมาเต้นหลายเพราะฉะนั้นจะต้อง
1: ใช้เครื่องต้องสังเกตตัวเก่า
0: ช่วยตัวนะเจ้าหรือว่าถ้าหากนอกเหนือจากนั้นก็คืออาจจะถึงขั้นหมดสติไปเลยก็ได้
1: เจ้า
0: อืม
1: นะประเดี๋ยวนี้คนเฮามันมีเรื่องสุขภาพเข้ามาหนัก
0: เจ้า
1: ประเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เลยมีการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรอาสาพยาบาลชุมชนหรือชื่อย่อว่าอสพปี69นี้นะเจ้
0: า
1: เปิ้นเฮือปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อันนี้อู้กันเชียงใหม่เฮาก่อนเน
0: า
1: ะเปิ้นจะมีค่าอัตราการตอบแทนเฮือเดือนละ 15,000 บาท
0: เจ้า
1: โดยผ่านเมื่อผ่านการอบรมแล้วและทำสัญญาจ้างนะเจ้าแล้วก็ตอนนี้นะเจ้าเปิ้นเปิดรับสมัครนะเจ้าแล้วเปิ้นจะมีการประกาศเนาะประกาศว่าคนมีสิทธิ์เนี่ยวันที่31กรกฎาคมก็คือสิ้นเดือนเนี้ย
0: เจ้าน
1: ะเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเปิ้นก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเนาะประกาศผู้มีสิทธิ์อ่ะ
0: เจ้าม
1: ีสิทธิ์คัดเลือกก่อน31ก็คือวันในวันที่31หลังจากนั้นประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคือวันที่1กันยา
0: เจ้า
1: แล้วก็เริ่มการฝึกอบรมเนี่ยวันที่1ตุลาคมก็คือมันปีงบประมาณน่ะน
0: ุ้ยเจ้าจ้าแม่น
1: เปิ้นบอกว่ามันมีอยู่ทั้งหมดอยู่หลายกลุ่มอยู่ก็คือว่าที่เปิ้นแจ้งมามีกลุ่มผู้สมัครระยะเวลาการอบรมเนี่ยมันจะเป็นแท็ก A นี่ปริญญาตรีท
0: ั่
1: วไปหลักสูตรอบรม240ชั่วโมงแท็ก B นี่ก็คือปริญญาตรีด้านสุขภาพหลักสูตรอบรม120ชั่วโมงแล้วก็มีเห็นกลุ่มคือกลุ่มพยาบาลวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพสุขภาพหลักสูตรอบรม30ชั่วโมงต่ออันอันนี้ให้ชำนาญแล้วเน
0: า
1: ะนะเพราะก็เลยระยะเวลามันสั้นเข้ามาน
0: ะเจ้า
1: แล้วหรือว่าอสมที่มีวุฒิบัตรหรือว่าได้ท่านได้จบปริญญาตรีก็สามารถสมัครได้นะเจ้า
0: เจ้าน
1: ะเจ้าอาสาพยาบาลชุมชนเนี่ยนะเจ้าทำงานเน้นดูแลกลุ่มเปราะบาง4ด้านเนาะได้แก่จะมีกลุ่มผู้สูงอายุอีเน
0: า
1: ะผู้ป่วยติดเตียงอีนะเจ้าผู้ป่วยโรคเรื้อรังหร
0: ือ
1: NCD นั่นแหละแล้วก็แม่และเด็กแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็ยาเสพติดภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภู
0: ม
1: ินะเจ้าอันนี้เปิ้นจะมีเรื่องในของอัตราจ้างน้องมันเป็นอัตราจ้างน้องยุ้ย
0: เ
1: ปิ้นว่า2ปีประเมิน
0: มีการประเมินการทำงานด้วย
1: บัดเดี๋ยวนี้เปิ้นมีตำบลละ1เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ต่อไปในอนาคตอาจจะต้องเพิ่มถ้ามันสำเร็จผลนี่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: วู้ล่ะมันได้ผลเนาะใจอสพเนี่ยมาทำหน้าที่ตรงนี้มันช่วยได้เยอะอีนะก็อาจจะเป็นหมู่บ้านละหนึ่งก็ได้
0: เจ้า
1: เป็นไปได้เน
0: า
1: ะ
0: แม่น
1: เพราะว่าคนเฮาเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาด้านสุขภาพ
0: ม
1: าก
3: ใช่ไหมอย่างหนึ่ง
1: โรค NCD
3: เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 100%
0: แม่น
3: นะครับ
1: มันเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วล่ะประเดี๋ยวนี้
0: แม่นเจ้า
1: แล้วสังเกตก่อนคนสูงอายุประเดี๋ยวนี้ไปจี้ดูแก
3: ่แม
0: ่
3: น
1: 60นี่นะยังใส่ยังเจียวยังงาม
0: สวสวยวิ้ง
1: แม่สวนี่ยังไปว่ายังแบบใจสูงวัยนะสวยวิ้ง
3: เพราะว่าประเดี๋ยวนี้มีคลินิกโดยเฉพาะเชียงใหม่เขานี่นักขนาด
0: แม่
3: ใครไข้งามอย่างใดนะแต่เขาต้องระวังเนอะสมัยก่อนนี่มีหมอกระเป๋า
0: จ้าจ้าแม่
3: ต้องระมัดระวังให้ดี
1: บ
3: ้
1: าน
3: น่
1: ะเจ้าที่ไปตามบ้านนะ
0: บางทีอยากจะสวยด้วยงบน้อยใช้หมอกกระเป๋าม
3: ันจะเหลือเก่าก่อนนะครับอันตราย
0: จ้าเพราะบางทีมันเป็นสารที่มันมีพิษกับผิวหนังเน
1: า
0: ะเจ
1: ้
0: ามันอาจจะมาหันผลตอนนี้แต่ว่าพอเฮาอายุเริ่มสูงขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มหันผลละแต่จะถ้าหากว่ามันถูกวิธีอันนี้ก็ปลอดภัยนะแต่บางทีมันมาถูกวิธีแล้วก็มันเกิดปฏิกิริยากันกับผิวหนังที่โดนฉีดเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นปัญหาสำหรับเฮาต่อไปเหมือนกัน
1: มีผลอยู่
0: เจ้าว่าเอาใส่มันยากแล้วนะเอาออกซ้ำยากเหลือก่อน
1: แม่
0: เจ้าเจ้าอันตรายตัว
3: บริเวณนี้จังหวัดเชียงใหม่เฮานี่เริ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว
0: เจ้า
3: เชิงอาหาร
0: เจ้าน
3: ะครับ
0: อาหารเป็นสื่ออีเตอะ
3: แม่น
0: เจ้า
3: โครงการเนี่ยเปิ้นเริ่มตั้งแต่วันที่25
0: เจ้า
3: จนถึงวันที่27ป่ะครับ
0: เจ้าเจ้า
3: เปิ้นมีการส่งเสริมการทำอาหารพื้นถิ่นโดยเฉพาะอย่างประเดี๋ยวเนี่ยของกรมวัฒนธรรมเน
0: า
3: ะที่เปิ้นจัดประกวดอาหารแต่ละจังหวัด
0: จ
3: ังหวัดเชียงใหม่เขามี3เมนูที่เพิ่นฮือไปช่วยกันบดว่าจะเฮือเมนูไหน
0: หันแวบๆเหมือนกันอาจารย์ติ๊กลองอู้ฟังคำกล่าวเจ้า
3: เป็นเมนูชูอาหารถิ่นจังหวัดเชียงใหม่นี่มี1นี่ขนมเปี้ยงลิ้นหมา
1: อันที่2
0: เจ้า
3: ห่อนึ่งไก่ใส่ผํา
0: อ
3: ันที่3นี่เป็นน้ําหนัง
0: เจ้า
3: 3เมนูเนี่ยอยากจะได้เมนูไหนเป็นเมนูประจําจังหวัดเพิ่นฮือไปโหวต

0: ที่จริงเนี่ยน่าจะแยกโพดไปเลยนะครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีสามเมนูสามโพดโพดไหนมียอดไลค์นัก
1: แม่นมีคนกดถูกใจนัก
0: แม่นเพราะว่าจะเป็นไอคอนอย่างกระตาม
1: เจ้าเจ้า
0: ถือว่าเป็นยอดไลค
1: ์
0: จะตัดสินง่าย
1: เจ้า
0: อีนี่เนี่ย
2: มาได้เนี่ยไปตั้งมาสามเมนูเตี้ย
0: สามเมนูของจังหวัดเชียงใหม่
1: ไม่เลือกมาจากในหลายเมนูละคัดมาละแล้วสามเมนูเนี่ย
2: ขนมดินมานี่เคยกินก่อ
0: นเจ้าเคยนะผมเคยได้ยินเลย
1: เดี๋ยวต้องเซอร์แซนติกจิมก่อนเจ้า
2: ถ้าใครเคยนะ
0: ครับ
2: วันศุกร์เพื่อไปการนัดทกศมีแม่อุ้ยทั้งคน
0: อ๋อข้างอาชีวะน่ะกะ
2: ป้อนคายในห้าน่ะในที่มันมีถึงเตียงวันเนอะวันศุกร์นะเจ้า
1: เจ้า
2: แม่แต่ว่าแม่หลวงวันซื้อละแม่หลวงซื้อมากิน
0: คำ
2: ขนาด
0: ก
2: ็ท้องขนมลิ้นหมา
1: เจ้าเจ้า
2: คนเท่าเนอะวันจะแพงนะ
1: เจ้า
2: เออ
1: ซอกกินยากเหมือนกัน
2: ใช่มาแพง
1: เจ้า
2: สิบบาท
1: ม
2: ันจะหลายชิ้น
0: มันจะคล้ายๆขนมเกลือก่อนตีใจข้าวกล้ำสีแดง
2: แป้งข้าวกล้ำ
1: แม่นเจ้า
2: แป้งข้าวกล้ำ
1: แล้วก็โรยแบบเปาแม่นเจ้า
2: โรยแบบเปา
1: ล
2: ้ำขนมลิ้นหมา
1: เจ้าบางคนถ้าชอบหวานแฮมก็ไปจิ้มน้ำตาลแฮ
2: ม
1: แ
2: ต่ก็จะแถมน้ำตาลให้ตัว
0: แต่ก็งงแฮมอย่างหนึ่งว่าจะชูอาหาร
1: เจ้า
0: แล้วก็มีขนมแม่นแทนที่เพื่อจะแยกนะว่าอาหารหนึ่งเมนูขนมหนึ่งเมนูมันก็เลยทำให้การตัดสินใจเฮาจะเอาขนมตัวเนื้อจะเอาอาหารตัวเนื
1: ้อ
0: มันก็เลือก
1: เน
0: ี่
1: ยเจ้าเจ้าและหลายคนก็จะมีความเห็นต่างไปว่าอย่างอื่นที่มันลำก็มีรอ
0: แม
1: ่กว่าสามอย่างนี้แต่ตอนนี้คือมันเลือกมาละสามอย่างเจ้าก็ช่วยกันส่งเสริมดีกว่าอันไหนก็ตึงลำ
2: น้ำหนักตัว
1: เจ้า
0: ครับน้ำหนักนี่ก็ลำ
1: แม่น้ำหนักก็ลำแล้วก
2: ็
1: ห
2: ่
1: อนึ่งไก่ใส่ผัมนี่ก็
0: ห่อนึ่งไก่นี่ผมมากเน
1: อะแต่พอใส่ผัมเอ๊ห่อนึ่งมาออกว่ารสชาติจะเป็นจะได้
2: เขาก็กินเขากล้าห่อนึ่งไก่
1: เจ้า
2: แต่คำว่าใส่ผัมตอนนี้เขายังไม่เคยกิน
1: เ
2: พื่อนเนี่ยจะได้
0: ถ้าว่าใส่ใบตะเสือนี่คุ้นเน
1: า
0: ะ
1: แม่แม่เจ้า
0: เพื่อนแน่จะเอา
2: เพื่อนเอาผัมมาผสมด้วยกัน
0: มันเป็นการอะแดป
1: หรือว่าการ
0: ซุปเปอร์ฟู้ดเข้าไปแ
1: ฮมบูรณาการอาหารร่วมกัน
0: เพิ่มมูลค่า
1: เจ้าเจ้าแล้วก็บริเวณนี้ผัมนี่หรือว่าไข่น้ำที่คนไทยเป็นท้องเนี่ยมันมีคุณค่าทางอาหารด้วย
0: แ
1: ม่นแม่น
0: ส่งเสริม
2: เอามาใส
0: ่แม่นเป็นการส่งเสริมเกษตรกรที่มันปลูกผัม
1: เจ้าเจ้าก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันอยู่ว่า
2: น้ำหนักนี่เป็นน้ำกินก็เป็นยางหูก่อน
1: เจ้า
2: ตะกี้ถามยังมีไผ่อู้เต้ออ
1: ันอย่างก็น้ำพริกน้ำหนอกระทั่งยุ้ยเคยกินตอนสมัยป้าอยู่เน
2: า
1: ะ
2: กินน้ำหนังนี่เป็นเจ้ากินกับอันนี้นะน้ำผักตัว
1: แม่เจ้าแม่
2: ก
1: ็เจ้าแม่แม่คนบ่เคยกินก็เอ๊ะมันอย่ามาดูดปากแต่ต้องให้ครบเต
0: ้อแต่ต้องมีคำเตือนนะครับว่าเวลากินน้ำหนังต้องเอาน้ำแอมมาตัว
2: เองมันตีคอ
1: เจ้าก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของอาหารเมืองบ้านเฮาเนาะ
2: แต่แม่หลงชอบกินข้าวแคบ
1: เจ้าร
2: ู้จักข้าวแคบ
0: ข้าวแคบครับ
1: เจ้า
0: เวลาซื้อ
2: มันจะมีตึ้งทอดมีตึ้งย่าง
0: กำซื้อนี่เป็นแผ่นจะดีมาถึงบ้านได้อย่าง
2: เดียวเตียวมด
1: มาเป็นมาเป็นการต้องหากินเจ้า
2: แม่หลวงชอบซื้อเพิ่นขายถุง5บาทเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: ก่อนนี่2บาท3บาทนะ
0: คร
2: ับ เด
0: ี๋
2: ยวน
0: ี
2: ้อย่างมันก็แพงเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: เพิ่นขายเป็นปุ๊ก1มี5ถุง
1: เจ้า
2: ถ้าเอาไปซื้อที่กาดเมื่อเจ้าประตูเชียงใหม่เพิ่นจะขายปุ๊ก20บาท
1: เจ้า
2: คือ5
1: ถุงน้อยแล้วเปิดก็จะมากกับเป็นปุ๊กนะ
2: เจ้าล้ํา
1: ต้องบอก
2: เอาแบบย่างเนอะ
1: เจ้า
2: ถ้าแบบทอดมันก็ล้ำแต่ว่ามันจะมัน
1: เจ้าม
2: ันอมน้ำมันหน่อย
1: ถ้าหากว่าจะได้หั่นเลิงแหมน้อยในทุกอำเภอก็คือในช่วงของปีใหม่เมือง
2: แม่น
1: เพื่อจะไปดำหัวกัน
2: แม่นเอาข้าวแคบไปตัว
1: เจ้าแล้วมันนอก
2: จากข้าวแคบ
1: ข้าวแตน
2: ข้าวแตนที่มันบ่มีแน่นะที
1: ่
2: มันบ่มีน้ำมอย
0: น้ำมอย
2: หน้าข้าวแตนเมืองแต่แต
1: ่
2: ที่น้องยุ้ยซื้อมาวันนั้น
1: เจ้ามีข้าวแคบแล้วก็มีข้าวคั่วแหม
2: เออข้าวคั่วแหม
0: ทำมาจากข้าว
1: เจ้าอันนี้ก็จะออกหวานหวาน
2: เจ้า
1: เจ้า
0: แต่คนโบราณบ้านเฮานี่เก่งแต่แต่นะครับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเน
2: าะปัญญานะ
1: เจ้าเจ้า
0: อันนี้ถ้าหมู่เฮาบ่ช่วยกันสืบพี่สารหอยเอาไว้เนี่ย
1: ม
0: ันก็จะมามีละนะครับอย่างช่วงเนี้ยที่ทุกคนร่วมกันสืบพี่สารหอยเนี่ย
1: เจ้า
0: ประเพณีถวายเทียนพรรษา
1: แม่
0: นะครับหลายตี้หลายตังเน
1: า
0: ะ
2: แม่หลวงเขาไปถวายมาละเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี
0: ่ครับ
2: โอ้บุญก่อได้ไส้ก่อ
1: เจ้าเจ้าน
2: ายกประเดชเพิ่นเลี้ยงเข้ากันตัวหร
1: อ
2: กไปกันทั้งหมด9วัดในตำบล
1: เจ้า
2: ไปกันม้วนอิมอกอิมใจน้องยุ้ยนั่งรถรางไปกัน
1: เจ้า
0: ครับ
2: เจ้าไม่ต้องเอารถไปหลายกัน
0: ครับ
2: นั่งรถรางไปกันเป็นแถวเป็นแนว
1: เจ้าของตาหังดงจะไปวันที่27วันจันทร์นี
0: ้
1: ห
0: นองปลาข้างกับ27เ
2: หมือนกันไปกันน้อยเมื่อวันที่23
1: เจ้าวันในเขตเจ้า
2: เจ้า
1: ก็เอิญจวนๆเนาะใครใกล้ที่ไหนก็ไปที่ฮั่นก็ได้เนาะเจ้าบางคนอาจจะไม่ได้ไปทําบุญในช่วงของเทศกาลพอดิบพอดีนะเจ้าทําก่อนก็ได
2: ้แม่น
1: เนาะเจ้าได้บุญเหมือนกัน
2: ไปตานก่อน
1: แม่น
2: ก็เข้าภาษา
1: เจ้าเจ
0: ้
1: าก็ต้องฝากกันไว้ด้วยแล้วก็ฝากอย่างที่อาจารย์ติ๊กว่าก็คืองดเหล้าเข้าพรรษา
0: แม่นพักตับพักไตนะ
1: เจ้าเจ้า

0: ก็ย่างนะข้าวภาษานี่ก็อินดูตุเจ้าเน
1: อะใหญ่ใหญ่เจ้า
0: หอนึ่งมันน่าไป
2: ครับมีหอนึ่งก็เลยมีขั้วโฮแน่นอนบ้านเฮา
1: แล้วก็ขั้วหอนึ่ง
0: มันจะมีมันจะมีหอนึ่ง
1: เจ้า
0: แกงเล
1: ็กขนมจ๊อก
0: แคบหมูที่เพื่อนจะเอาไปใส่บาตรกันนะ
1: เจ้า
0: ขนมจ๊อกนี่ก็จะน่าขนาด
1: ละแ
0: ล้วก็ข้าวต้มมัดตัว
1: เจ้า
0: น้องมีข้าวขนมลิ้นหมาอย่างที่กี้ตัวนั่นแหละที
2: ่
0: เขาว่า
2: อู้ถึงหอนึ่งไงเนี่ยมันย้อนไปในวัยที่เป็นละอ่อนสมัยก่อนนะครับเปิ่นจะเข้าภาษานี่ประตึงมีอ้อยหรอกแล้วยุคช่วงนั้นมันจะมีกวางนะครับแมงกวาง
1: แม่น
2: บัดนี้บ่ค่อยหันละ
1: มีแต่น้อยลงจากปริมาณน้อยลงเจ้าแล้วส่วนใหญ่กวางซงเนี่ยที่เฮามีเขาที่เป็นอมจนกันก็เซาะยากขนาด
0: ไม่มีละ
1: เจ้า
2: เปิ่นจนกับตะหางดงนะเนินนักนะ
1: แม่นเจ้าบัดนี้อันถ้าส่องตกต่ําอันเป็นเฮาว่าไฟกิ่งถนนนะหันก็แมงเป็นเฮาว่าอ่ะกวางแม่อีอูด
2: แม่อีอูด
0: แมงนูน
1: ก็คือกวางที่มันมีเขานะกวางตัวแม่
0: ไม่ใช่แมงนูนเนาะไม่ใช่เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ใช่เจ้าจากคนละอย่างกันนะเจ้า
0: เป็นกวางแม่
1: เจ้าถ้ามันแซ่ซ้อแซ่เนี่ยเฮาโหละนี่เสียงกวางเนาะเนี่ยแต่ว่าจะเป็นกวางโซงกับกวางแม่อีอูดจะว่ากัน
2: มันคือย้อนไปสมัยไปขยมวัดมันม่วนแต่นะคร
1: ับ
2: สมัยก่อนนะครับประเดี๋ยวอันนี้มันก็เปลี่ยนไปแม่นครับ
1: เจ้าเจ้าย
2: ุคสมัยที่เปลี่ยนไป
1: หลายอย่างเฮาก็ต้องปะเนาะบูรณาการให้มันอยู่ร่วมสมัยให้มันได
2: ้
1: นะเจ้าเพราะว่าเสน่ห์ของคนเมืองบ้านเฮามันก็ถือว่าถูกตาต้องใจนักท่องเที่ยวพอสมควรเหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าทิวทัศน์บ้านเฮาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาแอลนักขึ้น
2: แล้วที่สำคัญบ้านเฮามันของกินมันล้ำ
0: แม่น
2: มันหลากหลาย
0: เสน่ห์นะ
1: แม่น
0: เมืองเชียงใหม่เฮาเนี่ยมีคนไม่ใช่คนเปิ้นพูดห้องว่ามีเสน่ห์ปลายจวัก
1: เจ้า
0: คือย่ากินล้ำ
1: ก็เป็นอัตลักษณ์ของเฮา
0: ร้านอาหารบ้านเฮาก็นักละ
2: ครับแม่นครับ
0: มาเจอลงไปโพสที่ TikTok แต่ละตี
2: ครับ
0: ก็รีวิวกันเนาะ
1: แม่น
0: โอ้มีร้านอาหารร
1: ้
0: านกาแฟร
1: ้
0: านกาแฟนี่ก็ยังนักนะ
1: บ
0: ริเวณเชียงใหม่เฮานักขนาดนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ร้านอาหารแฮมแล้วบัดเดี๋ยวนี้มันมีหลายตีหลายตัง
2: ครับ
0: เนาะเพราะว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองที่น่ากินนะ
1: เจ้า
0: แม่หลวงชอบเปิดดูแล้วก็ไปลอง
2: ครับ
0: นะนี่เป็นคนชอบ
1: ไปจะได้เอามาเล่าให้ท้
0: าย
1: พิสูจน
0: ์มาลำเต๊กโกฮะ
2: แม่หลวงอู้ถึงตรงนี้แล้วผมอยากประชาสัมพันธ์ให้อปท.ทุกที่เลย
1: เจ้าเจ้า
2: ช่วยไปรีวิวนะครับให้กับร้านค้าร้านอาหารในชุมชน
1: เจ้า
2: อย่างเทศบาลตำบลหนองปลาข้างเนี่ยเขาไปรีวิวครับ
1: เจ้าเจ้าร
2: ีวิวร้านอาหารในชุมชนเนี่ยเจิญจวนให้คนในตำบลเนี่ยมาอุดหนุนกันแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับเพิ่นได้ฮู้จักแล้วก็มาช่วยอุดหนุน
0: เป็นเรื่องที่ดี
2: แม่นโดยที่พี่น้องประชาชนบ่ต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วอาศัยเพจหรือว่าช่องทางของทางเทศบาลเนี่ยสื่อสารออกไปให้กับผู้ประกอบการนะครับอยากจะเชิญชวนเนาะอปท.หลายๆตี
1: ้
2: หลายๆตี้หันเพจหนองปลาข้างแล้วก็เริ่มตัวมาละ
1: แม่น
2: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
1: แล้วก็ปัญหาว่าเจ้าของร้านเองบางทีเปิดร้านแล้วก็บางทีเป็นอาจจะสำรวจได้บ่ค่อยมาบอกก็ได้เนาะบอกอปท.ในพื้นที่ของท่านว่าอยากจะโปรโมทร้านขอออกช่องเฮือกามหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าเขาก็จะไปช่วยเปิ้นในการประชาสัมพันธ์เนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเจ้าแต่ว่าตอนนี้พอเวลาไล่หลังมาแล้วเจ้า
0: หม
1: ุ
0: นติ
1: ้
0: วๆล่ะ
1: หมุนติ้วๆเจ้าใครไม่อยากฝากทิ้งท้ายก็เจ้าเจริญเลยเจ้า
0: เจ้าช่วงนี้เนาะหน้าฝนเนาะท่านใจรถใจถนนต
1: ้
0: องระมัดระวังเพราะว่ามันมีเหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วนะจากติ๊กเน
2: า
0: ะเนี่ยว่ารถชนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถชนละอ่อนนะเจ
1: ้
0: า
1: เจ้า
0: ขอคือท่านระมัดระวังตัว
1: น
0: ะเจ้าเมาบ่ครับ
1: เจ้าเจ้า
0: เพราะว่าใกล้เข้าภาษาแล้วนะเจ้าเมาก็รับอยู่บ้านท่านนั่นต้องไปทางใดนะเจ้าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตัวท่านเองแล้วก็ของครอบครัวคนอื่นตัว
1: เองครับเจ้าฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของไฟส่องสว่างไฟทิ้งนะเจ้าถ้าหากว่าท่านช่วยตรวจสอบหน่อยเตอะถ้าเกิดว่ามันมืดแล้วเนี่ยหรือว่ามันขัดข้องมันหมอออกไปแก้ไขกรรมเนาะเจ
2: ้
1: ามันจะได้ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด
2: ้วยสุดท้ายแต่แล้วนะครับฝากนะครับเรื่องยาเสพติดนะคร
1: ับ
2: ตอนนี้90วันนี้บัดนี้มาหลายวันละยับกันได้ถึงวันนะครับฉะนั้นแล้วจะไปใกล้นะครับยาเสพติดนะครับเป็นสิ่งที่บ่ดีนะครับห่างได้ห่าง
1: เจ้า
2: บ่ดีไปยุ่งนะครับ
1: แม่นๆมันสร้างความเสียหายบ่ว่าจะตัวเก่าหรือว่าครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ทางหลังด้วย
2: ครับ
1: นะเจ้าก็ฝากกันไว้แล้วก็ต้องนํารายการคุยข่าวอปมช.ลาไปก่อนในวันอาทิตย์เนาะวันสบายๆพักผ่อนอยู่กับบ้านจะอีนะเจ้าแล้วก็เฮาจะปิ๊กมาปะกันในสัปดาห์หน้าพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่เอามาเล่าให้กันฟังแหมนะเจ้าแต่จะเป็นอย่างพ้องนั้นต้องติดตามแล้วนะเจ้าสําหรับวันนี้ต้องนํารายการลาไปก่อนบ่ว่าจะเป็นน้องยุจารวันขยันอปมช.จากอําเภอหางดงเจ้า
0: เจ้าข้าเจ้าตุลากิตติกุลแม่หลวง องนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: ครับผมเอกสิทธิ์ปินตาครับอาจารย์ติ๊กครับจากพคบ.เชียงใหม่ครับ
1: เจ้าขอบคุณทุกท่านทุกคนนะเจ้าที่ติดตามฟังเฮาจนจบรายการสำหรับวันนี้ลาไปก่อนละเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
7: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2570กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2517ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้จึงจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีมีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวานี้สำหรับห้องจัดแสดงพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลสกัดยาเสพติดล็อตใหญ่2คดียึดยาบ้ารวมกว่า17ล้านเม็ดเร่งขยายผลตรวจสอบในทุนผู้อยู่เบื้องหลัง
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน2คดีรวมตรวจยึดของกลางยาบ้าได้กว่า17ล้าน6แสนเม็ดคดีแรกเป็นผลงานของกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีที่สืบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาชายทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดได้2คนพร้อมของกลางยาบ้า9ล้าน6แสนเม็ดในพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีโด ดยพบพฤติการซุกซ่อนยาเสพติดอำพรางมากับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตรอย่างกะหล่ำปลีจากทางภาคอีสานเพื่อเตรียมนำมาพักสต็อกไว้ตามบ้านเช่าหรืออพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพมหานครก่อนกระจายต่อคดีที่2เป็นผลงานของกองบังคับการตำรวจนครบาล7ที่สกัดจับยาบ้าได้8ล้านเม็ดในพื้นที่จังหวัดลพบุรีซึ่งแม้ผู้ต้องหาจะขับรถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่และหลบหนีไปได้แต่ทางตำรวจได้เตรียมขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วโดยเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและเส้นทางการติดต่อสื่อสารเพื่อกวาดล้างนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีจุดตรวจบุเกะซามีจังหวัดนราธิวาสพร้อมเดินหน้าบูรณาการระบบดิจิทัลด้านความมั่นคง
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่โรงพยาบาลระแงะจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบหินะอายุ10ขวบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบสิ่งของและทุนการศึกษาพร้อมให้กำลังใจเด็กชายฮาบิบหลังทราบว่ามีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพพร้อมอวยพรให้หายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและประสบความสำเร็จตามความตั้งใจในอนาคตนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีและโครงข่ายของในพื้นที่ให้เป็นระบบเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยด้านความมั่นคงรวมถึงอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
9: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
9: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
8: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอปรัชญาพรตันกิติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยค่ะก็ไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทชเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ถ้าเรายังคิดถึงกันผลงานของบูเชสค่ะคนเป็นห่วงเรื่องของอาหารการกินเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยมีอาการท้องอืดถ่ายไม่สุดท้องผูกสลับท้องเสียอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่ว่าเป็นอาหารที่กินทุกวันก็ได้ซึ่งลำไส้ไม่ได้เสียจากอาหารแค่มื้อเดียวแต่พฤติกรรมกินซ้ำๆโดยเฉพาะอาหารไขมันสูงน้ำตาลสูงใยอาหารต่ำแล้วก็อาหารแปรรูปนะคะจะส่งผลในให้ระบบขับถ่ายทำงานแย่ลงแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการอักเสบของลำไส้ในระยะยาวนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกไส้กรอกเบคอนแฮมของทอดอาหารไขมันสูงพวกน้ำหวานอาหารที่เป็นมีครีมเยอะๆนะคะขนมปังขาวหรือว่าอาหารสำเร็จรูปอาหารแปรรูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขนมหรือว่าเครื่องดื่มสูตรที่บางชนิดเนี่ยให้ความหวานมากเลยนะคะการที่ต้องดูแลลำไส้เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเติมผักอาหารที่มีกากใหญ่มีไฟเบอร์เลือกผลไม้แทนน้ำผลไม้นะคะทานถั่วทานธัญพืชไม่ขัดสีให้หลากหลายแล้วก็เลือกอาหารที่มีจุลินทรีย์ดีอย่างเช่นโยเกิร์ตรสธรรมชาติอาหารหมักที่สะอาดหรือจะเป็นพวกโปรไบโอติกนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็ขยับร่างกายทุกวันค่อยๆลดของทอดน้ำหวานอาหารแปรรูปแล้วก็เนื้อแปรรูปด้วยซึ่งบางทีไม่จำเป็นต้องงดทั้งหมดแต่ว่าการลดก็คือการเลือกให้สมดุลคือจุดเริ่มต้นของลำไส้ที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพที่ดีในระยะยาวกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของลำไส้เราก็ต้องดูแลนะคะเพราะว่าจะเป็นระบบทั้งระบบเลยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีการขับถ่ายดีขึ้นถ้าเราปรับพฤติกรรมการกินแล้วก็ช่วงนี้จะต้องระวังเรื่องของการตรวจสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยโรคบางโรคอาจจะต้องมีการตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นไปตรวจสุขภาพกันด้วยค่ะ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆแล้วก็สามารถที่จะไปกดไลค์กดติดตามได้นะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คอินกันได้ที่ TikTok พิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่ถ้าพูดถึงการเดินทางแล้วก็การใช้รถใช้ถนนตอนนี้มีเรื่องใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ที่จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่1สิงหาคมนะถ้าค้างชำระไม่ได้ป้ายภาษีจริงซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเองก็เปิดเผยค่ะว่ากรมการขนส่งทางบกมีการลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1แนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใหม่ตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองและก็หลักนิติธรรมนะคะเน้นย้ำความคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนพร้อมสืบสานแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565ถึง2570ที่จะลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนระบบใหม่นี้เนี่ยจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งหลักฐานการแจ้งเตือนรวมไปถึงข้อมูลของเจ้าพนักงานจราจรผู้ยอมก็คืออนุมัติใบสั่งได้อย่างชัดเจนก็คือจะเป็นระบบออนไลน์นะคะกรณีผู้ชำระภาษีรถยนต์ประจำปีมีใบสั่งค้างชำระสามารถชำระค่าปรับณจุดบริการของกรมการขนส่งทางบกได้ทันทีถ้าหากว่ายังค้างชำระค่าปรับแม้จะชำระภาษีประจำปีแล้วก็จะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีฉบับจริงจนกว่าจะดำเนินการชำระค่าปรับครบถ้วนค่ะสำหรับมาตรการดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้กับใบสั่งจราจรที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะโดยไม่มีผลย้อนหลังหากผู้กระทำผิดได้รับใบสั่งแล้วไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนดพร้อมหนังสือแจ้งเตือนข้อมูลก็จะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกภายใน 60-90 วันซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นผลกระทบต่อการรับป้ายภาษีฉบับจริงตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายน2569นะคะเพื่อที่จะสร้างวินัยการขับขี่แล้วก็ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศด้วยก็เลยมีการที่จะช่วยกันนะคะมีการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีการสั่งที่เรียกว่าเป็นการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะแล้วก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใหม่ด้วยซึ่งเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้ที่ทางกรมการขนส่งทางบกนะคะก็จะมีรายละเอียดให้ดูด้วยค่ะ

ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของการรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศก็คือกรมการจัดหางานนะคะเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเป็นประเทศสิงคโปร์ค่ะกับนายจ้างชั้นนำ4บริษัทรวม5ตำแหน่งจำนวน220อัตรานะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตลอด24ชั่วโมงก็จะเป็นการที่รัฐจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือว่าดำเนินการใดๆไม่ว่าจะเป็นค่าบริหารจัดการการจัดส่งค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพหรือว่าค่าตั๋วเครื่องบินนะคะเนื่องจากว่านายจ้างเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้วก็คือจะมีตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานขายพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคมีเงินเดือนตั้งแต่ประมาณ 24,000 บาทไปจนถึง 44,000 บาทนะคะตามตำแหน่งแล้วก็บริษัทที่เข้าทำงานผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีอายุ20ถึง45ปีสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือว่าม.6ขึ้นไปแล้วก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มีประวัติอาชญากรรมแล้วก็มีคุณสมบัติตามที่นายจ้างกำหนดในแต่ละตำแหน่งกันด้วยยังไงก็เข้าไปดูกันได้นะคะท่านใดสนใจที่จะไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ไปดูเงื่อนไขแล้วก็คุณสมบัติเพิ่มเติมกันได้ด้วยค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงใครทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3

0: ดูช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
0: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
0: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
0: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
2: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ ITI Talk ได้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็มาพบกันนะครับทางรายการก็มีข่าวสารในด้านของเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเพื่อที่จะรู้เท่าทันรูปแบบกลโกงต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของทรัพย์สินและข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับวันนี้นะครับก็มาพบกันทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในส่วนของทางศูนย์ AOC นะครับที่ได้มีการแนะ5วิธีนะครับในการใช้บัญชีธนาคารอย่างปลอดภัยห่างไกลบัญชีม้าและก็ป้องกันบัญชีถูกอายัดโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับบัญชีม้ายังคงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ขบวนการอาชญากรรมออนไลน์ใช้ในการรับโอนและก็ซ่อนเส้นทางการเงินจากการหลอกลวงประชาชนก็ทำให้หลายคนเข้าใจว่าผู้ที่ถูกอายัดบัญชีต้องเป็นผู้ร่วมขบวนการเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับประชาชนบางคนอาจได้รับผลกระทบหากรับโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวโดยจากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือศูนย์ AOC 1441กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DEตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2566จนถึง30มิถุนายน2569ก็พบว่ามีบัญชีต้องสงสัยเป็นบัญชีม้า 1,423,695 รายและมีผู้ตกเป็นผู้เสียหายแล้ว 768,682 รายจึงขอแนะนำประชาชนให้ใช้บัญชีธนาคารอย่างรอบคอบเพราะเพียงธุรกรรมที่ดูเหมือนปกติก็อาจนำไปสู่การตรวจสอบหรือว่าการอายัดบัญชีตามกระบวนการทางกฎหมายได้นะครับบัญชีถูกอายัดได้อย่างไรทั้งที่ไม่ได้ร่วมขบวนการนะครับเมื่อผู้เสียหายแจ้งความคดีออนไลน์เจ้าหน้าที่จะมีการเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อสกัดการโอนเงินต่อไปยังบัญชีต่างๆหากพบว่าบัญชีใดมีความเชื่อมโยงกับเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดบัญชีนั้นก็จะถูกอายัดชั่วคราวเพื่อรักษาพยานหลักฐานและก็ป้องกันไม่ให้เงินถูกเคลื่อนย้ายหลายกรณีเจ้าของบัญชีอาจไม่เคยรู้จักมิจฉาชีพมาก่อนแต่รับโอนเงินจากบุคคลอื่นหรือการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ไม่ทราบที่มาจนทำให้บัญชีเข้าไปอยู่ในเส้นทางการเงินของขบวนการโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่ง5วิธีในการใช้บัญชีธนาคารอย่างปลอดภัยทางศูนย์ AOC 1441ก็ได้มีการแนะประชาชนป้องกันความเสี่ยงนะครับก็คืออย่าให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารของท่านไม่รับโอนเงินไม่รับฝากเงินหรือเปิดบัญชีแทนผู้อื่นเพราะจะเข้าข่ายเป็นบัญชีม้าเก็บรักษาข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านเป็นความลับไม่เปิดเผยรหัสพิน OTP Mobile Banking Password หรือข้อมูลส่วนบุคคลให้คนอื่นตรวจสอบก่อนโอนเงินทุกครั้งตรวจสอบชื่อบัญชีผู้รับเงินและวัตถุประสงค์ของการโอนโดยเฉพาะเมื่อถูกเร่งรัดให้รีบโอนเงินติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเป็นประจำเปิดแจ้งเตือนผ่าน SMS หรือ Mobile Banking และตรวจสอบรายการผิดปกติทันทีหากบัญชีถูกระงับอย่าตื่นตระหนกติดต่อธนาคารและก็ศูนย์ AOC 1441เพื่อรับคำแนะนำพร้อมเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตรวจสอบหากบัญชีถูกอายัดต้องทำอย่างไรนะครับทางศูนย์ AOC 1441ได้มีการแนะนำนะครับไม่ควรที่จะตื่นตระหนกเนื่องจากการระงับการใช้บัญชีเป็นมาตรการตามกฎหมายเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็ตรวจสอบธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยไม่ได้หมายความว่าเจ้าของบัญชีเป็นผู้กระทำความผิดเสมอไปสิ่งที่ควรดำเนินการโดยเร็วได้แก่ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน SMS หรือช่องทางการแจ้งเตือนของธนาคารและปฏิบัติตามคำแนะนำของธนาคารติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีเพื่อสอบถามรายละเอียดและก็ยืนยันสถานะของบัญชีเตรียมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเช่นหลักฐานการทำธุรกรรมเอกสารการซื้อขายหรือเอกสารแสดงที่มาของเงินเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบกับธนาคารติดต่อ
ศูนย์ AOC 1441เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดำเนินการอย่างรวดเร็วและให้ข้อมูลที่ครบถ้วนก็จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการระงับการใช้บัญชีและศูนย์ AOC 1441ก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนว่าให้ยึดหลักง่ายๆก็คือไม่เปิดไม่ขายไม่ให้ใช้ไม่รับโอนแทนและไม่โอนต่อให้คนแปลกหน้าก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการตกเป็นบัญชีม้าและป้องกันปัญหาบัญชีถูกอายัดได้อย่างมากเมื่อถูกหลอกลวงก็รีบโทรแจ้งศูนย์ AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับของทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นะครับนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันนะครับก็มีเรื่องราวที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับ

วัสดีครับเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเรามีสภาพบุคคลแล้วตามกฎหมายการมีสภาพบุคคลนี้ทำให้เรามีสิทธิ์ที่จะจัดทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินของเราได้ตามกฎหมายแต่อาจมีบุคคลบางประเภทที่วุฒิภาวะของร่างกายหรือสติปัญญาจำเป็นต้องมีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองบุคคลเหล่านี้โดยจำกัดความสามารถในการใช้สิทธิ์บางประการเพื่อป้องกันมิให้จัดทำการงานหรือจัดกิจการไปในทางที่อาจเสื่อมเสียแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งในวันนี้ขอหยิบยกเรื่องของคนเสมือนได้ความสามารถมาเล่าให้ฟังนะครับคนเสมือนได้ความสามารถนั้นตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดเหตุที่อาจเข้าข่ายการเป็นคนเสมือนได้ความสามารถซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถจะจัดทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินของตนเองได้มีด้วยกันดังต่อไปนี้ 1. กายพิการคือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพิการหรือไม่สมประกอบไม่สามารถจัดทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินได้เช่นคนปกติทั่วไป 2. จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบคือผู้ที่มีจิตใจไม่ปกติแต่ไม่ถึงขนาดเป็นคนวิกลจริตเป็นผู้ที่มีความรู้สึกผิดและชอบเหมือนกันแต่หากบางครั้งบางคราวมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบอาจจะมีผลเนื่องมาจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือชราภาพก็ได้ 3. ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจินคือบุคคลที่ใช้จ่ายเงินทองอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่มีเหตุผลสมควรไม่จำเป็นและไร้ประโยชน์จนทรัพย์สมบัติของตนได้ร่อยหรอลงซึ่งเป็นภัยอย่างร้ายแรงสำหรับตนเองและครอบครัว 4. ติดสุรายาเมาได้แก่ผู้ที่ชอบดื่มสุราของมึนเมาหรือเสพสารเสพติดอื่นๆเป็นนิจศีลจนเกิดการเสพติดมีอาการมึนเมาสภาพแทบจะไม่ปกติเป็นเหตุให้กายสติปัญญาความรู้สึกผิดชอบเสื่อมทรามหรือวิปลาสได้ 5. มีเหตุอื่นใดในทำนองเดียวกันนั้นจะต้องมีผลทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถจัดทำการงานโดยตนเองได้หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวหากเข้าเหตุหนึ่งเหตุใดที่กล่าวมาข้างต้นคู่สมรสหรือผู้บุพการีซึ่งได้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดหรือผู้สืบสันดานซึ่งได้แก่ลูกหลานเหลนลื่อหรือผู้ปกครองหรือผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นหรือพนักงานอัยการสามารถร้องขอต่อศาลสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนเสมือนได้ความสามารถและจัดให้อยู่ในความพิทักษ์ของบุคคลที่เรียกว่าผู้พิทักษ์ได้ต่อไปหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆในเรื่องของ AI นะครับหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ซึ่ง AI นี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่สามารถที่จะสร้างรูปสร้างวิดีโอต่างๆซึ่งตอนนี้นะครับก็มีการเตือนภัยเรื่องของการละเมิดความเป็นส่วนตัวระดับโลกนะครับเมื่อ AI นั้นสร้างภาพบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2026องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ Global Privacy Assembly ก็ได้มีการออกแถลงเตือนภัยขั้นรุนแรงนะครับเกี่ยวกับระบบ AI ที่สามารถที่จะสร้างภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเสมือนจริงของบุคคลต่างๆโดยไม่ได้รับความยินยอมทางเครือข่ายก็ได้มีการเน้นย้ำถึงอันตรายที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างภาพลามกอนาจารโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมการหมิ่นประมาทการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์รวมถึงความเสี่ยงร้ายแรงนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนทางนี้มีการเรียกร้องให้องค์กรและก็ผู้พัฒนา AI มีการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดสร้างระบบป้องกันที่แข็งแกร่งรักษาความโปร่งใสและต้องมีกลไกในการลบเนื้อหาที่สร้างความเสียหายออกอย่างรวดเร็วที่สุดพร้อมย้ำเตือนนะครับว่าการนำ AI ไปใช้ล่วงละเมิดในลักษณะนี้ก็อาจจะเข้าข่ายความผิดทางอาญาในหลายประเทศด้วยซึ่งการออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลกโดยเรียกร้องให้ความร่วมมือในการออกกฎระเบียบควบคุมอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะป้องกันสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และก็สิทธิ์ขั้นพื้นฐานของทุกคนด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล PDPC นะครับและอีกเรื่องราวนึงนะครับการนำเทคโนโลยี AI นะครับไปใช้ประโยชน์นะครับซึ่งก็มีการยกระดับในเรื่องของศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพของประชาชนหรือสรสก็ได้มีการใช้ AI นะครับในการรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพด่านหน้าสายด่วน1300เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเปิดรับสายเต็มที่ในช่วงเวลาหนาแน่นขยายช่องทางรับแจ้งเหตุผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูแล้วก็เตรียมระบบให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทันทีหากสายเต็มมีการใช้ AI แล้วก็โซเชียลมอนิเตอริงใช้ปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับปัญหาสังคมบนโซเชียลหากพบวิกฤตระบบก็จะมีการแจ้งเตือนตรงถึงผู้บริหารและก็หน่วยงานในพื้นที่ให้เข้ามาช่วยเหลือภายใน1ชั่วโมงนะครับมีการปรับโฉมสรส.สู่สรส.สร้างสุขยกระดับหน่วยงานในภูมิภาคให้เป็นหน่วยงานเคลื่อนที่เร็วที่เป็นมิตรเข้าถึงง่ายและก็พร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงมีกลไกจัดการรายกรณีและก็ประเมินความเสี่ยงกำหนดกรอบเวลาการลงพื้นที่ชัดเจนตามความรุนแรงนะครับก็คือสีแดงแดงเข้มเช่นถูกทำร้ายช่วยเหลือทันทีภายใน24ชั่วโมงสีเหลืองเร่งด่วนดำเนินการภายใน48ชั่วโมงสีเขียวทั่วไปดำเนินการภายใน72ชั่วโมงนะครับประชาชนก็สามารถที่จะติดตามสถานะการช่วยเหลือได้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-tagging โดยกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับของทางศูนย์เร่งรัดการจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือว่าสรส.นะครับที่ได้มีการนำเทคโนโลยีในด้าน AIในการรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ

ลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีแนวเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนภัยเรื่องของเพจหลอกลวงเพจหลอกขายรถมอเตอร์ไซค์หลอกให้โอนเงินสุดท้ายไม่ได้รถนะครับซึ่งมิจฉาชีพนะครับก็มีการสร้างเพจขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองราคาถูกเกินจริงก่อนหลอกให้โอนค่ามัดจำค่าดำเนินการหรือว่าค่ายืนยันตัวตนโดยอ้างให้โอนเพิ่มสุดท้ายบล็อกหนีแล้วก็ไม่ได้รถด้วยนะครับซึ่งกลโกงเหล่านี้ที่พบบ่อยก็คือโพสต์ขายรถราคาถูกกว่าตลาดมากอ้างว่าต้องโอนค่ามัดจำเพื่อที่จะจองรถหลังโอนแล้วนะครับก็เรียกเก็บเงินเพิ่มเช่นค่าดำเนินการค่ายืนยันตัวตนค่าประกันค่าเปลี่ยนชื่อค่าปลดล็อกระบบอ้างว่าโอนอีกครั้งเดียวได้เงินคืนทั้งหมดสุดท้ายบล็อกแชทแล้วก็ปิดเพจหนีไปนะครับซึ่งวิธีป้องกันนะครับก็คืออย่าโอนเงินก่อนเห็นรถและก็เอกสารจริงตรวจสอบตัวตนผู้ขายและก็สถานที่ให้แน่ชัดระวังรถที่ราคาถูกผิดปกตินัดซื้อขายในสถานที่ปลอดภัยและทำธุรกรรมต่อหน้าหากถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มหลังโอนครั้งแรกก็ให้สงสัยไว้ก่อนนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพและขอแจ้งเตือนนะครับก็อย่าหลงเชื่อประโยคที่มิจฉาชีพใช้หลอกเหยื่อซ้ำๆก็คือโอนอีกนิดเดี๋ยวได้เงินคืนทั้งหมดเพราะยิ่งโอนยิ่งเสียเงินเพิ่มหากสงสัยนะครับก็ให้หยุดโอนแล้วก็โทรแจ้งศูนย์ AOC 1441ทันทีนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับของทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแล้วก็ในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยเรื่องของอีเมลปลอมแอบอ้างเป็นโมโนแม็กซึ่งช่วงนี้ใครที่ได้รับอีเมลใบเสร็จจากโมโนแม็กต้องระวังเนื่องจากอีเมลใบเสร็จดังกล่าวเป็นของปลอม

www.aoc.go.th หรือสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนของทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการ ITI Talk นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
4: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
5: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งล่ะครับ
4: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
6: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนกองทัพอิหร่านเตือนความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดร้อยละ60ลดค่าครองชีพประชาชนวันที่1ถึง15สิงหาคมนี
2: ้นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เห็นหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Costระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้โดยร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาพิเศษควบคู่กับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนภายในกิจกรรมร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยสินค้าที่ร่วมรายการจะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60อาทิข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคมนี้ในร้านตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีนางสาวลลิดากล่าวว่าจุดเด่นของโครงการนี้คือการใช้เครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเป็นกลไกเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ช่วยให้สินค้า SME และสินค้าชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจระดับจังหวัดและระดับชุมชนรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost และติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์ทั้งนี้ส่วนลดร้อยละ60เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจแตกต่างกันในแต่ละร้านและแต่ละสาขาทวีปนาฏขวัญสันสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และมาตรการทางภาษีเสริมสภาพคล่อง MSME
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทย MSME Forum 2026ถึงเป้าหมายการพลิกโฉมธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยหรือ MSME ให้พร้อมรับมือกับ3เมกะเทรนด์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แก่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจสีเขียวโดยรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายทางการเงินและการคลังเพื่อติดปีกคนตัวเล็กอย่างครอบคลุมผ่านการผลักดันโครงการไทยช่วยไทย Plus ที่ดึง AI นกกระซิบมาช่วยร้านค้ารายย่อยบริหารจัดการและสร้างฐานข้อมูลเพื่อเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นการพัฒนาระบบประเมินเครดิตทางเลือกการเร่งคืนภาษีผ่านระบบ e-tax รวมถึงมาตรการพี่ช่วยน้องที่ให้บริษัทใหญ่ช่วยวางระบบดิจิทัลแลกกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี2เท่าตลอดจนการให้แต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งนโยบายทั้งหมดนี้มุ่งบูรณาการความร่วมมือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องยกระดับทักษะและสร้างความโปร่งใสเพื่อให้ MSME ไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาวด้านนายนพพงศ์จีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยได้นำเสนอทิศทางการทำงานของสมาพันธ์ผ่าน4เสาหลักได้แก่การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลด้วยการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกและสร้างแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์การรวมพลังผู้ประกอบการฐานรากและคนรุ่นใหม่การทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิดการเติบโตไปด้วยกันพร้อมกันนี้ได้ส่งมอบสมุดปกน้ำเงินซึ่งรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากนักวิชาการและผู้ประกอบการทั่วประเทศให้แก่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการเร่งด่วนภายใน6เดือนและแผนพัฒนาระยะยาว1ปีต่อไป ปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: BOI ผนึกกำลังธนาคาร Citibank ดึงกลุ่มทุนโลกหนุน6อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อยอดเม็ดเงินขอส่งเสริมลงทุนครึ่งแรกปี2569ทะลุ 1,470,000 ล้านบาทนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI ได้บูรณาการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกับธนาคาร Citibank เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนระดับโลกจากกว่า180ประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน6อุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่ชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าหรือEV และชิ้นส่วนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศต่อยอดความสำเร็จจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี2569ที่พุ่งสูงถึง 1,470,000 ล้านบาทเติบโตขึ้น 37% โดยเป็นเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกว่า 1,360,000 ล้านบาทเติบโตถึง 80%ควบคู่ไปกับการใช้กลไก Fast Track ร่วมกับ8หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดระยะเวลาอนุมัติลง20-50%เพื่อยกระดับและดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนระดับโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
4: อีกจุดแข็งหนึ่งของประเทศไทยก็คือเรื่องของมาตรการซัพพอร์ตจากภาครัฐเป็นนโยบายที่ค่อนข้างคอนสิสเทนต์แล้วก็โอเพนสำหรับการลงทุนต่างชาตินะครับเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ค่อนข้างต้อนรับนักลงทุนแล้วก็มีนโยบายที่เปิดกว้างมีมาตรการสิทธิประโยชน์จูงใจที่ให้กับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับแล้วเราทำอย่างต่อเนื่องมาตลอดอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เวลาเราพูดคุยนักลงทุนเนี่ยเขามองว่านี่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับ
1: ด้านนางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยกล่าวว่าซิตี้แบงก์พร้อมอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติผ่านโซลูชันธุรกรรมระหว่างประเทศที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารกระแสเงินสดระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการดำเนินงานข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังนำเสนอโซลูชันธุรกรรมภายในประเทศที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบการชำระเงินดิจิทัลในประเทศไทยได้โดยตรงช่วยให้ธุรกิจสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยความรวดเร็วระดับเรียลไทม์หอการค้าไทยประเมินการที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301และไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 จะไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขันนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอะไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้หอการค้าไทยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนใช้โอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานแรงงานและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนและการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าหารือผู้บริหาร VR1 ณประเทศเบลเยียมเตรียมความพร้อมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพกว่า 150,000 คนตอกย้ำไทยเป็นจุดหมายการจัดงานเทศกาลระดับโลก
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและคณะผู้บริหารเดินทางเยือนประเทศเบลเยียมเพื่อหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแวร์วันดอทเวิลด์ถึงการเตรียมความพร้อมจัดเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในเอเชียระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคมนี้ณจังหวัดชลบุรีโดยคาดการณ์ว่างานดังกล่าวจะดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงจากทั่วโลกได้ไม่น้อยกว่า 150,000 คนสัดส่วนต่างชาติร้อยละ85และชาวไทยร้อยละ15ซึ่งจะสร้างแรงกระเพื่อมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้สูงถึง 6,132 ล้านบาทแบ่งเป็นเม็ดเงินทางตรงจากการจัดงาน 1,092 ล้านบาทและผลกระทบทางอ้อมจากการท่องเที่ยวและพำนักต่ออีก 5,309 ล้านบาทตลอดจนสามารถจัดเก็บรายได้ในรูปแบบของภาษีคืนสู่ภาครัฐได้ถึง732ล้านบาทนอกจากนี้กระแสความตื่นตัวดังกล่าวยังส่งอานิสงส์เชิงบวกอย่างชัดเจนต่ออุตสาหกรรมบริการและที่พักโดยพบว่ายอดการจองโรงแรมครอบคลุมพื้นที่เมืองพัทยาศรีราชาบางแสนต่อเนื่องไปถึงชายหาดจังหวัดระยองมีความคึกคักและเติบโตอย่างก้าวกระโดดซึ่งถือเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและเป็นการตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานเทศกาลระดับโลกนันทิกากิปาโลรายงาน
6: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดตัวอีบุ๊กข้อมูลรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรช่วยผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนเลือกซื้อลดความเสี่ยงการถูกเอาเปรียบ
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่าสคบ.ได้เปิดตัวอีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แบบครบวงจรโดยรวบรวมข้อมูลรถใหม่และรถมือสองไว้ในแหล่งเดียวเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรองรับตลาดรถ EV ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและลดความเสี่ยงจากการถูกเอาเปรียบซึ่งการจัดทำอีบุ๊กครั้งนี้มีขึ้นภายหลังสคบ.และสภาองค์กรของผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับรถ EV กว่า 1,300 เรื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหารถชำรุดศูนย์บริการติดตัวและราคาขายต่อปรับลดลงอย่างรวดเร็วโดยอีบุ๊กจะรวบรวมข้อมูลฉลากรถ EV ป้ายแดงมาตรฐานการแสดงข้อมูลสำคัญเช่นแบตเตอรี่ระยะวิ่งต่อการชาร์จราคาเงื่อนไขการรับประกันรวมถึงข้อมูลรถมือ2เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นทั้งนี้รถยนต์และรถ EV เป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วนหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กได้ที่ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วนสคบ1166ปริมปราศโสภาภาครายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งประสานมหาดไทยสกัดข่าวปลอมพร้อมย้ำส่งข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชน
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการแพร่กระจายของข่าวปลอมเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วทำให้ข่าวลวงและข้อมูลบิดเบือนแพร่กระจายได้ง่ายโดยระบุว่ากระทรวงมีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม Anti Fake News Center ทำหน้าที่ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลแต่ยอมรับว่าการสื่อสารไปถึงประชาชนทุกกลุ่มยังไม่ทั่วถึงจึงเตรียมประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องผ่านเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งเข้าถึงประชาชนได้โดยตรง
9: ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงการใช้แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียได้ไวมากสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยหลักๆเลยทางกระทรวงดีเองเนี่ยค่ะเรามีศูนย์แอนตี้เฟคนิวคือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยค่ะอยู่ที่ประจำศูนย์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการที่ขยายไปถึงทุกๆกลุ่มคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทั่วถึงซึ่งทางกระทรวงเราเนี่ยรับทราบข้อนี้เป็นอย่างนี้เราก็จะพยายามประสานกับทางมหาไทยในการคัดกรองข่าวมูลเพื่อส่งตรงไปยังถึงผู้ที่อยู่หน้าหน่วยเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่กับพื้นที่ในขณะนี้เนี่ยเราเผชิญปัญหาของเรื่องข่าวปลอมเรื่องของข่าวลือเรื่องข่าวต่างๆที่ปล่อยในโซเชียลมีเดียเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทุกๆเรื่องด้วยสิ่งสำคัญคือการที่เราพยายามเชื่อมข้อมูลกับหน่วยงานที่เขามีเจ้าที่ที่เข้าไปถึงผู้คนได้ก็คือของมหาไทยนี่แหละค่ะ
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวย้ำว่าปัญหาข่าวปลอมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศจึงต้องบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและลดผลกระทบจากข่าวลวงในสื่อสังคมออนไลน์ปภิชานันท์เทพลักษณ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: ตำรวจออกหมายจับกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนใต้คุมเข้มพื้นที่พร้อมสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าการปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะนี้เป็นการบูรณาการกำลังร่วมกัน3ฝ่ายอย่างใกล้ชิดทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองความคืบหน้าด้านคดีความล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายจับผู้ก่อเหตุในคดีลอบโจมตีสถานีตำรวจภูธรตันหยงได้แล้วจำนวน2หมายจับและคดีโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีก1หมายจับโดยยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยบางส่วนเพื่อนำมาสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายเฝ้าระมัดระวังและปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานให้ทันต่อกลยุทธ์ของคนร้ายอยู่เสมอ
10: เราบูรณาการกำลังร่วมกันทั้งทหารนะครับตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ครับท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านก็เน้นย้ำตลอดแล้วครับว่าคนร้ายปรับปรุงวิธีการตลอดนะครับเจ้าที่ตำรวจหรือกำลังฝ่ายในพื้นที่3ฝ่ายที่บูรณาการร่วมกันนะครับท่านผบ.ตร.ก็ติดตามผลตลอดนะครับแล้วก็การปรับปรุงแผนก็ทำตลอดนะครับตอนนี้ท่านผบ.ตร.ท่านก็กำชับในส่วนของให้เฝ้าระมัดระวังนะครับ
6: พร้อมกันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิเสธกระแสข่าวลือเรื่องการสั่งพักราชการหรือโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9โดยยืนยันว่าระดับผู้บังคับบัญชายังไม่มีการหารือในประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดวิปฝ่ายค้านเปิดหลักฐานใหม่คดีหัวสว.ชี้มีการใช้โพยและเตรียมการล่วงหน้าโดยมีเครือข่ายพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังหวังให้สังคมตรวจสอบก่อนกกต.มีมติน
11: ายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวในการจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ณอาคารรัฐสภาว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอพยานหลักฐานและข้อมูลใหม่จากพยานบุคคล4รายรวมทั้งเรียบเรียงข้อมูลที่เคยเปิดเผยให้เห็นภาพรวมของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพร้อมแสดงความกังวลว่าการดำเนินคดีอาจไม่ถูกส่งถึงศาลหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานายพฤทธิ์กล่าวว่าหลักฐานที่ปรากฏในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการเลือกสว.ระดับประเทศมีการใช้โพยประกอบการลงคะแนนโดยระบุว่าหนึ่งในผู้สมัครที่นำโพยส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.คือนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการมีโพยสะท้อนถึงการเตรียมการล่วงหน้าซึ่งตามข้อมูลจากพยานบุคคลระบุว่ามีทั้งการจัดทำโพยการจ้างผู้สมัครการจ้างผู้ลงคะแนนและการกระจายการดำเนินการในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
12: 2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เหมือนกับที่หลายฝ่ายนำเสนอมาต่อเนื่อง2ปีว่าในวันเลือกสว.ระดับประเทศมีโพยใบสั่งที่ถูกใช้ประกอบการเลือกในวันนั้นโพยดังกล่าวต้องไม่ใช่โพยธรรมดาครับถึงขั้นที่ว่าเราเห็นกรรมการกกต.เดินริบโพยดังกล่าวจากผู้สมัครพร้อมตักเตือนว่าให้ทุกคนนั้นเลือกด้วยความสุจริตมาถึงวันนี้เราเห็นแล้วว่าหนึ่งในผู้สมัครที่มีการยื่นโพยให้กับกกต.นั้นคือคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเราได้เรียนรู้เพิ่มเติมครับว่าก่อนจะมาเป็นโพยในวันเลือกสว.วันนั้นมันไม่ใช่แค่กระบวนการของการจัดทำโพยแล้วก็แลกเปลี่ยนคะแนนกันอย่างเป็นระบบแต่มันมีกระบวนการของการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาโหวตกระจายตัวไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
11: นอกจากนี้นายพฤทธิ์ยังอ้างถึงข้อมูลที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ตัวแทนกลุ่มไอลอว์เคยเปิดเผยประกอบกับคำให้การของพยานทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตนว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการโดยผู้สมัครสว.เพียงฝ่ายเดียวแต่มีเครือข่ายนักการเมืองและพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังพร้อมระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่กกต.จะมีมติในคดีจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของสังคมชวิสาปทุมมารายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการกฎหมาย www.law.go.th ถึง31กรกฎาคมนี้สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบที่ความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบการบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศพลจัตวาโมฮัมหมัดอัคารามิเนียโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการที่เตือนว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจขยายเป็นวงกว้างหากสหรัฐตัดสินใจเดินหน้าโจมตีอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามความขัดแย้งดังกล่าวได้ขยายไปยังช่องแคบบับอัลมันเดฟทางตอนใต้สุดของทะเลแดงแล้วเนื่องจากซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกลับมาเผชิญหน้าทางทหารกันอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโฆษกกองทัพอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมคาดการณ์ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังมองหายุทธศาสตร์ใหม่เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลจะเดินทางเยือนประเทศสหรัฐเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในวันที่28กรกฎาคมนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีฟริตช์แมชของเยอรมนีในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลเยอรมนีจะดำเนินการลงโทษผู้ที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชนประชาชนที่เข้าร่วมงานไพร์พาเลทของผู้ชุมนุมผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่สวนสาธารณะเทียคาเทิลในกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและบาดเจ็บอีก16รายขณะเดียวกันโฆษกสำนักงานตำรวจกรุงเบอร์ลินกล่าวว่าผู้ก่อเหตุที่ขับรถพุ่งชนประชาชนในกรุงเบอร์ลินเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายยังคงดำเนินปฏิบัติการตามตัวบุคคลรายนี้ซึ่งกำลังหลบหนีอยู่แต่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย อันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนได้ปกคลุมบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น
16: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
17: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
16: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกนักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุทกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุทกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฏิมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกอยากจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัดไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 สาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็ท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปรนนิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน รุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษุโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษุโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีกสองครั้งสามครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็ดย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเอง วันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้

รียงเกล่าแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึงสองครั้งสามครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกุลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกันทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกุลกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมาตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมาตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกุลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษินีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ท้าวสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกุลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกุลบัณฑิตได้สดับคำของท้าวสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุดกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้

0: เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรท้าวสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดั่งทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์ณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาการท่าเรือ FC เปิดตัวจูดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษเสริมแนวรุกสัญญา4ปีพร้อมลงแข่งขัน5รายการในฤดูกาล 2026/27 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่26กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมัลดีฟข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมัลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมัลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสรรพทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพนางมัณฑนาเกียรติวงศ์จพ.ณเมนวัดสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมพร้อมอุดหนุนสินค้าชุมชน
2: บรรยากาศวันที่3ของงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงหัวค่ำบรรยากาศยิ่งคึกคักเป็นพิเศษผู้ร่วมงานต่างเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งการแสดงดนตรีการแสดงโขนนาฏศิลป์ไทยและการแสดงพื้นบ้านจากเยาวชนและศิลปินชื่อดังที่ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์และคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยขณะเดียวกันภายในพื้นที่ยังจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดสินค้าชุมชนและบริการเพื่อประชาชนอาทิบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทำหมันและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวจุดรับบริจาคโลหิตรวมถึงแจกพันกล้าไม้ประชาชนที่มาร่วมงานต่างประทับใจกับบรรยากาศและกิจกรรมที่มีความหลากหลายทั้งการแสดงอาหารและกิจกรรมสำหรับทุกช่วงวัยพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเอง
3: มาจากจันทบุรีค่ะเดินเข้ามานี่ก็ถ่ายวิดีโอเข้ามาด้วยมีความประทับใจเนาะเพราะว่ามันร่มรื่นแล้วเราได้มาเห็นสวนในเมืองอ่ะมาถึงก็ได้ฟังเพลงพระราชนิพนธ์เลยรู้สึกประทับใจมากแล้ววันนี้คือ

0: ั้งนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากน้องเนเน่สร้างสีสันและความคึกคักให้กับผู้ร่วมงานอย่างมากจากนั้นเมื่อเวลา 19:30 นมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569โดยมีกิจกรรมกระจายอยู่ใน5จุดสำคัญได้แก่คลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการซึ่งเป็นศูนย์กลางของการจัดงานโดยแต่ละจุดมีกิจกรรมและไฮไลท์ที่แตกต่างกันและเปิดให้ประชาชนร่วมงานทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:30 นจนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมการแสดง Projection Mapping เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณอาคารมิวเซียมภูเก็ตย่านเมืองเก่าภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้
2: จังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตและมิวเซียมภูเก็ตจัดการแสดงแสงสีเสียงในรูปแบบ projection mapping เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยเป็นการนำเสนอเรื่องราวความภาคภูมิใจของคนไทยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสานกับความงดงามของสถาปัตยกรรมอาคารประวัติศาสตร์สร้างสีสันและความประทับใจให้กับชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั้งนี้การจัดแสดงจะมีขึ้นที่อาคารมิวเซียมภูเก็ตบริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ถนนพังงาใจกลางย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเริ่มจัดการแสดงตั้งแต่วันที่26ถึง29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในเวลา 19:30 นถึงเวลา 22:00 นจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมและสัมผัสความงดงามของแสงสีศิลปะและประวัติศาสตร์เมืองภูเก็ตในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเก็บภาพความประทับใจในโอกาสสำคัญของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศวสุรัตน์วีระไสสวทภูเก็ตรายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ1ต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569
3: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้จังหวัดพิษณุโลกกำหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณทุ่งโสกาตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณค่าประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีเป้าหมายเชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ครัวเรือนละ1ต้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 197,790 ครัวเรือนนอกจากนี้เทศบาลเมืองท่าโพเตรียมพัฒนาทุ่งโสกาซึ่งมีเนื้อที่กว่า400ไร่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการให้ประโยชน์ในตำบลท่าโพและตำบลใกล้เคียงอย่างยั่งยืนต่อไปพัชราธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
1: ตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสาย
4: บรรยากาศตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มบริเวณจุดคัดกรองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนางสุนิสาอามาเช่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางมาพร้อมครอบครัวชาวฝรั่งเศสเปิดเผยถึงความประทับใจในพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านในด้านกฎหมายเป็นอย่างมากโดยเคยได้มีโอกาสได้เฝ้าเสด็จอย่างใกล้ชิดซึ่งทำให้สัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองและทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
0: ค่ะก็ขององค์พาส่วนใหญ่ที่ติดตามก็เรื่องของกฎหมายค่ะแล้วก็เคยเจอตัวท่านแบบจริงๆเลยอะค่ะตอนนั้นรู้สึกว่าทำให้ประทับใจในความเป็นกันเองของขององค์พานะคะที่เซ็นท่านชิดลมค่ะเคยมีโอกาสเจอท่านหนึ่งครั้งโดยรู้สึกว่าในเรื่องของกฎหมายท่านจะเก่งแล้วก็มีความชำนาญแล้วรู้สึกว่าท่านเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยค่ะ
4: นางสุกิจยาหารศึกษาชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวถึงความซาบซึ้งและประทับใจในพระกรณียกิจที่ส่งช่วยเหลือประชาชนหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากการประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังผู้ป่วยติดเชื้อ HIV รวมถึงเด็กที่เกิดและต้องอาศัยอยู่ในเรือนจำซึ่งล้วนเป็นโครงการที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างมหาศาล
5: ท่านทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเยอะมากนะโดยที่เราไม่เห็นเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็ช่วยเหลือนักโทษน่ะหลายอย่างอ่ะเพราะว่าพี่ไปงานที่ท่านจัดตลอดงานเพื่อนพึ่งพายามยากเวลามีงานแล้วหลายโครงการที่ท่านช่วยเหลือเกี่ยวกับโรค HIV ด้วยไหมช่วยเหลือเด็กคนที่อยู่ในคุกอ่ะ
4: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาโปรดแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมศิลปากรเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชวันแรกเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย
6: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโดยกล่าวว่าเนื่องในโอกาส100 ปีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5 ธันวาคม 2570กรมศิลปากรได้จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่26 สิงหาคม 2517ถือเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกในภาคใต้จึงจัดสร้างห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมกับเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐมีมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยวานี้สำหรับห้องจัดแสดงพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยในหัวข้อพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเกิดมา1 ชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปี
7: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ททได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกภายใต้แนวคิดสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาผ่านปริศนาธรรมและศิลปะวัฒนธรรมตลอด12เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโฟโต้บูธให้นักท่องเที่ยวร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมร่วมแชร์บอกเล่ากล่าวขานและเผยแผ่เรื่องราวสู่สายตานานาอารยชนในระหว่างวันที่ 25-30 กรกฎาคม 2569 ณบริเวณโซนต้นพระศรีมหาโพธิ์และลานสายแก้วขณะที่ทางจังหวัดได้จัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคมซึ่งประกอบด้วยการแสดงพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเช่นโนราและโขนรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสานมรดกแห่งศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปีให้คงอยู่สืบไปซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือวันที่1ถึง3สิงหาคมนี้
8: นางกรวรรณสุมมาศวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปี2569ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคม2569หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน1ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะเรื่องราววิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเมืองให้เข้าไปสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แท้จริงของพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆพร้อมทั้งสร้างความประทับใจกลับไปอย่างไม่รู้ลืมเช่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจำลองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จากภาคเหนือตอนบนหนึ่งการจัดนิทรรศการและการสาธิตงานหัตถกรรมศิลปะพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากช่างฝีมือและปราชาวบ้านการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์และสินค้าสร้างสรรค์เช่นงานหัตถกรรมผ้าทอเครื่องประดับและอาหารพื้นเมืองรวมถึงมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อมนต์เสน่ห์ชาติพันธุ์ล้านนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ผ่านการท่องเที่ยวคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
12: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาจะหยิบยกประเด็นที่รัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศและเขตเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ขึ้นมาหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมย้ำว่าออสเตรเลียมีกฎหมายและมาตรการที่เข้มงวดอย่างมากในการต่อต้านแรงงานทาสสมัยใหม่และรัฐบาลออสเตรเลียกำลังยกระดับมาตรการดังกล่าวให้เข้มงวดมากขึ้นทั้งนี้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งใน60ประเทศที่ถูกรัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาว่าประเทศเหล่านี้ยังคงไม่ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทางการรัสเซียต้องการนำทหารเกาหลีเหนือ 30,000 นายเข้าสนับสนุนกองทัพรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีซึ่งแผนการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยทหารเกาหลีเหนือเหล่านี้จะเข้าไปยังแคว้นโวโรเนจทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวหาว่าเกาหลีเหนือเตรียมจัดหาแท่นยิงขีปนาวุธวิถีโค้งชุดใหม่ให้แก่รัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนพร้อมที่จะตอบสนองต่อภัยคุกคามดังกล่าวจากรัสเซียและเกาหลีเหนือสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าคอยเหงียน18ของเวียดนามซึ่งบรรทุกลูกเรือทั้งหมด62คนประสบเหตุล่มบริเวณใกล้แนวปะการังไฟรีครอสรีฟในทะเลจีนใต้เมื่อช่วงเย็นของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย23รายขณะเดียวกันทางการจีนเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของจีนหลายนายพร้อมกับเรือ6ลำและเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยอีก1ลำกำลังปฏิบัติการค้นหาลูกเรือชาวเวียดนามที่ยังคงสูญหายจากเหตุเรือล่มในครั้งนี้โดยสามารถช่วยลูกเรือชาวเวียดนามจำนวน39คนได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ที่ประเทศนิวซีแลนด์ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ประเดิมเกมอุ่นเครื่องเกมแรกเอาชนะโอ๊คแลนด์ซิตี้แชมป์เอลีกออสเตรเลีย2ประตูต่อ0จากการทำประตูของเดนสกาเลตและริชาร์ลิซอนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสเปอร์จะลงสนามพบกับซิดนีย์เอฟซีในวันที่29กรกฎาคมเวลา 16:45 น.สโมสรการท่าเรือ FC เปิดตัวจูดซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย22ปีเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการหลังบรรลุข้อตกลงสัญญาร่วมทีมเป็นระยะเวลา4ปีเพื่อเสริมความแข็งแกร่งสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้าซึ่งทีมมีโปรแกรมลงสนาม5รายการโดยจูดซุนซับเบลเปิดเผยว่าการย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC ถือเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาฝีเท้าโดยเฉพาะการได้ลงแข่งในศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับใช้ทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียทั้งนี้จูดซุนซับเบลย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือ FC ในฐานะนักเตะฟรีเอเจนต์หลังหมดสัญญากับสโมสรกริมสบี้ทาวน์ทีมในลีก2ของประเทศอังกฤษSC ซากามิฮาระจากเจลีก3ประเทศญี่ปุ่นประกาศคว้าตัวธนาวุฒิโพชัยแนวรุกทีมชาติไทย U23 จากสโมสรหนองบัวพิชยะ FC ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยจะสวมเสื้อหมายเลข93ให้กับทีมและจะได้ร่วมงานกับยูกิริชาร์ดสตาฟอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U20 อีกด้วยศึกเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger ทัวร์125รายการแคลนบุ๊กเทนนิสคลาสสิกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศปรัชญาอิสโรนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกกี้กาลิยันดาปูนาชานักหวดจากอินเดียแพ้ให้กับคู่นักเทนนิสเจ้าถิ่นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการเทรย์ฮิลเดอร์แบรนด์กับเจเจเทรซี่0-2เซต3-6 6-7ไทเบรก2-7คว้ารองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้นอีกคนละ75คะแนนกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Women Scottish Open ที่สนามดันโดนาลลิงก์เขตการปกครองท้องถิ่นนอร์ทแอเชียประเทศสกอตแลนด์หลังจบรอบที่3โปรเมียวปาจรีอนันนฤการเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์69จากการทำ3เบอร์ดี้โดยไม่เสียแม้แต่โบกี้เดียวสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์209รั้งอันดับ2ตามหลังผู้นำเจนนี่ชินจากเกาหลีใต้อยู่5สโตรกสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ English Open 2026รอบคัดเลือกที่มัตติโอลีอารีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคมในรอบคัดเลือกรอบที่1แมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อันดับ99ของโลกเอาชนะเจ้าฮานหยางอันดับ81ของโลกจากจีน4-0เฟรมผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่2ไปพบกับเบนเมอร์เทนอันดับ62ของโลกจากเบลเยียมซึ่งหากชนะจะผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอทันทีด้านติมการชัชพงษ์นาสาอันดับ92ของโลกพ่ายแอชลีย์ฮูกิลอันดับ114ของโลกจากอังกฤษ3-4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่มายสากลปัญชยาจันน้อยแชมป์โลกหญิงคนล่าสุดที่ปัจจุบันรั้งอันดับ114ของโลกตกรอบเช่นกันหลังแพ้ลอสเมียอันดับ85ของโลกจากสกอตแลนด์1-4เฟรมทั้งนี้รายการดังกล่าวจะคัดหา32คนไปแข่งขันในรอบเมนดรอร่วมกับมือท็อป32ของโลกระหว่างวันที่ 7-13 กันยายนนี้ที่เมืองเบรนวูดประเทศอังกฤษต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ปรับรูปแบบการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันโดยเปลี่ยนมาใช้เกรดสตาร์ทระบบไฮดรอลิกเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการปล่อยตัวพร้อมปรับลายสนามให้กว้างขึ้นและมีทางตรงยาวขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเพิ่มการแข่งขันรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อให้การคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมีความเหมาะสมให้สอดคล้องกับช่วงอายุของนักกีฬาพร้อมจัดกิจกรรมจับสลากของรางวัลและมอบถ้วยเกียรติยศแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนทั้งนี้การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปุริมพัสสอนการรายงาน
14: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
15: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
14: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
12: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะธิตาสีโล
16: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
17: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
18: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
17: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
18: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
17: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
12: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีในภาวะที่โลกกำลังยังมีสงครามอิหร่านสงครามยูเครนแล้วก็ยังมีความตึงเครียดกันอีกหลายๆจุดช่องแคบโฮมุสช่องแคบแวบอัลมันเดฟที่ทะเลแดงปิดกันทั้งสองช่องแคบขึ้นมาแล้วก็โลกก็จะปั่นป่วนวุ่นวายพอสมควรนะครับวันสองวันที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบก็พุ่งขึ้นไปที่100 เหรียญต่อแบร์เรลแล้วครับโลกมันก็ปั่นป่วนวุ่นวายก็เพราะอเมริกาไปเปิดศึกสงครามอิหร่านแล้วก็ถอนตัวออกมาลำบากก็เลยไม่รู้ว่าภาวะอย่างนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่สถานการณ์อะไรอย่างไรบ้างแต่ว่าคุณวิกรมกรมดิษฐ์บอกว่าเราก็ต้องคิดไปข้างหน้าวันหนึ่งโลกมันจะสงบได้เนี่ยมันต้องมีปัจจัยอะไรหนึ่งในหัวใจเลยคือต้องให้ท่านประธานาธิบดีทรัมป์กับสีจิ้นผิงจีนกับอเมริกานี่เขาเลิกสงสัยระแวงกันเขาต้องมาจับมือกันถ้าจีนกับอเมริกาจับมือกันแล้วก็โลกมันก็น่าจะสันตินะฉะนั้นต้องชวนคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาช่วยวิเคราะห์ฉากทัศน์นี้จะเกิดขึ้นได้มีเงื่อนไขอะไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์หยุ่นแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับทำไมคนจีนตอนนี้เขามีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็อเมริกาก็มีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเขาไม่มาร่วมมือทำอะไรกันเหมือนตอนแรกๆนะคุณวิชัย
1: ใช่ใช
2: ่ตอนแรกๆเนี่ยเราก็จะไปเห็นนะว่าอเมริกาเนี่ยไปเคาะประตูจีนใช่ไหม สมัยเมื่อปี1972ตอนนั้นนิกสัน
1: อ
2: ่ะเขาก็ไปจับมือกับจีนแล้วก็ร่วมมือกับจีนจีนก็เปลี่ยนแปลงเลยนะการที่สองยักษ์เนี่ยเขาร่วมมือกันผมว่ามันเป็นออลวินจีนก็เปลี่ยนแปลงทางด้านจากเศรษฐกิจที่เมื่อก่อนเนี่ยรายได้ต่อหัวต่อปีนี่แค่100 เหรียญเองอ่ะ
1: ใช
2: ่แล้วก็อเมริกาเขาไปถึงเขาก็ไปซื้อข้าวซื้อของจากจีนคนอเมริกันก็ใช้ของถูกจีนก็ขายของได้เยอะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจจีนก็ดีวันดีคืนมาจู่ๆเฮียทรัมป์มาปั๊บเฮียทรัมป์บอกไอ้ยาว่าขัดทุนมาตั้งเยอะแล้วอ่ะขัดดุลการค้ามาเยอะเนี่ยทรัมป์แกก็ดูแล้วไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วขืนขัดดุลการค้าอันนี้ไปเยอะๆนี่สงสัยจะอ้วกนะตอนนี้อย่างปีที่แล้วนี่ขัดดุลการค้าไปตั้ง1 ล้านล้านเหรียญนะเนี่ยขัดดุลทั้งหมดนี่โอ้โหขาดดุลเยอะขนาดนั้นแต่ขาดดุลการค้ากับจีนนี่ก็เท่าไหร่อ่ะ400,000 กว่าล้านเหรียญนะ
1: ใช่ใช
2: ่โอ้ฉะนั้นอเมริกานี่เขาก็ไปเอาเงินในอดีตอ่ะเอามาใช้มาซื้อของจีนแล้วก็จีนเองก็ขายของถูกๆให้อเมริกาเพื่อให้อเมริกาได้มีกำลังซื้อไงตรงนี้ก็เลยทำให้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเลยว่าเอ๊ะทำไมที่จริงอย่าไปคิดเรื่องขาดดุลการค้าไปคิดกันว่าเอ๊ะทั้งสองชาติเนี่ยถ้ามารวมกันนะทำธุรกิจด้วยกันนะแล้วก็เป็นเรียกว่าหุ้นส่วนกันเนี่ยมันไม่ดีหรือผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะผมก็คิดว่าอเมริกากับจีนทำไมเขาจะมาทะเลาะกันทำไมคุณที่ชัยคิดว่าทำไมเขาไม่จับไม้จับมือด้วยกันล่ะ
1: ไม่มีทฤษฎีทางประวัติศาสตร์การเมืองว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งย่อมไม่ต้องการประเทศเบอร์สองขึ้นมาแซงแล้วก็ต้องทำสงครามกันฉะนั้นไม่ยอมอเมริกายังไงก็ไม่ยอมให้จีนแซงหน้าฉะนั้นอเมริกาเรื่องจะไปจับมือที่จะเป็นพันธมิตรเท่าเทียมกันก็ยากก็จีนก็ไม่เคยไว้ใจอเมริกาเพราะที่ผ่านมาตลอดประวัติศาสตร์นั้นอเมริกาตั้งตัวเป็นศัตรูกับจีนและในเกือบจะทุกรัฐบาลสหรัฐไม่ว่าเป็นประธานาธิบดีคนไหนจะมีคำว่า China Threat คำว่า ภัยคุกคามจากจีนนะดังนั้นมันยากแต่ว่าสิ่งที่คุณวิกรมเสนอนั้นมันต้องมีเงื่อนไขอะไรคุณวิกรมเห็นไหมเชื่อไหมว่าทฤษฎีอเมริกาจะไม่มีวันยอมให้เบอร์สองแซงขึ้นมาเบอร์หนึ่งข้อนี้คุณวิกรมว่ามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ไหม
2: ก็มีใครเป็นเบอร์หนึ่งแล้วจะยอมแพ้ให้เบอร์สองแซงบ้างไหมในประวัติศาสตร์ของโลกอ่ะใช่ไหมอันนี้วันนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาก็กลัวจีนว่าไอ้จีนตอนนี้คุณวิชัยวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยของจีนคืออะไร
1: เทคโนโลยี
2: เงินในกระเป๋า
1: เงินเขาเยอะใช่ไหม
2: โอ้โหเงินในแต่จีนนะรวมเรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศถ้าเกิดรวมทั้งทองรวมทั้งเงินนะในฮ่องกงเนี่ยมันประมาณ 4.17 ล้านล้านเหรียญ
1: โ
2: อ้แล้วอเมริกามีเงินทุนสำรองเหมือนกันนะมีเงินทุนสำรองประมาณ 200,000 ล้านเหรียญ
1: นั่นเองเหรอ
2: การที่อเมริกาเนี่ยกำลังเสียดุลไปเรื่อยๆแล้วกำลังอ่อนแอไปเรื่อยๆแล้วอเมริกาก็มีแปลกเขาไม่ยอมแพ้จีน
1: ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอม
2: เขาบอกว่าเอ้ยอ้วอาจจะมีเงินน้อยกว่าลือนะแต่ทหารนี่ของอ้วมีความเข้มแข็งกว่าลือหลายเท่าฉะนั้นเขาก็มีความคิดแหละว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมที่จะนะก้มหัวให้กับจีนฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังมองว่าการที่อเมริกาเนี่ยทำของตัวเองแล้วก็เป็นอย่างตอนนี้ที่มาที่กำลังมาไปลบทั้งอิหร่านไปช่วยทั้งยูเครนนะแล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องในเอเชียตะวันออกทั้งก็ไปเกี่ยวกับญี่ปุ่นไปเกี่ยวกับไต้หวันอะไรต่อไอ้นี่เป็นตัวที่ดูดทรัพย์ของอเมริกาไปเยอะเลยนะ
1: ใช
2: ่งบประมาณกลาโหมของอเมริกันเนี่ยตอนนี้มันใช้เข้าไปใหญ่ที่สุดแล้วต้องล้านหนึ่งล้านล้านกว่าเหรียญ ในขณะที่จีนประมาณ 300,000 ล้านฉะนั้นวันนี้เนี่ยอเมริกาก็เสียเงินจีนก็เสียเงินผมก็มามองกลับไปว่าตอนที่อเมริกาจับมือกับจีนใหม่ๆนะดีหมดเนี่ยทุกอย่างดีหมดนะว่าเราเขาก็ไม่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันแล้วในขณะเดียวกันนี่ตอนที่สงครามเย็นจบใช่ไหม อเมริกากับจีนก็ไม่ต้องเสียตังค์ไปสร้างอาวุธอะไรที่มาประหัตประหารกันแล้วตอนนั้นจำได้ไหม ลีแกนกับกอร์บาชอฟแล้วก็จอร์จบุชในช่วงต่อมาเนี่ย ก็มีการจับไม้จับมือนะ การที่ทั้งสองคนเนี่ยจับไม้จับมือกันในสมัยสงครามเย็นเนี่ยก็ทำให้ทำไมเอ่ยโลกเนี่ยมีแต่ความสุขเพราะไอ้งบประมาณตอนนั้นที่ต่างคนต่างไปลงนะในช่วงสงครามเย็นนั้นก็หายไปหยุดแล้วยังเอาหัวลบนิวเคลียร์ไปทำลายอีก
1: ใช
2: ่ใช่ไหม
1: ลดท่านนั้นค่าใช้จ่ายไปเยอะแล้วความตึงเครียดแล้วค่าใช้จ่ายเอาตังไปช่วยปากท้องประชาชนนะจะมีความสุขนะ
2: ฉะนั้นคุณวิชัยดูสิว่าตอนนั้นน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยการที่นะจับมือกันจับมือกันตั้งแต่ครั้งแรกนี่นิกสันใช่ไหมไปจับมือกับเหมาเจ๋อตง72ตอนนั้นก็ทำให้นะอเมริกันกับจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วจีนเศรษฐกิจก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี
1: ้
2: นะมีดีกับดีใช่ไหมแล้วก็ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นสงครามเย็นนะนะก็ทั้งกอร์บาชอฟกับรีแกนจับมือกันตั้งแต่วันนั้นมาโลกก็อยู่ในความสงบ
1: ใช่
2: โลกก็ไม่ทะเลาะกันแล้ว GDP โลกเนี่ยโตตั้ง 5% ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยนะว่าสามารถที่เศรษฐกิจโตได้ขนาดนั้นแล้วตอนนี้ล่ะเศรษฐกิจตอนนี้โตทั้งโลกเลยโตประมาณ 3% แล้วถามว่าหายไปไหน 2% ก็นี่ไงเพ พราะว่าความขัดแย้งกัน
1: ถูกต้อง
2: ฉะนั้นวันนี้ผมก็น่าเสียดายเงินนะไอ้ผมก็มองว่าโอ้ยอเมริกันใช้เงินไปนะโอ้ถ้าต้องขีดเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วทรัมป์ก็บอกเอ้ยยุโรปไม่ได้หรือต้องใช้งบประมาณกลาโหมถึง 5% เมื่อก่อนนี้ยุโรปนี่ใช้แค่เปอร์เซ็นต์กว่า
1: ถูกต้องก็บอกไอ้อาตาโตไอ้พวกนาโตพวกยุโรปนี่มันมาไอ้เอาเปรียบเราดีกว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยสหรัฐอเมริกันอย่างเดียวนี่ว่าพวกคุณเนี่ยต้องขึ้นงบประมาณกลาโหม 5% ของ GDP พวกยุโรปก็อ้วกสิครับ
2: เพราะเขาก็รู้ว่าเนี่ยเอาเงินไปไว้ตรงเนี้ยมันกลายเป็นสร้างภาระแล้วประเทศเนี่ย GDP มันจะไปโตได้ยังไงอย่างกับสมัยก่อนนี่พอไอ้งบกลาโหมลดลงเขาก็เอาไอ้งบที่มันเป็นเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศเอ้าญี่ปุ่นนะแต่เดิมเนี่ยเขาห้ามเลยนะว่าจะมีงบกลาโหมเนี่ยสูงกว่า 1% ของ GDP เมื่อก่อนเขามีรัฐธรรมนูญตั้งแต่สมัยแมคอาเธอร
1: ์
2: นะไปอยู่ตอนนั้นมาเนี่ยเขาห้ามเกิน 1% นะของ GDP แต่ตอนนี้มาที่ผ่านมา 1.9% แล้วทรัมป์บอกให้ว่าเอ้ยญี่ปุ่นหรือต้องดูแลตัวเองว่ะอวกขอให้ลือนี่เอาเงินนะมาใช้ทางด้านนี้ 5% เหมือนกันโอ้พวกนี้เขาก็ไม่ไหวสิเพราะเขาก็รู้ว่าถ้าเอาเงินไปใช้อย่างนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันจะกระเทือน
1: ใช่
2: นะฉะนั้นวันนี้ถามว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็มามองว่าอ๋อเพราะว่าทรัมป์นะเขาตอนนี้ aggressive เขาไม่จับมือเขาไม่จับมือกับปูตินไม่จับมือกับสีเหมือนกับที่กอร์บาชอฟจับมือกับรีแกนเหมือนกับนิกสันจับมือกับเหมาเจ๋อตงถ้าสมมุติว่าเราวันนี้ย้อนกลับไปนะตั้งแต่ช่วงแรกที่อเมริกันกับจีนเริ่มจับมือกันเห็นไหมแล้วก็รัสเซียจับมือนะกับอเมริกาโลกมีแต่สิ่งที่ทำไ
1: ม
2: ดีงามสร้างสรรค์วันนี้ผมก็เลยมองว่าเอ๊ะโลกเราเนี่ยผมไม่รู้คุณวิชัยผมมีความรู้สึกว่าโอกาสจะเกิดสงครามใหญ่มันเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะ
1: ท่าที
2: คุณวิชัยรู้สึกอย่างนั้นไหมว่าวันนี้ทั้งโลกเราเนี่ยมันว้าวุ่นมันกำลังจะบานปลายไปนะนี่บานไปบานมานี่โลกเปลี่ยนสีคงต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วมั้งเนี่ย เพราะว่าทำไมมันจะไม่มีรายการเราทำได้นะต่อไปเนี่ยเพราะว่ามันจะกลายเป็นสงครามใหญ่นะคุณสิชัยเห็นไหมว่าย
1: ิ่งสงครามใหญ่เรายิ่งต้องอยู่วิเคราะห์แหม
2: เฮียหยุ่นก็เป็นนักวิเคราะห์นี่เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้นะเฮียหยุ่นมีอะไรไม่รู้บ้างเนี่ย
1: อะไร
2: ก็ไม่รู้โอ้โหทั้งอิหร่านก็คุยทั้งยูเครนก็คุยทั้งอะไรก็ไม่รู้เฮียหยุ่นนี่เอาหัวไปเอาอะไรของไปไว้ในหัวได้ไงต้องเยอะต้องแยะเนี่ย
1: โลกมัน
2: เห็นไหม
1: เราก็ต้องติดตามแหมโลกมันวุ่นนะใช่ไหม
2: เนี่ยเห็นไหมเราเห็นว่าโลกมันวุ่นเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างนะแข่งขันกันแล้วก็มีความคิดนะที่แตกแยกกันทำไมเราไปดู2อันที่ผมยกตัวอย่างนั้นนิกสันกับรีแกนเห็นไห
1: ม
2: เป็นคนที่ทำให้โลกสงบเฮียทรัมป์ขึ้นมาโลกนี่ป่วนหมดเลยมีใครที่มองโลกออกไหมว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะเฮียหยุน
1: ใช่
2: ไหมเนี่ยคนเดียวแล้วก็ไปบ่อยคนนั้นไปบ่อยคนนี้เดี๋ยวก็จะไปยึดเกาะนั้นเดี๋ยวก็จะไปเอาประเทศนี
1: ้
2: อะไรของแกเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าถ้าเกิดว่าแกละลดจากสิ่งที่เมื่อกี้เราเอ่ยขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็คนที่จะจับมือกันเนี่ยที่จะทำให้โลกเราสงบได้ทันทีเลยนะก็คือเฮียสีนี่แหละคุณนิชัยลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดเฮียทรัมป์นะเข้าใจในอดีตที่โลกเราสงบสุขแล้วเฮียทรัมป์ก็จับมือ กับสีเช่นเมื่อก่อนที่ นะนิกสันนะกับรีแกนทำเนี่ยเห็นไหมว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณวิชัย
1: ใช่ถ้าจับมือกันอย่างนี้มันต้องมีเงื่อนไขคุณวิกรมคิดดูว่าต่างคนต่างต้องถอยกันคนละก้าวต้องยอมอะไรกันบ้างมันถึงจะตกลงกันได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองระแวงกันเบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่ยอมจับมือกันแต่ถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองรู้ว่าเฮ้ยต่างคนต่างได้ประโยชน์ถ้าโลกสงบใครต้องแลกอะไรบ้าง
2: คือเราอย่างนี้อะไรก็ได้ที่ทั้งสองประเทศนี้จะทำเนี่ยผมมองเป็นแบบบ้านนอกบ้านนอกที่เมืองการนะก็เอาเป็นว่าเอ้าเฮ้ยหรือมีอะไรที่ลือกับอัวเนี่ยนะสองคนนี่มาเอ้ยหรือมาทำกับอัวแล้วลงทุนคนละครึ่งเราไม่ต้องไปสร้างขัดแย้งเอ้าหรือบอกว่าหรือจะไปอวกาศใช่ไหมอัวก็จะไปอวกาศใช่ไหมหรือตอนนี้จะลงดวงจันทร์อัวก็จะลงดวงจันทร์เอ้ยทำไมไม่มาทำร่วมกัน JV ด้วยกัน Joint Venture แล้วลงทุนคนละครึ่งยกตัวอย่างไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคุณวิชัยถ้าทั้งสองคนเนี่ยมาหุ้นกันการที่มาหุ้นกันเนี่ยมันทำให้เกิดการร่วมมือกันไหมถูกต้องไหม
1: ถูกต้องพาร์ทเนอร์ชิ
2: พแล้วแล้วก็ยึด50-50ถึงแม้ว่าคนอเมริกันจะแค่330ล้านคนจีนตั้ง 1,400 ล้านแล้วไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเฮ้ยครึ่งครึ่งสมมุติว่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทำด้วยกันคุณวิชัยลงทุนด้วยกันจะเป็นเรื่องรถตอนนี้รถอเมริกันอาจจะเหนื่อยเพราะจีนใช่ไหมมาแรงเอ้าก็เราทำไมลงทุนกันคนละครึ่งครึ่งครึ่งไปเอ้าแล้วจะต้องไปติดเป็นลดราคากันอย่างทุกวันนี้ไหมล่ะ
1: ใช่
2: เอายกตัวอย่างนะเอาว่าธุรกิจอะไรที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมมือกันได
1: ้
2: ด้วยการเป็นหุ้นส่วนกันคนละครึ่งเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามันจะเริ่มดีขึ้นไหมในประเด็นของความขัดแย้งระหว่างสองสังคม
1: ถ้าเขาจริงใจต่อกันมันต้องดีขึ้นแต่ถ้าทำเหมือนกับข้อตกลง MOU ระหว่างอเมริกากับอิหร่านนะเรื่องสงบ สองอาทิตย์มันก็มากำมาถล่มกันแล้วอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กใช่ไหมล่ะมันอยู่ที่ความจริงใจวิธีการที่ให้สองยักษ์ใหญ่นี้คุยกันนี่สหประชาชาติทำได้ไหมใครจะเป็นกรรมการมันต้องมีกรรมการนะเพราะสองชาตินี่จะสงสัยระแวงครั้งกันตลอดหรืออย่างอาเซียนนี่ได้ไหมอาเซียนเป็นสะพานได้ไหม

0: ปัญหาก็คือประชาชนทั่วๆไปเขาก็ดีใช่ไหมคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเขาดีสำหรับตัวเขานะเห็นไหมมันไม่มีอะไรดีไม่ดีเลยนะถ้าเกิดว่าทั้งสองประเทศสองคนแล้วจริงๆนะฮิยุนผมถามฮิยุนนะว่าถ้าเกิดเฮียทรัมป์เนี่ยแกคิดหรือทำแบบเฮียฉีเนี่ยแล้วสองคนนี้จับมือกันได้เนี่ยคุณทิชัยคิดว่าโลกจะเปลี่ยนยังไง
1: สงบแล้วเราก็จะสามารถที่จะเห็นความร่วมมือที่จะก้าวไกลเรื่องคุณภาพชีวิตการศึกษาเราก็จะไปถึงดวงจันทร์ดวงอังคารดาวอังคารด้วยกันโลกทั้งโลกก็จะไปด้วยกันเราจะเห็นเยาวชนคนอเมริกันจีนทั่วโลกเนี่ยมาสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยทั้งหมดนี้คือโลกในความฝันแต่นี่แหละมันไม่ง่ายเพราะว่าการเมืองมันมีผลประโยชน์แล้วแต่ละประเทศก็มีกลุ่มคนที่ต่อต้านความสงบและขณะเดียวกันไอ้คำว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้าทรัมป์ยอมให้จีนเบอร์หนึ่งเหมือนกันมีเบอร์หนึ่งสองเบอร์ได้ไหมในโลกนี้ยืนเคียงบ่าเคียงไหลกันอย่างนี้ได้ไหม
0: ร้อยห้าสิบห้าสิบไงร้อยห้าสิบเมื่อกี้ที่ว่าลงมือจอยลงทุน50 50ภริชัยเขาคิดว่าถ้าเกิดทั้งสองผู้นำเนี่ยคิดเรื่องเท่าๆกันไม่ต้องมาแบะไม่ต้องมาบอกว่าใครใหญ่กว่ากันหรอกเอามาจอยเวนเจอร์ด้วยกัน50 50เนี่ยผมว่าอันนั้นจะเป็นทางออกที่จะทำให้โลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปผลสรุปของวันนี้ก็คือที่ผมอยากจะคุยก็คือว่าถ้าเกิดว่าสองมหาอำนาจไม่มีใครเป็นเบอร์หนึ่งเท่าๆกันและร่วมมือกันลงทุนด้วยกันมันก็จะไม่เกิดการทะเลาะกันเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหผมว่าเราเนี่ยเราก็อยากจะอยู่อีก30ปีนะคุณสุริชัย
1: ใช่ไหมอยู่เป็นร้อยเลยเหรอเนี่ยจะสักแปดสิบนะนี
0: ่กะแต่ร้อยอ่ะเพราะว่าพ่อตาผมก็ร้อยกับสองขวบนะคุณสุริชัย
1: พ่อตาไม่ใช่สายเลือดคุณพ่อตามันสายเลือดเมีย
0: เราเรียน
1: แหม DNA ของพ่อตาเนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรา
0: แหมนี่เฮียหยุ่นนี่พูดถึงเรื่องสุขภาพไปนู่นเลยผมก็เห็นแม่เฮียหยุ่นก็วันครบร้อยอ่ะใช่ไหมผมก็อิจฉาเฮียหยุ่นนี่ว่าโอ้เฮียหยุ่นนี่มีแม่เป็นร้อยใช่ไหมผมมีพ่อตาร้อยกับสองขวบอย่างน้อยก็นะมีความใกล้ชิดกันอาจจะไม่ได้มีสายเลือดกันใช่ไหมผมก็เกาะไปบุญไปฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเห็นว่าโลกดีโลกสงบสุขเราก็อยากจะอยู
1: ่
0: เราก็อยากจะมีความสุขถูกต้องไห
1: ม
0: ฉะนั้นวันนี้ผลสรุปก็คือว่าไอ้นี่ก็เป็นเพียงความฝันนะที่มันก็มีพื้นฐานมาจากอดีตไงนิกสันกับเหมาเอ่ยใช่ไหมรีแกนกับกอร์บาชอฟเอ่ยก็มีโอกาสที่ฉีจะจับกับทรัมป์หรือไม่ซึ่งผมก็มองว่ามันยากเพราะนิสัยทรัมป์
1: เขาจับมือกันแล้วนะความจริงก็จะจับมือกันเองนะทรัมป์ก็ไปเยี่ยมกับปักกิ่งนี่เดี๋ยวสีจิ้นผิงก็จะไปอเมริกาแล้วนะเขาจับมือแต่เขาจับมือเสร็จแล้วยังไง
0: จับเฉพาะมือใจไม่จับไง
1: ต้องจับใจด้วย
0: นะใช่ไหมฉะนั้นก็เลยนี่แหละเราก็เลยมาบ่นให้กันฟังนะว่าเนี่ยโลกเราเนี่ยมันจะพังหูดับตับไหมเพราะต่างคนต่างยึดผลประโยชน์ของตัวเองไม่มองว่าเราจะทำอะไรร่วมกันเพื่อโลกใบนี้เพื่อสันติสุขให้กับอนาคตของลูกหลานเราใช่ไหมครับ
1: ใช่ถึงไม่จะยากนะแต่เราก็มีสิทธิ์จะฝันเรามีสิทธิ์จะฝันว่าโลกจะต้องสงบเรามีสิทธิ์จะฝันว่าการใช้อาวุธประหัตประหารกันนั้นไม่ใช่ทางออกแล้วเราก็มีสิทธิ์จะฝันว่าเด็กๆที่โตมาควรจะได้อยู่ในโลกที่สงบสุขไม่ใช่โลกที่ทำสงครามฆ่ากันเข็นฆ่ากันด้วยความโลภด้วยความละโมบและความเห็นแก่ตัวดังนั้นมันจึงเป็นความฝันที่คุณวิกรมวันนี้มานำเสนอที่ผมคิดว่าทำให้เราในสุดเราย่อมจะต้องมีความหวังบ้างเพื่อว่าถ้าเราไม่มีความหวังเลยแล้วเรามันปล่อยโลกไปอยู่สงครามโลกครั้งที่3เนี่ยนะโอ้โห

0: มันจะน่ากลัวมากนะน่ากลัวมากเราหวังว่าเราตายไปก่อนไหมว่าสงครามโลกครั้งที่สามที่จะเกิดเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดในช่วงวัยที่เราเดินเหินก็ไม่เคยได้แล้วแล้วก็ยังต้องมาอยู่ในภาวะโลกที่ทำสงครามฆ่ากันอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ต้อง
1: ใช่ใช่เราที่จริงผมคิดว่าเราเป็นรุ่นที่มีบุญนะคุณริชัยเราเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่ไม่แน่ใจว่าเราจะรอดสงครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่า
0: ไม่ผมจะบอกไงเราเกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองเราต้องการตายก่อนสงครามโลกครั้งที่สามใช่ไหมใช่ไหมเราไม่ต้องการ
1: อย่าพูดอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้นะอย่าพูดอย่างนี
0: ้
1: เราถือว่าเราดูถูกผู้นำโลกนะ
0: ก็นั่นแหละเรากำลังดูถูกเขาอยู่ว่าเขาไม่กล้าที่จะมาจัดสันติภาพคนทำสงครามเนี่ยผมว่าไม่กล้าคนที่กล้าจริงต้องสงบสงครามแล้วมาสร้างสันติภาพถึงจะได้
1: ใช่นี่แหละก็เป็นความฝันของเราว่าถ้าจีนกับอเมริกาสามารถที่จะจับมือกันได้นั่นเองครับ
0: ได้เลยครับวันนี้เป็นวันโลกเปลี่ยนสีที่ต้องการให้โลกกลับมาสู่สันติภาพอย่างแท้จริงประวัติศาสตร์บอกแล้วว่าเหมาก็เคยจับมือกับนิกสันใช่ไหมกอร์บาชอฟก็จับมือแล้วเรแกนใช่ไหม
1: ใช่
0: ดังนั้นวันนี้สีจิ้นผิงกับทรัมป์ก็น่าจะจับมือกันได้ขอบคุณคุณวิกรมมากที่ให้ความหวังเรานะว่าโลกจะมีความหวังเสมอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอหยุนครับและท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเร่งติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งติดตามและแก้ไขเรื่องร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้า683รายพร้อมฟ้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสคบเร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งปัจจุบันมียอดร้องเรียนสะสมรวม683รายเพื่อตอบสนองนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาลโดยกองกฎหมายและคดีของสคบได้นำคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว234รายและส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบการธุรกิจสำหรับกลุ่มที่มีเอกสารครบถ้วนแล้วควบคู่กับการหารือร่วมกับพนักงานอัยการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อกฎหมายให้รัดกุมพร้อมเน้นย้ำให้การพิจารณาทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมยืนยันหากตรวจสอบแล้วพบเข้าเงื่อนไขสคบพร้อมจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522เป็นตัวแทนฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับผู้บริโภคทุกรายโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายรายอื่นๆเตรียมเอกสารสำคัญเช่นสัญญาซื้อขายและประวัติการซ่อมเพื่อยื่นร้องผ่านสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ของสคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกซึ่งนับเป็นมรดกโลกแห่งที่9ของไทยมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแห่งแรกของภาคใต้พร้อมยกย่องความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ผลักดันจนประสบความสำเร็จพร้อมระบุว่า การขึ้นทะเบียนครั้งนี้จะช่วยยกระดับนครศรีธรรมราชสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลกสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเส้นทางคมนาคมถนนสายสัทธาถนนพุทธภูมิและโครงการรถไฟทางคู่สายใต้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนชาวนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนและร่วมกันรักษามาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประกาศเจตนารมณ์เชิงสัญลักษณ์ปลูกจิตสำนึกรักษาป่าชายเลนเนื่องในวันป่าชายเลนโลกประจำปี2569
8: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั่วประเทศเนื่องในวันป่าชายเลนโลกประจำปี2569ตรงกับวันที่16กรกฎาคมของทุกปีเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งรักษาป่าชายเลนให้เป็นฐานทรัพยากรที่ยั่งยืนของประเทศและของโลกพร้อมส่งต่อความอุดมสมบูรณ์สู่คนรุ่นหลังโดยเฉพาะการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและการผนึกกำลังผ่านภาคีเครือข่ายป่าชายเลนของประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศป่าชายเลนอย่างยั่งยืนเนื่องจากป่าชายเลนไม่ได้มีดีแค่ความอุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามให้ได้สัมผัสความสงบเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและชื่นชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจึงขอเชิญชวนประชาชนภาคีเครือข่ายและอาสาสมัครทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมฟื้นฟูบนพื้นฐานขององค์ความรู้และความเข้าใจรวมถึงเที่ยวป่าชายเลนในเมืองร่วมเรียนรู้คุณค่าของระบบนิเวศปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

สมกับที่ได้มีฉายาว่าอัจฉริยะปีศาจผู้พลิ้วไหวครับเน่เน่น้องแพรวเนี่ยนะครับที่วันนี้ป้อมมหาการก็แตกเลยนะฮะก็เป็นปรากฏการณ์ที่ฝีไม้ลายมือนั่นดนตรีที่ชะกาชะกันครับสมาชิกของวงโอโซนด้วยที่ระเบิดความมันด้วยบทเพลงร็อกสุดเล่าใจในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสารวิถีรัตนโกสินทร์ที่ป้อมมหาการทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็หลั่งไหลกันมาชมกันแน่นพื้นที่บรรยากาศก็คึกคักกันตลอดการแสดงเห็นที่ช่อง NBT ทีมงานของOB หรือว่าถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยน้องๆที่เคยได้ทำงานให้กับทนดนตรีทุกๆเดือนละครั้งในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์ก็ได้เห็นเหนือโซมกันเลยทำกลางแดดบรรยากาศแล้วก็ถ่ายทอดสดอยู่ในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับก็เลือกนำมาฝากกันในต้นชั่วโมงของทนดนตรีเพื่อได้เห็นฝีไม้ลายมือของมือกีตาร์ของเมืองไทยเด็กใต้จากภูเก็ตที่ไปสร้างปรากฏการณ์ชะกาชะกันในเรื่องของเวทีระดับโลกกันแล้วนะครับในปัจจุบันนี้เพราะตอนนี้ก็ขอให้ดูแลเธอให้ดีแล้วก็พยายามตอบแทนในสิ่งที่ทั้งคุณพ่อแล้วก็น้องเนเน่ได้ทุ่มเทนะฮะในที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการใช้พละกำลังของตนเองฮะแล้วก็สิ่งที่ถ่ายทอดมากับเรื่องของความชอบก็คือบทเพลงล็อกที่คุณพ่อเขาให้ฟังกันตลอดเวลาแล้วก็ฝึกฝนด้วยตนเองแล้วก็กล้าที่แสดงออกในเวทีที่เป็นเวทีของพี่น้องประชาชนตลาดล้านหลวงที่เวทีเปิดหมวกซึ่งนักดนตรีเปิดหมวกหลายคนที่เคยเดินทางบนทนดนตรีก็ได้ประสบความสำเร็จกันมาแล้วหลายต่อหลายวงด้วยกันทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยบทเพลงนี้นะฮะ Why Makita Why Makita Century Weave นะครับงานของจอร์จแฮริสันเดอะบิทเทิลทักทายคุณแล้วก็เลือกมาฝากกันแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของทนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอกฤษควบคุมเสียงห้องส่งวิภาวดีหลังสิทธิ์ผมอยู่ที่ห้องส่งของบ้านที่ซอยเพชรเกษม79ติดต่อได้ทาง0816346452 0816346452แล้วก็ที่ทางFacebook ของทนดนตรีที่กำลังจะได้มีการลุ้นในการเปิดจองที่นั่งเข้าชมทนดนตรีไลฟ์ในครั้งสุดท้ายในปีนี้ปีที่3อำลาทนดนตรีไลฟ์นะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอน่าแล้วก็แน่นอนครับก็จะมีแขกรับเชิญต่างๆกันซึ่งถ้าเดินทางต่อในปีหน้าได้นะฮะนำที่ผู้บริหารท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวริตตองบิ๊กที่ทุ่มเทให้กับทนดนตรีแล้วก็รายการแววหวานแล้วก็รายการต่างๆของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็เราก็จะกลับมาทำหน้าที่อีกครั้งซึ่งในการทำหน้าที่ในปีต่อไปผมก็คาดหวังว่าคงจะได้มีโอกาสเชิญเนเน่เดอรอยัลนี้มาในเวทีของทนดนตรีไลฟ์กันบ้างครับพร้อมกับศิลปินเพื่อชีวิตและศิลปินที่สร้างสรรค์ทุกๆวงกันด้วยครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตในคืนวันนี้กับบทเพลงของมาริโอน่าต่อเนื่องกันไปกับเพียงแค่เดินลำพังครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:29 นะครับครึ่งชั่วโมงแรกของรายการถนนดนตรีผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุพกรอกรินคุมเสียงทีมงานของเรานะครับคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการเจริญวัฒน์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมอมิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญเมืองแอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาก็พอดีให้คุณเมฆเขาโพสเทปของวงบรรพชนที่ตุ้มบรรพชนที่เสียชีวิตไปได้เคยมาในถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็เล่นเปิดหมวกวงบรรพชนเล่นเปิดหมวกด้านล่างปรากฏว่าคลิปนั้นทุนเมย์เขาโทรศัพท์เขาเสียเลยหายไปเลยน่าเสียดายนะครับก็ยังมีอีกหลายวงที่ดนตรีที่เธอได้มาเนี่ยก็จะต้องนำกลับมาหากนำกลับมาดิลันกันใหม่เพราะว่าทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11ที่นำเทปของถนนดนตรีที่ยังไม่ได้ออกอากาศในช่วงที่ผ่านๆมาในตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับกลับมานำเสนออีกครั้งหนึ่งแต่ทำเป็นรูปแบบของรายการที่มีผมเป็นพิธีกรนำเข้ารายการแล้วก็จะพูดถึงบทเพลงที่ศิลปินมาแสดงแล้วก็เรื่องราวที่เราได้เชิญศิลปินมาว่าทำไมถึงได้เชิญวงนี้แล้วก็วงนี้มีที่มาที่ไปเรื่องราวอย่างไรแต่ละคนเป็นคนที่ทำงานด้านคุณภาพด้านดนตรีอย่างไรอย่างเช่นวงนั่งเล่นที่พี่ๆแต่ละคนนั้นก็ฝีมือลายมือชะกาดชะกันแล้วก็ที่มาถนนดนตรีได้ในช่วงปีแรกเป็นเพราะอะไรมาช่วยกันในบรรยากาศทุกนั้นเนื้อหาก็สิ่งต่างๆที่เราได้นำเสนอไปเราต้องย้อนกลับไปเดี๋ยวคงต้องขอไปดูข้อมูลเก่าๆแล้วก็สิ่งที่ได้นำเสนอกันในช่วงเวลานั้นที่ด้วยนะครับ0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่คุณขอเพลงมาในคืนวันนี้ทั้งลายถนนดนตรีมวนๆกันอีกแล้วก็เข้ากับบรรยากาศที่ฝนฟ้ากำลังจะเทลงมาหรือบางที่ก็เทลงมาเมื่อวานนี้เห็นว่าที่ทางโคราชนี่น้ำท่วมกันเลยใช่ไหมครับตกอย่างหนักเลยนะฮะก็ระบายไม่ทันนะครับแน่นอนนะฮะต้องระมัดระวังในช่วงที่บอกว่าขาดฝนขาดทิ้งช่วงแล้วถ้าตกลงมาเยอะๆนะครับต่อปริมาณน้ำฝนตกกันมากๆเนี่ยถ้าระบายลงไปไม่ทันก็เกิดน้ำท่วมขังกันนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาได้ส่งมาให้แล้วมีค้างๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ด้วยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวคงจะต้องชดเชยชดใช้ให้ได้หมดเลยนะฮะวันนี้มีที่ขอมาตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะครับ16:25 แสงดาวและวันเวลานะฮะที่ขอมาจากคุณสิงห์9518ที่หัดใหญ่ฟังอยู่คนเลวมาอยู่หน้าจากเด็กฝั่งทนแล้วก็ฝันใหญ่คาราบาวเด็กฝั่งทนคุณปอชิตาจากจันทบูรณ์ฟังมาขอเพลงคนของแผ่นดินและข้าวคอยฝนแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครคุณเจ้าคุณและเพลงไกลนะครับพี่อ่องสุรศรีนี่ก็ถ้าได้ทำต่อในปีหน้าก็จะเชิญมานะฮะลุกขึ้นสู้คารวาลนะครับคุณโมดคุณโมดล่ะคุณจากกระบี่นะครับแล้วก็รางวัลคนช่างฝันดารามนุเพชรและลำธารจากทินคุณสิงหานครที่ขอมานะครับส่วนทั้ง0816346452ก็มีเพลงฝากใจไปบ้านจากสาวสุราษฎร์นะครับลิงฟังรายการส่งไปให้เพื่อนวสันต์วงสว่างฟังอยู่ดีส่งไลน์กันมามันก็รวดเร็วอย่างเงี้ยปิงปังปิงปังกันทั้งคืนครับกับเพลงที่เข้ามานะครับรางวัลแด่คนช่างฝันและฝากใจไปบ้านครับ

อาจารย์ศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสุนทรียะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันจะทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีกล่าวอย่างนี้ครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:42 นะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงแรกแล้วก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงซึ่งโดยปกติจะเป็นช่วงของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินแต่ตอนนี้เธอก็ต้องพักรักษาตัวอยู่กับอาการที่เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของกระดูกนิ้วไปโดนประตูรถหนีบนี่นะครับกระดูกแตกเลยนะฮะก็เพลงสักครู่นี้ที่ขอมาทาง0816-346-4520816-346-452ฝากใจไปบ้านของพจนาธพจนาพิทักษ์ของสาวสุรที่สาวสุราษฎร์ขอมาเอ๊ะมีเวอร์ชันที่เป็นของเดิมด้วยเหรอสาวสุราษฎร์บอกใครร้องคนเดิมแล้วก็นึกถึงเอกพจนาธไวมากนะครับสำหรับการเดินทางที่ผ่านมาปี3ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ปีที่2ต้นปีนี้ก็เป็นช่วงที่เราเชิญเอกพจนาธกับทางพิสันมโนธมานะฮะก็เลยคิดถึงว่าแป๊บเดียวจริงๆนะฮะแป๊บเดียวก็ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะดูเทปเก่าๆว่าจะมีเทปใดที่น่าสนใจน่าติดตามนะฮะซึ่งต้นเดือนสิงหาคมนี้เทปแรกที่จะนำมาออกอากาศก็คงจะเป็นเรื่องของเป็นศิลปินที่เราได้เชิญมาจากทางเชียงใหม่นะฮะก็คือวีแอสุนทรีเวชานนท์ครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับทุกคืนวันเสาร์4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มในช่วงของทนดนตรีไลฟ์และผมพิจิตรรุ่งสมัยทางสถานีโทรทัศน์ NBT ที่จะออกอากาศกันตั้งแต่ช่วงเดือนหน้ากันกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากเดิมที่เราได้นำเป็นบรรยากาศการแสดงสดตลอดนะฮะตลอดชั่วโมงก็มาตัดต่อกับบทเพลงที่น่าจะมีเนื้อหาบทเพลงที่น่าติดตามกันอยู่หลายต่อหลายบทเพลงด้วยกันนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายๆกันชั่วโมงนี้แล้วเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยได้นะฮะส่งไปให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปร่วม งานชาปนกิจพี่ตุ้มบรรพชนด้วยนะครับเพลงข้าวคอยฝนนะแสงดาวครับ

ตอนนี้ขึ้นไปบนดอยต่างๆรถติดจนขนาดไหนว่าเห็นนักท่องเที่ยวไปกันแน่นขนาดไปทุกที่นะฮะจะอํารถติดเป็น10กิโลก็แน่นอนครับวันหยุดติดต่อกันนะครับแล้วก็เดินทางกันในช่วงเวลานี้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วล่ะครับแล้วก็ถ้าใครลาวันจันทร์ก็วันจันทร์กับวันศุกร์ก็โอ้โหยาวไปเป็น 8-9 วันเลยนะครับก็ขอมีความสุขในช่วงเทศกาลวันหยุดติดต่อกันต่อเนื่องกันหลายวันนี้นะครับแล้วก็ฟังโทนดนตรีได้ทางวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ทางวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ทุกคลื่นความถี่ที่รับสัญญาณอยู่แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook ของโทนดนตรีที่รับฟังกันอยู่ในขณะนี้ครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2มีเพลงที่คุณขอมาหลายเพลงครับแล้ววันนี้จะในชั่วโมงนี้ก็จะปิดท้ายกับเพลงที่ขอมาจากจังหวัดแพร่พระนิจจ์นะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานประกอบการทั่วกรุงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าตีพักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรุงเทพมหานครเข้มมาตรการความปลอดภัยสถานประกอบการทั่วกรุงเปิดเซลฟ์เช็คคุมระบบไฟอัคคีภัยและประกันภัย
6: นายพรพงศ์วิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมการยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับเช็คลิสต์การตรวจจากเดิมที่เน้นหลักสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาคารและการป้องกันอัคคีภัยอย่างเข้มข้นครอบคลุมการตรวจ3ด้านได้แก่ด้านความปลอดภัยอาคารด้านการป้องกันอัคคีภัยและด้านสุขลักษณะโดยจะเปิดระบบเซลฟ์เช็คให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ของสำนักดิจิทัลครอบคลุม5หมวดสำคัญได้แก่ระบบอัคคีภัยการเดินสายระบบไฟฟ้าระบบเสียงระบบสัญญาณวัสดุตกแต่งผนังฝ้าเพดานฉนวนผังแสดงพื้นที่ประกอบการและจำนวนคนสูงสุดและการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งระบบนี้จะจัดส่งให้ผู้ประกอบการภายในวันที่28กรกฎาคมนี้และขอความร่วมมือให้ดำเนินการประเมินตนเองและส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งสร้างทักษะ AI พัฒนาทักษะคนทำงานเพื่อสนับสนุนธุรกิจรายย่อยแข่งขันอย่างยั่งยืน
7: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานไทย MSME Forum 2026โดยย้ำว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดย่อมขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ MSME ซึ่งเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเร่งพัฒนากำลังคนผ่านการ up skill re skill และ new skill ควบคู่กับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานการรับรองความรู้ความสามารถและการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการนำ AI มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาคนและมาตรฐานการทำงานซึ่งการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนพัฒนาคนเพราะแรงงานที่มีทักษะและสามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ประเทศไทยค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสครั้งแรกแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานจังหวัดบึงกาฬ
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยโดยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค้นพบค้างคาวฮิปโปไซเดรอสโรทาลิสเป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานจังหวัดบึงกาฬโดยการค้นพบดังกล่าวเป็นผลงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้กรมป่าไม้ภายใต้โครงการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งคณะนักวิจัยได้สำรวจพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี2568และพบค้างคาวชนิดนี้เป็นครั้งแรกในไทยทั้งที่เดิมมีรายงานการกระจายพันธุ์เฉพาะในสปป.ลาวถือเป็นการสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่านันทนาการหิน3วานและเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศแม้ค้างคาวชนิดนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์แต่เป็นการยืนยันให้เห็นว่าพื้นป่าของไทยยังคงมีศักยภาพในการค้นพบชนิดพันธุ์ที่สำคัญทางวิชาการได้อีกในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

งานที่นำเพลงของณหมู่พงษ์เทพกรุณชำนาญมาถ่ายทอดในอารมณ์ของบทเพลงมาลีหัวหน้าที่คุณฟังขอวันเวลาไว้นะฮะแต่ผมก็เลือกนำเพลงในเวอร์ชันนี้ที่มาลีหัวหน้ามาถ่ายทอดเอาไว้ให้ในช่วงของชั่วโมงที่สองของทนดนตรีผมพิจารุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะครับก็วันที่6สิงหาคมนะฮะที่เราจะมีทนดนตรีไลฟ์ในปีที่3แล้วก็ครั้งอำลาเป็นครั้งสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ถ้าไม่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ต่อก็คงจะล้ำลากันเลยสำหรับการทำงานมา3ปีของทนดนตรีไลฟ์ที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ตรงวิภาวดีรังสิตอาคารที่สร้างขึ้นให้เราได้รับโอกาสจากทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ให้มาทำหน้าที่หาทางที่จะให้มีคนได้เข้ามาชมและเป็นที่รู้จักและรวมไปถึงจัดกิจกรรมดีๆทางด้านดนตรีให้คุณฟังผู้ชมได้เข้าชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและก็ให้มีเรตติ้งหรือว่าการทำงานของด้านทางสื่อโซเชียลแล้วก็ทางกิจกรรมต่างๆที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหน้าที่เป็นสื่ออยู่แล้วก็ได้ทำหน้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบมาทั้ง3ปีแล้วแล้วก็ปีสุดท้ายที่จะได้อำลากันไปก็ใช้ชื่อตอนว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาทนดนตรีไลฟ์แล้วก็ป้ายที่แบนเนอร์ซึ่งจะมาส่งในวันพรุ่งนี้โดยคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำให้ทนดนตรี3ปีโดยการออกแบบของเพื่อนรักนักออกแบบคุณจ๊อกวสันต์วงสว่างวัดนวลนรินทร์รุ่น89มเพื่อนร่วมรุ่นตั้งแต่เรียนมัธยม1ก็ออกแบบมาให้ทนดนตรี31ปีแล้วก็3ปีของทนดนตรีไลฟ์ก็จะได้ทำป้ายขนาดใหญ่ไว้เพื่อให้คุณได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วก็เก็บความทรงจำเหล่านี้เอาไว้ให้นานเท่านานในช่วงเวลาของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนและทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2 4ทุ่มถึง5ทุ่มก็ติดตามกันได้นะครับ0816346452รวมกับวันเวลานะครับกับมาริโคน่าและต่อเนื่องที่เมื่อสักครู่นี้หลายๆที่ส่งภาพของแฮมเมอร์เมื่อช่วงที่เดินทางมาทนดนตรีและปีหน้าถ้าเราได้จัดต่อก็แน่นอนครับเราจะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดบทเพลงของศิลปินเพื่อชีวิตและก็การแสดงของดนตรีเพื่อชีวิตซึ่งก็ครบ50ปีของแฮมเมอร์ขอเพลงนี้ไม่ได้มีใครขอเพลงนี้แต่ผมเลือกเพลงนี้มาฝากกัน

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีนะครับเพลงเท่าทะเลที่เมื่อวานนี้มีผู้ฟังได้โทรมาขอทาง0816346452เอาไว้พอดีกำลังดูเรื่องของเน่ๆที่เขาประมูลเสื้อโอ้โห150,000นะโอ้โหนะครับก็ดีใจด้วยที่จะได้เดินทางกันไปต่อสำหรับการทำงานที่ไม่ใช่แค่ดนตรีเปิดหมวกแล้วเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็ถือว่าโอโซนแบนด์นี่เป็นวงดนตรีระดับล็อกที่แบบเล่นคอนเสิร์ตได้อย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับน้องๆเยาวชนแล้วก็ความสามารถของด้านดนตรีของน้องๆทุกคนด้วยแล้วก็มีเอาเน่ๆเป็นตัวที่ทำให้ดึงดูดในสายตาของคนทั่วโลกแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดทั่วมาจากประเทศต่างๆแล้วเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตครับก็ดีครับไปไกลถึงระดับโลกแล้วก็เป็นการส่งกำลังใจด้วยนะฮะเสื้อยืดตัวแรกที่มีหลายเส้นนี่นะครับเดี๋ยวเราจะประมูลดีไหมถนนดนตรีเสื้อยืดของเราตรงปีแรกมีหลายเส้นผมก็มีวันที่6นี้พี่อีทฟุตบาทจะวาดภาพของมาริโอนามาช่วยประมูลแล้วนำเงินส่วนนึงที่จะให้เข้ากับไอ้เป็นกองกำลังให้กับถนนดนตรีนะฮะแต่ผมก็ไม่อยากจะรับนะครับก็อยากจะให้แต่ว่าก็เอาไว้ให้เป็นช่วยเหลือสังคมไปแต่ว่าพี่ยืนมาตั้งใจว่าอยากจะให้เอาไว้ใช้หนี้สินที่เรากู้ยืมมาจากสหกรณ์เพราะว่าช่วงของเกษียณแล้วเรื่องของบำเหน็จบำนาญแล้วก็ได้ลดลงแต่ก็ยังถือว่าก็มีบำนาญได้หล่อเลี้ยงชีวิตในบรรปลายกันไปนะฮะไม่รู้เขาจะมายุติเรื่องของการจำนะจ่ายบำนาญให้กับราชการหรือเปล่านะก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่ากรมประมาณราชการตอนนี้ก็ลอยหลอกกันเต็มทีก็ต้องหาทางที่จะต้องช่วยบ้านเมืองดูแลบ้านเมืองกันไปให้ได้เหมือนกับที่เราได้ทำมาประหยัดงบทางราชการมาถึง3ปีที่เราได้ใช้งบประมาณที่ครั้งหนึ่งนะครับในการทำคอนเสิร์ตใน200,000กว่าบาทนะครับนี่ก็คิดว่าสิ่งที่ถนนดนตรีแล้วก็ศิลปินได้ช่วยทำให้งบประมาณราชการนั้นได้ใช้อย่างจำกัดและคุณก็ได้เข้าชมฟรีนะฮะทุกๆเดือนละครั้งที่ส่วนที่ส่วนประกอบที่สำคัญก็คือพี่น้องเพื่อนฝูงคนที่ช่วยงานของถนนดนตรีโดยรอบโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นคุณโดมนครสวรรค์คุณจ๊อกวสันต์วงสว่างกลุ่มเพื่อนบัดนวลกลุ่มนานาคนเดือนตุลากลุ่มตะนาวสีกลุ่มทั้งองค์กรต่างๆที่มาช่วยถนนดนตรีทำให้เราได้เดินทางกันมาได้จนถึงปีนี้ปีสุดท้ายในการอำลาถนนดนตรีไลฟ์ในช่วงวันที่6สิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอนาลงทะเบียนวันที่31นะครับ31กรกฎาคมตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนสำหรับแพลตินัมและระดับไดมอนด์นะฮะแล้วก็คนที่เคยได้เข้ามาชมอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอส่วนรอบคนประชาชนทั่วไปก็ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่31ถึงกระทั่งเต็มนะครับดังนั้นก็เฝ้ารอคอยทางเพจทาง Facebook กันไว้ให้ดีๆทางที่มากันจองกันไม่ทันก็มาลุ้นกันหน้างาน walk in กันมาแล้วก็ดูว่าถ้าท่านที่เขาจองไว้แล้วไม่ได้มาก็จะได้เข้ามาใช้สิทธิ์กันส่วนถ้าไม่ได้ประสงค์จะขึ้นไปชมก็ดูด้านล่างมีจอโปรเจคเตอร์แล้วก็เครื่องเสียงของน้องๆบรรลัยบรรเลงการช่างของเรานี่แหละครับช่วยกันขับกล่อมกันไปก็คงจะเป็นมิตรภาพที่งดงามนะฮะไม่ต้องมาแย่งชิงไม่ต้องมามีอะไรที่เป็นเรื่องการว่ากล่าวโจมตีหรือการไปอะไรที่มันไม่ค่อยน่ารักทั้งหลายนี่นะครับแล้วก็จะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าที่3ปีที่เราทำหน้าที่กันมาตรงนี้ก็ทุกคนก็เป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนเป็นอะไรที่ดีต่อกันนะฮะที่มา ช่วยดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ได้มีเวทีมีพื้นที่ตรงนี้ซึ่งก็กำลังจะหมดไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับเพลงที่คุณขอมาทางปทุมธานีนะครับควันสีชมพูน้ำหมูจะมีคอนเสิร์ตในช่วงเดือนตุลานะฮะคนพูดเพลงตอนนี้น่าสนใจนะครับผมว่าจะไปชมเหมือนกันนะฮะมันก็เหมือนกับถนนดนตรีนะครับตอนชื่อว่าพูดไม่เข้าหูครับควันสีชมพูครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

คุณจนไรรากนะครับก็อันนี้ก็เรื่องของบัตรสวัสดิการบัตรคนจนนี่ก็ต้องมีการอุทธรณ์ในการที่จะต้องเตรียมที่จะหาดูกันในการที่จะให้ได้เข้าหลักเกณฑ์กันนะฮะซึ่งก็ชุลมุนกันมาช่วงที่ผ่านมาการที่ว่าต้องทำยังไงให้ได้นะฮะเพราะว่าเงินไม่กี่ร้อยบาทก็จริงแต่ว่าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่จะต้องจุนเจือให้สำหรับผู้ที่เป็นคนจนทั้งหลายหรือว่าคนที่มีรายได้น้อยนะครับได้สามารถที่จะประทังชีวิตกันได้ต่อไปนะครับเงินอาจจะไม่มากก็จริงแต่สำหรับคนที่ต้องจำเป็นเนี่ยเงินไม่กี่บาทร้อยสองร้อยก็คือความสำคัญทั้งนั้นนะฮะก็มือหนึ่งเขาก็ต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ไปทุกวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วก็เมื่อวานพอดีมีผู้ฟังที่ก่อนจะล่ำลาไปรายการนั้นคืนเนี่ยเขียนถึงเพลงคนจนเกะกะมาก็เลยนึกขึ้นได้ก็เลยเริ่มนำมาฝากกันในช่วงของชั่วโมงนี้กันก่อนที่จะส่งท้ายกันในชั่วโมงที่สองกับทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มนะครับเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งในส่วนกลาง FM 92.5 MHz AM 819และ1467 kHz พร้อมด้วยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้นะครับที่แจ้งผลการรับฟังกันมาก็ในหลายของทนดนตรีที่จันทบุรีชัดเจนที่อะไรกันบ้างครับมีภูเก็ตมีไหมมีผู้อยู่เบื้องหลังซาวน์เอนจิเนียร์ชื่อคุณขวัญที่เดินทางมาจากภูเก็ตเลยนะครับก็นี่แหละครับสิ่งที่สำคัญทางดนตรีได้ก็จากซาวน์เอนจิเนียร์ที่อยู่กับวงแล้วก็ทั้งคนที่เป็นซาวน์ของเครื่องเสียงโดยเฉพาะน้องนะฮะน้องอ้ําน้องกาแฟที่อยู่กับเครื่องเสียงที่ได้ช่วยงานมาตั้งแต่3ปีที่ผ่านมานะครับกับ Sound Space ต้องขอบคุณ Sound Space เป็นอย่างสูงด้วยคุณพัฒน์438เก็บสะสมบัตรคอนเสิร์ตทนดนตรีไลฟ์ไว้ทุกครั้งนี่ต้องถือว่าระดับไดมอนด์เลยนะฮะไดมอนด์นะครับมีโลโก้ทนดนตรีด้วย30ปีเอ๊ะ31ปีได้โลโก้หรือยังยังไม่ได้เลยฮะผมก็ส่งแต่บันเดอร์แล้วก็โปสเตอร์ที่คุณจ็อกวัสันเขาทำเป็นชุดแต่ละปีไว้นะฮะให้กันก็น่าจะเก็บกันไว้เดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ให้ติดไว้ยั่วน้ำลายคนที่กำลังที่มาชมแล้วก็เดินทางกลับไปเพราะว่าป้ายทุกป้ายนี่ผมเห็นเก็บกันไปหมดเลยนะครับแต่ป้ายแบนเนอร์ใหญ่ๆไปเก็บนะครับอันนั้นจะเก็บไปให้ศิลปินเมื่อคราวที่แล้วพี่ปุ๊กภรรยาพี่แอ๊กนะครับดินจงโอภากุลก็ได้ขอเอาไว้ซึ่งก็ตอนนี้กำลังรอป้ายอันเล็กที่คุณโดมนครสวรรค์ได้ทำมาให้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะฮะจากคุณเมฆเขาเก็บเอาไปให้เขากลัวคนดึงออกไปดึงออกไปหรือจะเก็บออกไปเองก็ไม่แน่ใจนะครับต้องขอบคุณมากครับที่ได้เห็นคุณค่าเพราะว่าสิ่งนี้เป็นความปรับปลื้มใจกับคนที่เขาออกแบบและก็คนที่จัดทำมานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณโดมนครสวรรค์ที่ทำแบนเนอร์แล้วก็จอกวสันวงสวัสดิ์ที่ออกแบบมาให้ทุกๆครั้งของทนดนตรีไลฟ์นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2เพลงที่เลือกนำมานะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เรียกว่าติดหนี้ติดสินแล้วก็ต้องใช้หนี้ใช้สินกันไปในยามนี้นะครับในยามที่ข้าวยากหมากแพงแล้วก็รายได้ต่างๆไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายรำวงลูกหนี้แล้วก็กริบนะหมูนะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: นเหล่านี้
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ขยายผลโมเดลแก้จนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ขยายผลโมเดลแก้จนด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากพื้นที่นำร่อง20จังหวัดสู่การใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ
6: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงภาพรวมติดตามผลการดำเนินงานวิจัยแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพท.ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธรว่าอว.จะสนับสนุนการทำงานของบพท.และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาทุนดำรงชีพ5ด้านได้แก่ทุนมนุษย์ทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนกายภาพและทุนสังคมโดยใช้ข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานในการออกแบบแนวทางแก้ปัญหาความยากจนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมผลักดันให้โมเดลที่ประสบความสำเร็จจาก20จังหวัดนำร่องถูกถอดบทเรียนและขยายผลไปยังทุกจังหวัดภายในระยะเวลา1ปีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสด้านอาชีพรายได้การศึกษาสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการบพท.กล่าวว่าโครงการวิจัยแก้ปัญหาความยากจนที่ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปี2563ใช้กระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ตั้งแต่การค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนการวิเคราะห์สาเหตุออกแบบโมเดลแก้จนการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบสวัสดิการทำให้เกิดโมเดลการแก้ปัญหาที่พิสูจน์ผลสำเร็จได้จริงและพร้อมขยายผลสู่ระดับประเทศเพื่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35จับกลุ่มคนขับรถรับจ้างลอบขนชาวเมียนมาโดยเตรียมส่งเข้าพื้นที่จังหวัดราชบุรี
7: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ปฏิบัติหน้าที่ณจุดตรวจเพื่อความมั่นคงบ้านพละตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบรถยนต์กระบะต้องสงสัยจึงเรียกตรวจสอบพบชายไทยอายุ23ปีเป็นผู้ขับขี่และพบชายสัญชาติเมียนมาอายุ23ปีอีก1รายซึ่งไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรได้ผู้ขับขี่รับสารภาพว่าได้รับชาวเมียนมารายดังกล่าวจากพื้นที่ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดเพื่อพาไปส่งในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยได้รับค่าจ้าง 19,000 บาทขณะที่ชายชาวเมียนมาให้การว่าได้เดินทางมาจากเมืองผาอันประเทศเมียนมาเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้ง2รายส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะยุโรปเรอัลมาดริดเดินหน้าเสริมทัพนักฟุตบอลฤดูกาลใหม่ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันไม่ปล่อยโรดรี
8: ความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดโดยเดวิดออสตินรายงานว่าสโมสรสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการเจรจารายละเอียดเรื่องค่าตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามกระแสข่าวดังกล่าวถูกเอนโซ่มาเรสกาผู้จัดการแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาปฏิเสธโดยยืนยันว่าสโมสรไม่มีแผนปล่อยตัวโรดรีออกจากทีมพร้อมระบุว่าข่าวลือเกี่ยวกับนักเตะระดับโลกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามปกติและย้ำว่าเวลานี้นักเตะกำลังอยู่ในช่วงเข้ารับการผ่าตัดและฟื้นฟูร่างกายก่อนกลับมาลงสนามช่วยทีมอีกครั้งขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโน่เปิดเผยว่าเรอัลมาดริดยังเดินหน้าล่าตัวยานดิโอมองเดปีกทีมชาติโกติวัวอย่างต่อเนื่องหลังตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วเหลือเพียงการเจรจาค่าตัวกับต้นสังกัดแอร์แบร์ไรซิกเพื่อปิดดีลอย่างเป็นทางการส่วนความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ซิตี้นิโคสคิร่ารายงานว่าเรือใบสีฟ้าเตรียมยื่นข้อเสนอสูงถึง90ล้านยูโรเพื่อคว้าตัวอายุบูอัดดีกองกลางดาวรุ่งของลิวเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ปุริมภัสสรการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรีถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์ผมพิญญรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกลิ่นก็คุมเสียงจากภูผาถึงทะเลที่คุณเปิ้ลขอมาจากกรุงเทพนะครับคุณแบงค์ทรัคนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับเมื่อสักครู่ในช่วงท้ายชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมครับผมเปิดเพลงอะไรไปจำได้ไหมมีเพลงลำวงลูกหนี้เพลงกริบแล้วก็เพลงคนจนจะสุขคนจนจะสุขนี่ของพี่อีฟุตบาทไม่ทราบว่าฟังเพลงไหนกริบของน้าหมูแล้วก็ลำวงลูกหนี้ของน้าเสกศักดิ์สิทธิ์เชิดละนะครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับแล้วก็เพลงที่คุณทำมาในคืนวันนี้ก็หลายเพลงนะเปิดเท่านั้นเลยนะฮะในสักครู่นี้ป้าหมายบอกแสงจันทร์สว่างใช่ครับก็ถ้าเป็นช่วงวันที่จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมีวันจันทร์เต็มดวงนี่นะครับก็ใกล้จะถึงในเทศกาลนี่นะครับในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เทศกาลเข้าพรรษาหลายคนก็ทำบุญแล้วก็มีการแห่เทียนเข้าพรรษาด้วยนะฮะก็วันหยุดติดต่อกันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมด้วยก็เลยติดต่อกัน3วันนะฮะแล้วก็ระหว่างหัวท้ายคือจันทร์กับศุกร์ก็คงจะมีคนที่ลาในช่วงต้นกับช่วงท้ายของสัปดาห์ก็จะลาทั้งยาวทั้งสัปดาห์เลยนะฮะถ้าใครไปตั้งแต่วันศุกร์ก็นู่นนะฮะอีกวันนะ5 6 7แล้วเสาร์อาทิตย์หน้าอีก8 9โอ้10กว่าวันครับก็เอาเขียนเล่นสนุกๆว่าอันนี้ลาพอสุดท้ายว่าถึงกลับมาก็ลาออกเลยนะครับครับเพลงที่นะฮะคุณถอมาทาง0816346452นะครับ0816346452กับเพลงผู้ผายังท้าคนก็เพื่อนหลักนักออกแบบบอกอะไรของสะสมที่หลายคนมีคนทำไม่มีเลยครับน้อยใจอ่ะมีแต่ไฟล์งานเดือนเต็มคอมเลยฮ่าฮ่าฮ่าแล้วจะเอาไฟล์รวมโปสเตอร์แต่ละปีทั้ง3ปีไหมจะส่งไฟล์ให้ใช้ภาพจากไลน์ไม่ได้นะไม่คมชัดเดี๋ยวให้ก็ได้ครับต้องรีบดาวน์โหลดภายใน3วันพรุ่งนี้เย็นส่งให้ปิดคอมไปแล้วอ๋อได้ครับไม่เป็นไรเกรงใจเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวจะเอาบัตรทุกรอบตั้งแต่3ปีที่เขาออกแบบมานี่ให้คุณแนนไปปริ้นมาให้แล้วก็เดี๋ยวไปเคลือบมาให้เลยนะครับไม่รู้ว่ายังอยู่ครบทุกรุ่นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเช็คดูนะครับว่ายังเก็บไว้ในแต่ละรุ่นทั้งหมดทั้ง3ปีเลยทั้งหมดเลยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะดูให้แล้วกันนะครับท่านก็จะทำออกมาแล้วก็เก็บเอาไว้ให้เพื่อนนะครับเป็นบัตรสตาฟดีไหมนะครับเดินทางกันได้บทเพลงที่ขอมาทางสุราษฎร์ธานีภูผายังท้าคนและลำธาร

ในค่ายเพลง Milestone Record ที่มีมาริโอน่าจากใต้ดินมาสู่สังกัดบริษัทของพิสันมาโนพุทธานแล้วก็วันที่6สิงหาคมพิสันมาโนพุทธานจะมาเป็นผู้ที่เกริ่นกล่าวนำเข้าสู่การแสดงของทนดนตรีไลฟ์มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโอน่าด้วยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เมื่อปลายปีที่ผ่านมานั้นได้มานำเข้าในช่วงของติโอลานโปรเจกต์ที่ผมได้นำเสนอกันไปในช่วงวันนั้นที่เรามีการเข้าสัญญาณเทียบเวลานาฬิกาตอนเช้า8นาฬิกาแล้วก็ตอนค่ำ20นาฬิกาด้วยนาฬิกาโบราณที่อยู่ที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยมาเนิ่นนานหลายสิบปีก็ได้นำเข้าในช่วงของการแสดงของดิโอลานโปรเจกต์ไปนะฮะพี่โอดิโอลานโปรเจกต์ก็ศิลปินทุกๆวงดนตรีที่ได้มาบนเวทีของทนดนตรีโดยแทบจะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเลยถือว่าเป็นค่าเดินทางอันน้อยนิดที่ศิลปินได้รับแต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนได้มีความตั้งใจแล้วก็บอกว่าเป็นเวทีที่มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรตินะครับเช่นเดียวกันที่ผมก็ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับทนดนตรีสำหรับทุกๆศิลปินเกือบ30วงดนตรีที่ได้มาในช่วงเวลาของทนดนตรีหลาย3ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับกับบทเพลงที่ท่านฟังที่ขอมาแสงจันทร์สวยงามให้ไว้ในช่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลวันอสันหบูชาและเข้าพรรษาในช่วงวันอังคารและในช่วงวันพุธวันพฤหัสนี่นะครับทางกันด้วยบทเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แสงจันทร์ครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม40นาทีนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็พยาสุนทรีเวชานนท์ล่องแม่ปิงที่คุณกัลยาก็มาทางกูเกิลฟอร์มนะครับและเป็นศิลปินที่ได้มาแสดงให้กับดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงปีที่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาครั้งที่2ของปีที่3นะฮะ70ปีกุหลาบล้านนาเราจะนำบันทึกการแสดงมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2นะครับแล้วผมก็คงจะส่งข่าวไว้ให้พี่แอดได้ทราบได้ออกอากาศแล้วนะฮะหลังจากที่เราไม่ได้ออกอากาศมากับปีนะครับช่วงการได้แสดงความอาลัยนะฮะก็มีอีกหลายต่อหลายศิลปินนะฮะที่ตั้งใจว่าถ้าได้เดินทางต่อในปีหน้าก็จะพยายามเชิญมานะฮะแต่ว่าคงจะเป็นการทำงานที่อยู่ข้างนอกแล้วเพราะเป็นข้าราชการบำนาญแล้วนะครับเกษียณราชการในปีนี้อีก2เดือนข้างหน้าเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วมาสักครู่ก็โทรมาถามถึงชื่อเพลงว่าผู้ผายังเท้าคนนั้นเพลงของคนดันเกวียนไหมบอกใช่แล้วก็เพลงลำธารนั้นใครเป็นคนร้องก็เป็นโครงการเป็นเพลงของทางพิสันมาโนพุทธะเป็นคนทำงานชุดนี้นะครับแล้วก็มีนักร้องจากมาริโคน่าคือธงชัยรักลงมาร้องแล้วก็มีจากมาริโคน่าด้วยนะครับเพลงที่คุณขอมากำลังใจและไกลที่ติดทางไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับ

ศิลปินที่เมื่อปีที่คือในปีนี้ในช่วงที่ผ่านมาก็เชิญไว้ตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่พี่อ้องก็แบ่งหลับแบ่งสู้เพราะว่าเรื่องของการซ้อมนะครับศิลปินที่มีคุณภาพทั้งหลายก็ต้องนักดนตรีก็ต้องมีการซ้อมไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนหรือว่ามีความสามารถแค่ไหนทุกคนก็บอกต้องซ้อมไม่ว่าจะวงตะวันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็คนก็ระมัดระวังกลัวว่าจะจำกันไม่ได้กับเพลงหรือจังหวะดนตรีเป็นเรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เขาเล่นๆกันเหมือนกับที่น้องเนเน่ได้มาแสดงในวันนี้ซึ่งในช่วงเย็นๆเนี่ยก็เป็นบทเพลงคำเคลิ้มเพราะๆนะฮะจากวงดุริยางค์ฐานเรือในช่วงตอนช่วงก่อนหน้านะฮะมันชื่นเย็นๆในกิจกรรมแล้วก็การแสดงที่บริเวณป้อมอากาศนะฮะก็ป้อมอากาศป้อมพระสุเมรุป้อมพระสุเมรุหรือเปล่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับก็ในช่วงก่อนหน้านั้นก็เป็นวงดนตรีก็จะมีวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ของเราวันที่27วันพรุ่งนี้ด้วยนะยังไงก็ไปดูกันด้วยนะครับของเราก็มีเนเน่เหมือนกันนะฮะมีนิ้งหน่องนะฮะมีนิ้งหน่องนะครับไม่ใช่ดนตรีล็อกแต่เป็นดนตร้องเพลงไทยเพราะนะฮะนิ้งหน่องนะครับก็วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์พวกนี้แสดงช่วงเย็นด้วยก็ไปชมกันนะครับในน้องพาช็อปคอลัมน์นี้เขียนว่าวงก่อนหน้าเพลงลูกกรุงคมเคลิมจากทหารเรือเปลี่ยนโหมดร็อกกันเกือบไม่ทันเวทีนี้ไม่มีกรรมการไม่มีปุ่มกดแต่คนแน่นกว่าตอนไปยืนที่อเมริกาในนี้เราย่นขึ้นเวทีกลางป้อมมหาการเอาป้อมมหาการจริงนะครับร่วมวงโอโซนในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ไม่มีปุ่มกดตัดสินไม่มีกรรมการนั่งเรียงหน้ามีแต่คนไทยยืนเบียดกันจนเต็มสวนสาธารณะเย็นวันนี้เสียงจากเวทีกลางข้ามคลองไปทั้งสองฝั่งคนเดินถนนหยุดเดินคนซื้ออาหารหรือคนซื้ออาหารเรือหยุดกินเด็กที่ไปไกลถึงอเมริกาก็ทาเลนต์2026ไม่ต้องแนะนำตัวที่บ้านเกิดงานจะอยู่ถึง31กรกฎาคมเชิญพระเกียรติวันที่28เวทีโลกวัดกันที่คะแนนกรรมการเวทีริมคลองวัดกันที่คนที่ไม่ยอมกลับบ้านฝากความรู้สึกตรงนี้ไว้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆน้องๆที่เป็นผู้ที่เดินทางมาไม่ว่าจะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: โลกนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกวันต้องมีปัญญาจึงจะอยู่รอดได้บางเรื่องบางราวท่านผู้ฟังถ้าใช้ลำพังเพียงตามันเห็นแค่ผิวเผินแต่ถ้าใช้ปัญญา

้นจึงจะเห็นได้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญมาเป็นผู้ดำเนินรายการแต่ละวันก็จะมีเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพราะว่าชีวิตของเราท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นคนจนคนมั่งมีเป็นคฤหัสถ์หรือแม้แต่พระสงฆ์เองก็ตามเถอะมันมีเงื่อนไขมันมีปัจจัยในการดำเนินชีวิตมีลักษณะรูปแบบที่แต่ละคนก็มีแต่ละแบบนะในแต่ละแบบของแต่ละคนที่เป็นเงื่อนไขบางทีถ้าเราแก้ไม่ออกมันเป็นปมเป็นปมมันก็หนักมันก็ยุ่งคิดที่ไรก็หนักใจดูที่ไรก็ยุ่งใจเราจะแก้เงื่อนปมปรับเงื่อนไขหรือปลดล็อกสมการต่างๆนี่เราจะทำอย่างไรเราจะต้องมีธรรมะข้อไหนนำธรรมะมาปรับใช้ได้อย่างไรในทุกวันจันทร์ทุกวันเรามาพูดคุยกันในช่วงของสมการชีวิตโดยก็จะมีเป็นสองช่วงรายการช่วงแรกนี่ก็จะเป็นการยกเคสที่ได้สามารถนำธรรมะไปปรับใช้หรือมีปัญหาอย่างไรแล้วยังปรับใช้ไม่ได้เป็นช่วงที่เรียกว่าไต่ตามทางจะมาตามทางไปยังไงนี่คือช่วงที่หนึ่งแล้วช่วงที่สองของรายการก็จะเป็นการปรับตัวแปรแก้สมการที่ข้าพเจ้าจะยกประเด็นขึ้นมาในสัปดาห์นี้ก็ยกเอาประเด็นเรื่องของปัญญาที่ว่าในโลกของเราทุกวันนี้จะอยู่ได้ต้องใช้ปัญญาอย่างมากหลายๆอย่างมันเป็นเงื่อนงำซ่อนเร้นผูกเป็นปมให้เราไม่เห็นว่าข้างในคืออะไรหรือดูเพียงข้างนอกผิวเผินแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นดูเหมือนไงบางทีใช้ตามองไม่เห็นว่าเงื่อนไขปัจจัยเป็นอะไรยังไงต้องใช้ปัญญาศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ประกาศมาในปัจจุบันยุคนี้จึงเป็นศาสนาแห่งปัญญาถ้าเราจะใช้ปัญญาคุณก็ต้องทำปัญญาให้เกิดนะจะทำปัญญาให้เกิดได้คิดเพียงผิวเผินพิจารณาโดยไม่แยบคายไม่ได้จะให้ปัญญาเกิดได้ต้องพิจารณาโดยแยบคายต้องมีความลึกซึ้งรอบคอบรัดกุมไม่ละหลวมจะให้มีการพิจารณาโดยแยบคายรัดกุมรอบครอบไม่ละหลวมได้ก็ต้องมีการฟังธรรมะมีการอ่านมีการศึกษามีการศึกษาสิกขาบทในรูปแบบของการฟังก็ตามของการอ่านก็ตามก็จะทำให้เราสามารถพิจารณาโดยแยบคายได้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังรายการธรรมะอ่านหนังสือธรรมะหรือมองสิ่งใดๆให้ศึกษาคือมีสิกขามีการที่จะเรียนรู้จากสิ่งนั้นเราจะมีการพิจารณาโดยแยบคายปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้ความแยบคายของการพิจารณาทุกฝั่งความแยบคายของการศึกษาทุกฝั่งมันอยู่ในทุกๆวันมันอยู่ในทุกๆแบบเรามาดูเคสตัวอย่างอันหนึ่งเป็นรูปแบบของการเข้าสังคมในช่วงไต่ต่างๆมีชายคนหนึ่งท่านผู้ฟังก็เป็นนักเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ 20-30 ปีมาแล้วในการศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมซึ่งอย่างที่ทราบนะท่านผู้ฟังเด็กนักเรียนระดับมหาวิทยาลัยเรียนในคณะสาขาช่างสาขาวิศวกรรมมันขี้เมาชอบกินเหล้ารุ่นพี่ในตัวดีชอบชวนตั้งวงเด็กน้องๆมาด้วยแล้วก็ให้กินบังคับเดี๋ยวต้องกินหมดเท่านี้มีการเล่นเกมมีการอะไรกันตามแต่ที่วงเล่าเขาจะมีเขาก็ตั้งวงกันใช่ปะมีรุ่นน้องคนหนึ่งสัญญากับคุณแม่เอาไว้เรื่องนี้20กว่าปีแล้วนะสัญญาคุณแม่เอาไว้บอกว่าเนี่ยลูกจะไม่กินเหล้าว่างี้
ทีนี้พอเข้าเรียนปีหนึ่งเท่านั้นแหละรุ่นพี่นี่ก็ตั้งวงเลยเรียกรุ่นน้องมาเอามากินเหล้าต้องกินไม่กินไม่ได้ไม่กินถือว่าไม่ให้เกียรติกันไม่กินก็นั่นนี่ไซโคต่างๆรุ่นน้องคนนี้ก็เครียดเลยว่าโอ้ตายแล้วเราก็รักรุ่นพี่เราก็รักคณะเราก็รักสถาบันเราก็รักแม่ด้วยคุณแม่บอกอย่ากินเหล้าให้สัญญากับแม่ไว้รุ่นพี่บอกให้กินเหล้าถ้าไม่กินเหล้านี่ถือว่าไม่ให้เกียรติกันชายคนนี้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยตัมบังในกระบวนการความคิดก็มีแต่ว่ารุ่นพี่เราก็รักแม่เราก็รักแต่คือไม่ได้คิดเลยนะว่าศีลฉันจะต้องรักษาใช่ปะไม่ได้คิดถึงสิกขาบทไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรแต่ว่าด้วยความละอายต่อคุณแม่ถ้าเผื่อว่าเราผิดสัญญาที่ได้ให้กับแม่เอาไว้ในกรณีนั้นฟังเพราะเรามีกัลยาณมิตรหมายถึงมีคุณแม่เป็นกัลยาณมิตรคือมิตรคือเพื่อนคือคนที่เรารักใคร่ด้วยชักชวนให้เกิดกัลยาณธรรมไม่ได้คิดหรอกถึงสิกขาบทว่าข้อนั้นข้อนี้แต่ว่ามีความละอายนั่นคือหิริโอตตัปปะหิริโอตตัปปะไม่ได้เกิดขึ้นกับสิกขาบทแต่เกิดขึ้นกับกัลยาณมิตรของเราเพราะเรามีหิริโอตตัปปะในกัลยาณมิตรเราจะผิดคำพูดเนี่ยเขาก็ทำไม่ได้มันทำให้ลงเพราะมีหิริโอตตัปปะมันเป็นกำแพงกั้นความชั่วนั้นเอาไว้อยู่ในขณะเดียวกันก็มีรุ่นพี่ซึ่งรุ่นพี่เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องสิกขาบงสิกขาบทอะไรก็ไปตามค่านิยมในสมัยนั้นทุกฝั่งชายคนนี้ทุกฝั่งเขาก็คิดวิธีการขึ้นมาว่าเราก็รักพี่เราก็ไม่อยากผิดสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ด้วยก็จึงต้องการจะเป็นการให้เกียรติรุ่นพี่นะก็จึงบอกว่าผมเนี่ยจะผสมเหล้าให้ก็แล้วกันแต่ไม่ขอดื่มถ้าจะดื่มขอดื่มมิกเซอร์ว่าไงดื่มมิกเซอร์นี่ดื่มอะไรท่านฟังก็กินโซดากินโค้กนี่แหละเอากินโค้กกินโซดาแต่ว่ากินเยอะๆแต่การกินโค้กกินโซดาของเขาเพื่อที่ว่าจะเป็นการให้เกียรติรุ่นพี่ใช่ไหมก็เลยแบบกินมันหมดขวดเลยกินโชว์ว่าฉันเนี่ยมีความสามารถว่าจะกินได้เขาก็เอาตัวรอดมาได้ทุกวังสามารถที่จะแบบว่าก็เข้าแก๊งเข้าตั้งวงกับเขารู้เลยว่าไอ้หมอนี่มานี่มันไม่กินแต่ว่าก็ไม่หนีแล้วก็ไม่ได้ด่าคนอื่นแต่ก็อยู่กับเขานั่นแหละแล้วก็กินดื่มอย่างอื่นแทนเอาตัวรอดในลักษณะที่ว่าให้เขาเห็นถึงความเพียรหรือความพยายามที่จะประคับประคองเรื่องนี้ในการให้ทำอะไรที่มันยากขึ้นน่ะเช่นบางทีใส่น้ำเปล่าไปกินให้มันหมดขวด 1.5 ลิตรเป็นต้นอันนี้เป็นการที่ว่าเขาเอาตัวรอดมาได้อย่างไรก็ตามตัวฝังในเคสนี้เรื่องนี้มันลึกซึ้งมากกว่าเพียงแค่เห็นได้ด้วยตาต้องใช้ปัญญามันจึงจะเห็นได้เราจะมาใช้ปัญญาวิเคราะห์ทำความเข้าใจสถานการณ์นี้กันท่านผู้ฟังยกขึ้นเป็นเบื้องต้นเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงจบเวทแล้วจึงคู่ควรรับของบูชามาในพุทธกนิกายสุนทริกสูตรพระวาสวายัสสวจีกราจักวิทูปิตาอัตถคตานสันติสเวทะขู่สัพพทิวิปปมุตโตตถาคโตอรหติปุระลาสังแปลว่าพระวาสวะและวาจาหยาบกายตถาคตกำจัดให้สิ้นได้ไม่มีอยู่เป็นผู้จบเวทหลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงย่อมควรแก่เครื่องบูชาความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณสมบัติส่วนพระองค์แก่สุนทริกะภารตวัชพราหมณ์แล้วต่อด้วยพุทธภาษิตนี้ก
ก็คำว่าภวตัณหาได้แก่ราคะที่ยินดีในภพชานะนิกันติได้แก่ราคะที่ยินดีในฌานจิตสัตสตะทิฏฐิได้แก่ราคะที่ยินดีในความเห็นผิดว่าเที่ยงยั่งยืนจบเวทคือบรรลุอรหัตตมรรคญาณ นั้นเป็นความรู้ที่ทำให้กิเลสหมดสิ้นเชิงไม่มีกิเลสใดหมายมั่นในขันธ์และอายตนะเป็นต้นได้อีกจึงเรียกว่าหลุดพ้นแล้วในธรรมทุกปวงมีเจ้าชายองค์หนึ่งเขาสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่พอสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่แล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญเหมือนกับว่าเราทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็นิมนต์พระมา ที่สร้างปราสาทใหม่ก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญให้ปราสาทใหม่ของตนเองเพื่อจะได้เข้าอยู่ทำบุญให้เกิดความเป็นสิริมงคลเจ้าชายคนนี้เขาก็วางผ้าเอาไว้ที่บริเวณทางเข้าของปราสาทวางแผ่นผ้าเป็นผืนเล็กๆประมาณสักเท่าสองฝ่ามือเป็นแผ่นผ้าสีขาววางเป็นชิ้นไว้เป็นผืนไว้ทั่วบริเวณนั้นไปหมดเลย จนถึงเข้าไปข้างในจนถึงที่ที่พระพุทธเจ้าจะฉันเนี่ยเต็มไปด้วยแผ่นผ้าน้อยสีขาววางเรียงเต็มพื้นที่100%พอพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงก็นิมนต์พระพุทธเจ้าเลยให้ขึ้นเลยให้เหยียบตั้งแต่หัวบันไดเนี่ยขึ้นไปจนถึงปราสาทจนไปถึงที่นั่งยังไงฟันธงว่าต้องได้เหยียบแผ่นผ้าสีขาวน้อยนี้ไม่ผืนใดก็ผืนหนึ่ง แน่นอนตะแคงเท้าไปก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีร่องไม่มีช่องเลยหรือจะเดินแบบคนเล่นบัลเล่ด้วยแค่ปลายนิ้วเท้ามันก็ไม่ได้มันไม่มีช่องเลยพระพุทธเจ้าจะก้าวไปทุกฝั่งหยุดกึกเลยไม่ไปพอที่ราชจุกมาก่อนนิมนต์อีกเชิญครับท่านท่านนี้ครับไม่ไปเชิญครับเชิญครับจนรอบที่สามพระพุทธเจ้าก็มองท่านพระอานนท์ ท่านพระอานนท์ก็มองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มองผ้าขาวพระอานนท์ก็มองผ้าขาวนั้นด้วยท่านพระอานนท์ด้วยการมองเห็นพระพุทธเจ้าเห็นว่าท่านมองผ้าขาววาบขึ้นเลยปัญญาจึงบอกโพธิราชกุมารบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่เหยียบผ้าเอาทำไมไม่เหยียบผ้าเพราะว่าอนุเคราะห์ภิกษุที่จะตามต่อมาภายหลังขอให้ท่านราชกุมารเนี่ยเปิดทางหน่อย เอาแผ่นผ้าน้อยสีขาวนี่ออกก็แล้วกันพระจุกุมารก็จึงสั่งให้เจ้าพนักงานทำฟังมาเล็กต่างๆนี่เก็บผ้าเลยเก็บเฉพาะตรงทางที่ให้ไปแล้วกันนะตรงอื่นปูไว้ก่อนเก็บเฉพาะสี่ห้าผืนเป็นแนวไว้ตรงกลางเพราะเก็บว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็นิมนต์พระพุทธเจ้าท่านก็เสด็จไปนี่ทำฟังยังอยู่กับรายการธรรมรับอรุณสมการชีวิต ในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการนะเรื่องราวที่เราให้ฟังนี้เป็นเรื่องที่เกิดในสมัยพุทธกาลพอพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปสู่ปราสาทนั่งลงเรียบร้อยโพธิราชกุมารถวายอาหารให้พรต่างๆเสร็จเรียบร้อยล้างมือแล้วโพธิราชกุมารก็มาคุยธรรมะด้วยแม้แต่ทำไมพระพุทธเจ้าไม่อนุเคราะห์ เหยียบแผ่นผ้าน้อยให้ต้องการจะเก็บเอาไว้บูชาต้องการจะเก็บไว้เป็นสิริมงคลคือถ้ามองกันด้วยแค่ตาน่ะดูฟังมันก็จะเห็นแค่ว่าแหมก็อนุเคราะห์ก็น้อยเหมือนกับว่าเป็นเครื่องรางของขลังนะเป็นสิ่งที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกดูได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพูดตรงนี้เพื่ออะไรดูฟังเพราะว่าโพธิราชกุมารเขาต้องการแบบนี้ เขาต้องการว่าสิ่งอะไรที่มันจะแบบระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้นะเขาก็จึงคิดมุกนี้ขึ้นมาก็แผ่นผ้าน้อยวางซึ่งพระพุทธเจ้าแม้ก็ควรจะอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามนะไม่ใช่ท่านสอนพระเองหรือว่าพระสงฆ์เนี่ยควรจะต้องอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามข้อนี้นะท่านฟังอยู่ในหมวดของทิศทั้ง6หน้าที่ของคฤหัสถ์ต่อพระสงฆ์ก็คือ เชิญมาที่บ้านไม่ปิดประตูยินดีต้อนรับให้มีเมตตาทางกายทางวาจาทางใจ
แล้วก็ถวายอามิสทานโพธิราชกุมารเขาก็ทำทั้ง5อย่างนี้พระพุทธเจ้าอนุเคราะห์ด้วยชัยอันงามเสด็จมาแล้วแล้วก็ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งบอกสอนเทศต่างๆนั่นนี่แหมทำไมไม่อนุเคราะห์ด้วยใจอันงามในการที่จะเหยียบแผ่นผ้าน้อยทำเป็นแผ่นเป็นแผ่นเอาไว้เนี่ยมันพกติดตัวไปได้หรือไม่ก็แจกคนอื่นได้คนอื่นรับไปแล้วก็ถือว่าเป็นสิริมงคลอนุเคราะห์เหยียบแผ่นผ้าน้อยหน่อยเถิดมองแค่ผิวเผินท่านผู้ฟังมันก็มองแค่นี้แต่พระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังมีปัญญาลึกซึ้งมีปัญญาสามารถยิ่งมีปัญญาเครื่องเจาะแทงมีปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ปัญญาธรรมดาธรรมดามองเห็นไม่ได้แค่มองแค่ผิวเผินแต่เห็นทะลุตลอดสามโลกเห็นทะลุตลอดถึงเงื่อนไขปัจจัยสมการตัวแปรต่างๆที่โพธิราชกุมารเขาวางเอาไว้ตอนเขาวางผ้าทุกฝังเขาตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าเนี่ยฉันก็โตป่านี้ละยังไม่มีลูกเลยก็ว่าถ้าเราจะมีลูกชายหรือลูกสาวขอให้พระพุทธเจ้าเหยียบแผ่นผ้าน้อยนี้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเป็นลางบอกเหตุว่าสิ่งดีๆคือลูกชายหรือลูกสาวจะเกิดขึ้นได้แล้วก็วางแผ่นผ้าน้อยไปวางแผ่นผ้าน้อยไปจิตเขาคิดอย่างนี้ท่านฟังพระพุทธเจ้าด้วยความอนุเคราะห์ต่อภิกษุรุ่นหลังๆที่จะตามต่อมาจึงไม่เหยียบแผ่นผ้าน้อยเอาแล้วสองเรื่องนี้มันเกี่ยวกันยังไงคือโพธิราชกุมารในข้อแรกก่อนท่านฟังคือท่านจะไม่มีลูกไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวก็ตามไม่ว่าจะอาศัยภรรยาคนไหนก็ตามเพราะว่าได้ทำกรรมมาไว้ดูเรื่องนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาค่อยเล่าให้ฟังประการที่สองถ้าพระพุทธเจ้าเหยียบไปแล้วใช่ปะไม่มีปัญหาสามารถเหยียบได้โดยปกติทั่วไปแต่ว่าถ้าเหยียบแล้วเนี่ยแล้วเขาเข้าใจว่าเฮ้ยจะมีลูกนะแล้วก็เอาไปเก็บไว้บูชาโดยคิดว่าเฮ้ยไอ้ที่เราอธิษฐานไว้เนี่ยมันจะสำเร็จละแต่มันไม่สำเร็จไงพอไม่สำเร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มเสื่อมศรัทธาละโอ้ยบุญอะไรที่เราได้ทำทำไมมันไม่ให้ผลเลยคิดไปงั้นด้วยความที่ว่าจะเกิดความเสื่อมศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดความท้อถอยเกิดความท้อแท้เพราะว่าสิ่งที่หวังไว้มันไม่สำเร็จเขาก็จะไม่ได้สามารถตั้งอยู่ในธรรมได้มันจึงเป็นข้อไม่ดีไงหวังมีผลร้ายมากกว่าผลดีมีผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่เกิดจากความเข้าใจผิดนั้นที่เกิดจากการได้ผ้าขาวนั้นไปท่านจึงไม่เหยียบให้แล้วต่อไปนะมันก็จะมีคนที่ทำแบบนี้อีกอธิษฐานไว้ว่าอันนี้ต้องสำเร็จขอให้ท่านเหยียบแล้วเป็นนิมิตแต่ว่าด้วยกรรมของเขาก็ไม่สำเร็จภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ได้มีญาณอย่างรู้ในความที่ว่าทำอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรเขาทำยังไงเอาไว้มันจึงไม่เป็นข้อดีเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงตั้งสิกขาบทไว้โดยสามตำฝังว่าไม่ให้เหยียบแผ่นผ้าที่ปูไว้แบบนี้ในลักษณะที่แบบว่าจงใจให้เหยียบเพราะว่าผู้ปูเนี่ยบางทีเขาอธิษฐานตั้งจิตอะไรเอาไว้เราเหยียบลงไปกลายเป็นเครื่องหมายอะไรเป็นเครื่องมือของการที่จะเข้าใจผิดได้ก็จึงห้ามเอาไว้แต่ว่าถ้าเหยียบธรรมดาในลักษณะที่ว่าให้เป็นสิริมงคลไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานอะไรไว้หรือว่าเป็นลักษณะว่าผ้าเช็ดเท้าอันนี้ให้เหยียบได้ที่เป็นสิกขาบทสำหรับพระสงฆ์ทุกฝั่งทีนี้ในส่วนของโพธิราชกุมารที่ว่าไม่ว่าจะอาศัยภรรยาคนไหนไม่ว่าจะถ้ามีเทคโนโลยีในการทำ IVF ในสมัยก่อนก็ตามจะเป็นช่วงอายุต้นกลางหรือปลายจะไม่มีลูกนี่เพราะว่าเขาได้ทำกรรมเอาไว้ในสมัยหนึ่งที่เป็นนักเดินเรือแล้วเรือแตกแล้วเกิดได้จับแผ่นไม้กระดานแผ่นหนึ่งจากซากเรือแตกไปกับภรรยาสองคนไปติดอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งส่วนคนอื่นๆทุกคนนี่ตายหมดเลยจากการเดินทางครั้งนั้นเหลือรอดมาแค่สองสามีภรรยา
ติดอยู่ที่เกาะแห่งนี้จะทำอะไรกินดีล่ะมันไม่มีอะไรเลยเป็นเกาะว่างๆเอางั้นก็กินไข่นกก็แล้วกันจับไข่นกเนี่ยกินพอไข่นกไม่พอก็เอาลูกนกกินพอลูกนกไม่พอก็เอาแม่ด้วยเอาพ่อด้วยนั่นแหละกินอาศัยความเป็นอยู่แบบเนี้ยทั้งวัยต้นวัยกลางและวัยปลายทำกันทั้งสองคนนี่นะเป็นอย่างนี้นะด้วยเหตุนี้จึงทำให้โพธิราชกุมารในชาติปัจจุบันนั้นน่ะไม่สามารถมีลูกได้ไม่ว่าจะยามต้นยามกลางหรือยามปลายไม่ว่าจะอาศัยภรรยาคนไหนแต่นะแต่ถ้าในชาตินั้นเนี่ยก็มีความคิดอย่างนี้บอกว่าโอ้ยเราก็แก่แล้วเราอย่าทำเลยเราก็แบบประหยัดเอานี่คือในยามปลายใช่ไหมยามสุดท้ายฉันแก่แล้วเกิน60งี้เป็นต้นก็คิดว่าฉันจะมาทำความดีฉันจะแบบว่าไม่ฆ่าลูกนกไม่ฆ่าแม่นกกินละพระพุทธเจ้าบอกเงื่อนไขนี้เอาไว้บอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยในตอนปลายคือยามท้ายอายุเกิน60จะอาศัยภรรยาคนใดคนหนึ่งที่ตัวโพธิราชกุมารจะสามารถมีลูกขึ้นมาได้หรือถ้าบอกว่ามีความประมาทในสักช่วงวัยใดวัยหนึ่งนะไม่ยามต้นยามกลางหรือยามปลายหรือถ้าอาศัยใครสักคนใดคนหนึ่งนะในสองคนนี้คนหนึ่งทำบาปไปจับนกมาอีกคนหนึ่งก็อาจจะไม่ทำเราก็หาวิธีอื่นเอาคนที่ไม่ทำหาวิธีอื่นอาศัยคนนั้นน่ะจะเกิดความดีตามความปรารถนาที่จะมีลูกนั้นได้แต่ว่าทั้งสองคนประมาททั้งคู่ทั้งสามวัยคือวัยต้นวัยกลางวัยปลายประมาททั้งสามเวลามันจึงไม่ได้จะอาศัยใครสักคนใดคนหนึ่งหรือสักช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งให้เกิดความดีขึ้นมาได้นี่เป็นเงื่อนไขปัจจัยของโพธิราชกุมารจะไม่ต้องฟังเอาเรากลับมาในสมัยปัจจุบันถ้าสมมติว่ามีคนคนนิมนต์พระปฏิบัติเอาเคสแบบนี้เลยตั้งจิตอธิษฐานไว้ในเรื่องความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรูปนั้นเกิดบางทีไม่เข้าใจสิกขาบทไม่รู้สิกขาบทก็เลยไปเหยียบแผ่นผ้าน้อยที่เขาวางไว้เขาก็เลยเอาไปบูชาบ้างอะไรบ้างมีความเข้าใจไปว่าสิ่งนี้มันจะเกิดแล้วปรากฏว่าถ้ามันเกิดจริงๆเช่นแบบว่าขอให้ค้าขายได้ร้อยล้านอย่างนี้นะนิมนต์พระมาแล้วเนี่ยเกิดความเข้าใจไปว่าโอ้ฉันทำบุญข้อนี้แล้วเนี่ยจึงให้เกิดความดีความงามอย่างนี้คือมันไม่แน่ไงทุกฝั่งทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีฝ่ายให้เกิดสุขหรือฝ่ายให้เกิดทุกข์ก็ตามมันอยู่ที่เงื่อนไขปัจจัยอื่นไม่ใช่ลำพังเพียงแค่ว่านิมนต์พระมาที่บ้านฉันทำบุญแล้วต้องได้ดีทุกอย่างมันไม่แน่บางครั้งไอ้ที่ว่าเห็นความดีที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นผลของกรรมอื่นๆก็ได้นี่ก็ยกเป็นเคสขึ้นนะท่านฟังเพื่อให้เข้าใจว่ามันเกิดเงื่อนไขปัจจัยอะไรที่มันลึกซึ้งกว่าเพียงแค่ลำพังที่เราตาเห็นในชาตินี้มันจะมีเรื่องราวอื่นๆก่อนๆมาก็ได้ยิ่งสมัยปัจจุบันฟังโซเชียลมีเดียเรื่องราวที่เขาโพสต์ขึ้นรูปภาพอะไรที่เขาทำเป็นมีมออกมาเขียนไว้คำสั้นๆมาเป็นป่าเอาไว้เราดูเราอ่านเราฟังมันต้องลึกซึ้งไม่ใช่แค่เห็นแค่อ่านดูแค่ตาไม่ใช่แค่คิดแค่ว่าอยู่ในสมองแต่ว่าต้องใช้ปัญญาใคร่ครวญโดยแยบคายลักษณะการใช้ปัญญาฟังถ้าใช้การใคร่ครวญแล้วเกิดอาสวะเกิดสิ่งที่ไม่ดีในลักษณะที่ให้ไม่เข้าใจเป็นอวิชชาในลักษณะที่ให้เกิดไม่พอใจเป็นปฏิฆะในลักษณะที่ให้เกิดความลุ่มหลงเพลิดเพลินเป็นกามราคะอาสวะสามแบบนี้นะกามปฏิฆะแล้วก็อวิชชาถ้าใคร่ครวญพิจารณาแบบนี้มันเป็นการพิจารณาที่ไม่แยบคายโดยไม่ใช้ปัญญาเราเห็นข่าวเห็นอะไรแล้วควรต้องพิจารณาโดยแยบคายใช้ปัญญาให้ถูกโดยการที่ว่าอย่าให้ความไม่พอใจเป็นปฏิฆะอาสวะแบบเนี้ยอย่าเกิดความที่ว่าไม่รู้ไม่เข้าใจทำไมเขาเป็นอย่างนี้ความไม่เข้าใจคืออวิชชาอย่าเกิดแต่ให้เข้าใจให้ถูกว่าสิ่งนี้เกิดได้เพราะอาศัยเงื่อนไขปัจจัยดูตัวอย่างต่อไปอีกท่านฟังในจุลการในจุลการเนี่ยรักษาศีล8ทุกวันพระแล้วก็วันหลังวันพระ
เดือนหนึ่งรักษาศีล8ครั้งอาทิตย์ละ2วันเหมือนหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างนี้เลยหยุดแล้วก็รักษาศีล8ตลอดรักษาศีล8ไปวัดฟังธรรมใส่บาตรทุกวันในจุลกาลเป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นอาชีพคนรับจ้างไม่ได้มีเงินทองอะไรมากโอ้ยทำความดีปานนี้ฟังธรรมปานนี้ทำไมไม่ร่ำรวยเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายปีคนทั่วไปเขาก็รู้จักนายจุลกาลที่ว่าไปทำบุญที่วัดเป็นประจำแต่ไม่ร่ำรวยอาชีพรับจ้างทั่วไปไม่ใช่แค่ไม่ร่ำรวยนั้นฟังยังซวยอีกจะบอกให้เพราะว่าวันหนึ่งแกออกมาจากวัดล้างหน้าล้างตาอยู่ที่ท่าน้ำมีโจรคนหนึ่งตำฝังมันไปขโมยของในหมู่บ้านในเมืองสาวัตถีภาชนะทองคำนะเขาขโมยมาให้โจรคนนี้ไอ้โจรคนนี้มันไม่ระวังขโมยเนี่ยมันดันเอาภาชนะกระทบกันก้องแกงก้องแกงเกิดขึ้นเจ้าของนี่ได้ยินเสียงสะดุ้งตกใจก็ตื่นขึ้นมาโอ๊ยใครมาขโมยทรัพย์รีบรวบรวมไพร่พลตามรอยเท้าตามเสียงของไอ้หมอนี่ไปคือมันไม่ระวังไงทุกฝั่งมันเอาภาชนะทองคำไปใส่ถุงมันก็แบกขึ้นหลังเป็นเป้วิ่งไปวิ่งไปภาชนะมันก็กระทบกันมันก็เลยเป็นเสียงสัญญาณให้คนเขาตามมาได้โจรนี่มันก็โง่สองเด้งโง่เด้งแรกคือเป็นคนพาลไม่มีปัญญาในการที่ไม่รู้ว่าการขโมยมันไม่ดีดันไปขโมยนั่นก็โง่ที่หนึ่งโง่ที่สองคือเอาภาชนะใส่สองชิ้นมันก็กระทบกันเขาก็ตามมาได้พอไอ้โจรนี่มันรู้ตัวว่าโอ้ตายแล้วเราพลาดแล้วเราโง่แล้วเลยทิ้งห่อภาชนะเอาไว้ตัวเองก็รีบวิ่งหนีไปเอิญน้ำฝังไอ้จุดที่ทิ้งภาชนะเนี่ยมันดันมาอยู่ตรงที่นายจุลกาลเขาวางข้าวของของเขาเอาไว้พอดีวางผ้าเอาไว้วางบริการเอาไว้ตัวเองก็ลงไปตรงท่าน้ำล้างหน้าอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วจะมาเอาข้าวของบริการของตนเอ้านี่มันห่อภาชนะอะไรเปิดดูซิเอ้าเป็นภาชนะทองคำของใครมาวางไว้ตรงนี้ล่ะเงยหน้าขึ้นมานี่ไอ้พวกเจ้าของทรัพย์ติดตามมาพอดีสวยไหมล่ะเขาก็กล่าวหานายจุลกาลเลยน้อยไอ้โจรนี่จับได้คาหนังคาเขาแกนี่ขโมยมาใช่ไหมแหมดูสิทำตัวว่ามาล้างหน้าอะไรอยู่นี้จับเลยท่านผู้ฟังนายจุลกาลจะบอกเอ้ยไม่ใช่นะนี่ผมเพิ่งล้างหน้าออกมาจากวัดเนี่ยแล้วเนี่ยของใครก็ไม่รู้จับเปิดดูเฉยเขาไม่ฟังแล้วเสียงก็น้อยกว่าพวกคนที่ยกมานี่รุมเลยท่านผู้ฟังจับแขนจับขาตบหน้าต่อยท้องทุบหลังเตะตัดขาล้มลงแล้วทำไงกระทืบซ้ำตายเสร็จอยู่ตรงนั้นช่วยไหมบางคนนะท่านผู้ฟังในสมัยปัจจุบันเราดูหนังดูภาพยนตร์อะไรต่างๆเนี่ยช่วยมากกว่านี้อีกบางทีขับรถไปชนอีกชนเสร็จปุ๊บไปทำงานถูกไล่ออกอีกถูกไล่ออกกลับมาเสร็จปุ๊บถูกที่บ้านด่าอีกถูกที่บ้านด่าเสร็จปุ๊บถูกหมาการอีกถูกหมาการเสร็จปุ๊บเป็นโรคอีกโอ้ทำไมมันซวยซ้ำซวยซ้อนซวยมากมากเลยบางทีเฮ้ยทั้งที่ฉันก็ทำความดีนะนายจุลกาลแล้วทำไมไม่ร่ำรวยทำไมยากจนดูนายกติการะตุ้มฟังเป็นช่างหม้อช่างปั้นหม้อนะไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยเงินทองนี่แกก็ไม่เอาด้วยนะเวลาแกปั้นหม้อเสร็จปุ๊บแกก็มาตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้บอกว่าใครต้องการหม้อก็เอาไปแล้วก็เอาสิ่งของอย่างอื่นมาแลกแทนก็แล้วกันเอาเมล็ดถั่วเขียวเอาเมล็ดข้าวอะไรต่างๆมาแลกเอาไว้แล้วก็เอาหม้อไปคือเป็นระบบแบบออเนอร์ซิสเต็มวางเอาไว้เลยไม่ต้องมีคนเฝ้ามีถาดภาชนะสำหรับใส่สิ่งอะไรที่ต้องการมาแลกกันมีผักมีเมล็ดพืชมีเมล็ดข้าวพันธุ์อะไรต่างๆแล้วก็เอาหม้อเอาภาชนะไปเอาไห้เอาตุ่มไปที่ตัวเองทำไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยนะแต่ว่าเป็นยอดสาวกผู้อุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้านะทั้งที่ว่าเป็นยอดคือเป็นเอตทัคคะของพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่ากัสสปะแต่ว่าทำไมยากจนทำไมแบบไม่มีเงินทองมีความเป็นอยู่แร้งแค้นมีความขัดสนอันจะกินอะไรต่างก็ทำได้ยากแถมพ่อแม่ก็ยังตาบอดแก่เฒ่าด้วยโอ้ทั้งดูแลพ่อแม่ทั้งทำงานในบ้านในป่าทั้งปั้นหม้อด้วยเงินทองที่จะหมุนเวียนในครัวเรือน
ไม่มีเลยยากจนมากแต่ว่าเป็นยอดอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้านะมันลึกซึ้งไปกว่านั้นบวังก็พูดถึงนายมหากาลคือชื่อกาลาเหมือนกันเพราะคิดว่าคงจะผิวดำแล้วก็ทำงานรับจ้างต่างๆชื่อเหมือนกันคือนายกาลาเขาก็เลยตั้งชื่อคนที่สองนี้ว่ามหากาลเป็นเพื่อนกันนะไปวัดก็ไปด้วยกันทำบุญด้วยกันรับจ้างก็ไปด้วยกันไปรักษาศีลอุโบสถไปมาๆก็อยู่ใกล้กันแต่วันที่นายจุลการก็โดนเรื่องนี้นายมหาการไม่ได้อยู่ด้วยเดินทางไปต่างจังหวัดพอรู้เรื่องนี้โธ่ก็เสียใจมากว่าเพื่อนเรานี่ทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้สวยจริงๆเลยคนเขาก็โพนทนากันว่าโอ้ยทำบุญปานนี้จิตใจเป็นกุศลปานนี้ทำไมได้มาตายโหงเป็นแพะรับบาปยังไม่ได้ตัดสินคดีความด้วยซ้ำถูกรุมประชาทันเรียบร้อยเสร็จเรื่องนี้ไม่ได้เกิดแค่กับนายจุลการอย่างเดียวทุกฝั่งเกิดกับนายมหาการด้วยตัวเองเนี่ยทำความดีปานนี้นะคิดว่าโทษเรื่องแบบนี้อย่าเกิดขึ้นกับเราเลยเกิดขึ้นอีหลีจริงๆเลยสถานการณ์แบบเดียวกันมาวันหนึ่งนายมหาการก็มารักษาศีลเสร็จล้างหน้าอยู่บริเวณท่าน้ำมีโจรโง่คนหนึ่งขโมยภาชนะอีกเหมือนกันเจ้าของคนละเจ้าของแล้วทีนี้มาทิ้งห่อภาชนะไว้ด้านหน้าตรงจุดที่วางบริการของนายมหาการขึ้นมาเสร็จปุ๊บเจ้าของนี่เขาจับได้คาหนังคาเขาเขาจะมารุมสกรัมรุมลงโทษอีตามหาการโชคดีโชคดีว่ามีพวกสาวใช้ที่เขาทำหน้าที่ตักน้ำที่ท่าน้ำเดินมาบริเวณนั้นพอดีแล้วพวกสาวใช้เนี่ยเขารู้จักนายมหาการว่าเนี่ยเป็นคนที่ไปรักษาศีลอยู่วัดเป็นประจำสัปดาห์ละ2ครั้งเขาก็เลยมาเป็นพยานให้ได้ว่านี่นายมหาการเขาไปรักษาศีลมานี่ฉันก็เพิ่งเห็นอยู่เนี่ยเขาเพิ่งมาตรงนี้เขาไม่ใช่โจรโจรวิ่งไปทางนู้นแล้วไปตามหาซะไปช่วยรักษานายมหาการไม่ให้ตายได้สองเคสนี้นะท่านฟังนายจุลการกับนายมหาการเหมือนกันคือซวยถูกเขาใส่ความให้ต่างกันคือนายจุลการตายไม่มีคนแก้ต่างให้นายมหาการรอดเพราะมีสาวใช้ที่ตักน้ำมาที่ท่าน้ำมาเป็นพยานให้ชาวบ้านนี่เขาก็โธ่สองเหตุการณ์นี้ไม่เป็นอย่างนี้เนาะคือมันลึกซึ้งมากกว่าที่เราเห็นหวังเพราะว่านายจุลการเนี่ยเขาได้เคยทำกรรมมาไว้ในการที่ว่าไปฆ่าคนเดินทางลักทรัพย์แล้วก็ใส่ความคนอื่นตัวเองก็จึงถูกใส่ความบ้างในชาติปัจจุบันนั้นส่วนนายมหาการไม่ได้ทำเอาไม่ได้ทำแล้วทำไมไม่ร่ำรวยมีเงินทองขึ้นสักทีหนึ่งมีพ่อของนางอุตรางไงจนยิ่งกว่านายมหาการนายจุลการอีกก็เรียกว่าเป็นคนเข็นใจคนเข็นใจนี่มันลำบากมากทุกฝั่งจะไปรับจ้างอะไรก็ได้เงินน้อยนายมหาการนายจุลการรับจ้างยกของนี่ยังได้เงินมากกว่านะเพราะก็มีเจ้านายดีมีวันหยุดให้สองวันด้วยอาทิตย์หนึ่งไปรักษาศีลยังได้แต่พ่อของนางอุตรานี่โธ่ลำบากมากยกของเนี่ยมันยังน้อยไปก็ไปไถนารับจ้างไถนาให้เศรษฐีเจ้านายเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะเห็นใจลูกน้องนะเขามีงานวันหยุดอะไรต่างๆตัวเองก็แทนที่ว่าจะหยุดให้ลูกน้องเนี่ยถามลูกน้องว่าจะทำงานไหมวันนี้คนอื่นก็หยุดกันโอ้ยตัวเองก็เงินน้อยอยู่แล้วจะไปคิดว่าจะไปเล่นจะไปกินไปเที่ยวอะไรกันมันคิดไม่ได้เพราะเงินทองไม่มีข้าวจะกรอกหม้อพรุ่งนี้ต้องหากินเอาวันเนี้ยถ้าวันนี้ไม่ได้ทำเย็นนี้ไม่ได้กินไม่ต้องพูดถึงพรุ่งนี้ก็จึงเอาวัวเอาควายเอาอุปกรณ์อะไรต่างๆจะไปทำงานในขณะที่คนอื่นเขาหยุดกันแรงแค้นมากทุกฝั่งก็เรียกว่าเป็นคนเข็นใจแต่ปรากฏว่าท่านก็ได้ให้ทานทั้งภรรยาด้วยนะทั้งตัวเองด้วยถึงแม้ว่าจะเข็นใจปานนี้จะยากลำบากปานนี้อย่างนับถือพระพุทธเจ้ามีโอกาสไหนบางทีปีละครั้งสองครั้งได้ไปวัดฟังธรรมโอ้จิตใจดีโอกาสมีเท่าที่อำนวยคือรูปแบบที่ว่าจะไปวัดบ่อยๆไม่ได้แต่ว่าจิตใจเนี่ยดีเห็นท่านพระสารีบุตรผู้เอาอาหารใส่บาตรภรรยานะเห็นท่านพระสารีบุตร
ตักน้ำให้กรองน้ำให้แล้วก็ทำไม้สีฟันให้ในลักษณะที่ว่าจะให้ท่านฉันนั่งได้สะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ไปวัดถึงแม้ว่าตัวเองจะมีโอกาสน้อยแต่การอยู่ที่ไหนก็ตามสามารถให้ทานได้แม้น้อยกันก็ตามปรากฏให้ผลจริงๆเกิดมีทรัพย์สินเงินทองต่างๆมากมายขึ้นจากแปลงนาที่ตัวเองไถเอาไว้เป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการทำบุญให้กับบุคคลที่เขาเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากว่าโอ้โหจากคนเข็นใจธรรมดาขึ้นมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้นี่คือพ่อของนางอุตราเอ้าทำไมมันตรงข้ามกันขนาดนั้นกับนายจุลการนายมหาการที่ว่าก็มีใจศรัทธาเหมือนกันนะแต่ทำไมถึงไม่ร่ำรวยสักทีหรือนายคติการะเป็นยอดอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าเอ้าแล้วเอาเงินที่ไหนมาอุปถัมภ์ไม่เห็นร่ำรวยสักทีนั่นคือในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่ไงเวลาเรามองนั้นทุกฝั่งเราต้องมองให้ลึกไม่ใช่มองแค่เพียงผิวเผินว่าเขาจะต้องมีความสุขในลักษณะที่เป็นสุขเวทนาร่ำรวยมีเงินทองเพราะมันลึกยิ่งกว่านั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าในทุกฝั่งจึงเป็นคำสอนที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ว่ามองผิวเผินถ้าใช้ลำพังเพียงตามองดูเราจะมองแค่แบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจอวิชชานุสัยมันเกิดขึ้นพิจารณาไม่แยบคายแบบนี้ไม่ดีแต่ต้องมองด้วยปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาโดยแยบคายใคร่ครวญให้มีความลึกซึ้งต้องอาศัยการฟังอาศัยการศึกษาเรื่องของกรรมนี่สำคัญว่าอ๋อเขาทำกรรมมาแบบนี้เขาจึงให้ผลแบบนี้กรณีของนายคติการะหรือนายจุลการนายมหาการฉะนั้นกรรมแบบนั้นยังให้ผลกับเขาอยู่กรรมแบบอื่นยังไม่ให้ผลกรณีของบิดานางอุตราเขาทำกรรมแบบนั้นมันให้ผลในปัจจุบันนั้นมันจึงให้ผลออกมาแบบนั้นคือผลของกรรมจะให้ออกมาเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ได้แต่เราทำความดีตั้งหวังไม่ว่ากรณีของนายจุลการนายมหาการนายคติการะหรือบิดานางอุตราก็ตามทำความดีไม่ได้จะหวังเอาสิ่งดีๆนะทำความดีด้วยความลึกซึ้งด้วยปัญญาโดยแยบคายเนี่ยเพื่อกำจัดความอยากนะเพื่อกำจัดความตระหนี่นะไม่ได้หวังจะเอาสุขเวทนานะติดมันตรงลึกซึ้งอย่างนี้นะเวลาตั้งจิตเวลาดูทำความเข้าใจนี่ถ้าเราคิดว่าเราทำความดีแล้วเราต้องได้ดีตอบเราทำดีกับใครแล้วเขาต้องดีตอบกับเราเราทำบุญแล้วเราจะต้องได้บุญความอยากเนี่ยมันไม่ดีท่านฟังความอยากเนี่ยจะให้เราเกิดทุกข์ถ้าเราอยากจะได้บุญเราอยากจะได้ดีอยากจะให้เขาทำดีตอบกับเราเราจึงทำความดีความอยากเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้วอย่าทำอะไรด้วยความอยากถ้าอยากจะทำความดีแล้วทำความดีมันไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วเอ้าแล้วมันจะไปทำได้ไงท่านถ้าไม่อยากทำความดีแล้วจะทำความดีได้ไงใช้ปัญญาสี่คุณใช้ปัญญาอยู่กับคนกินเหล้าอยู่ในวงเหล้าแล้วคุณจะไม่กินเหล้าได้เหรอใช้ปัญญาสิใช้ปัญญาอยู่ในวงที่เขาโกงกันเขาต้องทำบัญชีสองใบแล้วเขาก็ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะแล้วเราจะไม่ทำเราจะอยู่ได้เหรอใช้ปัญญาสิใช้ปัญญาดูทางดูเวลาดูบุคคลสิใช้ปัญญาปัญญาอันดับแรกต้องแยกแยะก่อนระหว่างเวทนาที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราไม่ได้ว่าจะไปอยากให้สุขเกิดไม่อยากให้ทุกข์เกิดไม่ใช่แต่ทำอะไรก็ตามหวังเอาปัญญาไม่ได้หวังเอาเวทนาที่เป็นสุขถ้าเราทำอะไรด้วยความหวังว่าอยากจะได้อันนี้นี่คือสุขเวทนาความอยากนั้นไม่ดีใช่ปะเอาปัญญากันละกันหวังเอาข้อนี้ข้อที่สองปัญญาที่ต้องเกิดต้องแยกให้ได้ก่อนระหว่างตัณหาคือความทะยานอยากกับฉันทะคือความพอใจปัญญานะต้องเกิดนะศาสนานี้คำสอนนี้เป็นศาสนาแห่งปัญญาถ้าเราไม่เข้าใจแยกแยะไม่ได้ว่าฉันทำอะไรก็ฉันทำด้วยความอยากไม่ใช่
อยากคือตัณหาไม่ดีทำอะไรด้วยความอยากไม่ดีมันจะไม่ได้คือได้ไม่ดีแต่ทำอะไรด้วยความเพียรเออดีทำอะไรด้วยฉันทะคือความพอใจตั้งจิตไว้ให้แน่วแน่เป็นหนึ่งในองค์ของอิทธิบาท4อย่าเพียงแค่มีฉันทะเลยให้มีจิตตะด้วยคือการเอาใจใส่จดจ่อให้ดีให้มีความเพียรด้วยมันจะสำเร็จขึ้นมาได้ทำอะไรอย่าทำด้วยความอยากแต่ทำอะไรทำด้วยความเพียรทำด้วยความเอาใจใส่ทำด้วยความว่าจิตจดจ่อทำให้ดีแล้วให้เกิดปัญญาแยกแยะให้ได้ว่าอย่าเอาเวทนาแต่ทำอะไรให้ด้วยปัญญาปัญญามันจะเกิดยังไงนะมันจะเกิดมาตัดความตระหนี่ตัดความอยากตัดความเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าทำอะไรเนี่ยมันจะต้องมีสุขเวทนาก็ดูในคติการาดิมีสุขเวทนาหรอคือกายเขาไม่เป็นสุขละเขาลำบากละแต่จิตใจเขาเป็นสุขไงจะมีสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาหยาบหยาบหยาบหยาบทางกายตัดออกเหลือสุขทางใจเข้าใจตรงนี้โอ้ยทางกายจะเป็นยังไงไม่มีปัญหาละจะร่ำรวยขึ้นมาเหมือนบิดานางอุตราหรือจะก็อยากจนเหมือนเดิมเหมือนนายมหาการหรือจะซวยซ้ำซวยซ้อนถูกใส่ความอีกเหมือนนายจุลการได้ทั้งนั้นแหละทุกฝั่งมันดีทั้งนั้นแหละยังไม่ใช่แค่นั้นทุกฝั่งก็ตอนจะตายนี่บุญมันจะให้ผลไหมดูอย่างนายธรรมิกะทุกฝั่งทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมดีมาตลอดชีวิตนะจนอายุ90กว่านี่นายธรรมิกะลูกหลานนี่เต็มเลยนะลูกชาย4คนลูกสาว4คนแต่ละคนก็ยังมีลูกต่อไปอีกมีหลานเต็มเลยแล้วก็มีทรัพย์สินสมบัติด้วยโดยการทำความดีอะไรต่างๆท่านก็อายุมากพอแก่ตัวลงคิดว่าโอ้ยเราชีวิตเราป่านนี้ละวันนี้เราก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเออป่วยมาติดเตียงอยู่สักระยะหนึ่งบอกลูกบอกว่าเออเนี่ยไปนิมนต์พระมาเทศให้พ่อฟังหน่อยลูกก็เลยไปนิมนต์พระมา9รูปจะเทศให้ฟังในสมัยก่อนฟังเขาก็สวดให้คือเหมือนสวดมนต์ให้คนป่วยนี่แหละแต่ว่าเอิญภาษาที่สวดเนี่ยเขาเข้าใจกันเป็นภาษามงคลที่คนสมัยนั้นเขาใช้สื่อสารกันพอดีก็สวดบทสติปัฏฐานสูตรให้ฟังพอเริ่มไปขึ้นมรรคที่สองเท่านั้นเองเวทนานุปัสสีวิหารติการเห็นเวทนาในเวทนายกมือขึ้นเลยเดี๋ยวหยุดก่อนฮะพระนี่งงเลยทุกฝั่งก็นิมนต์มาเทศไม่ใช่ทำไมให้หยุดก่อนอย่าเพิ่งหยุดพระก็งึดเลยทั้งฝั่งงงเอ้าทำไมบอกให้หยุดแต่แล้วรูปแต่ละองค์ก็หยุดเลยเห็นหัวแถวหยุดหางแถวก็หยุดด้วยลูกหลานนี่ก็งงเหมือนกันเอ้าพ่อเรียกนิมนต์พระมาแล้วทำไมให้หยุดคนหนึ่งร้องไห้ขึ้นโอ้ตายแล้วพ่อเราเพี้ยนไปแล้ววางกันดิอีกคนหนึ่งเห็นอีกคนหนึ่งร้องไห้ลูกอีกคนหนึ่งก็ร้องไห้ตามเอ้าพ่อเพี้ยนเหรอเนี่ยสองคนร้องไห้คนที่สามคนที่สี่มันก็ร้องไห้ตามฝังก็ถือว่าพ่อเรากลัวความตายเหรอเนี่ยทำบุญมาปานนี้คนที่ไม่ชื่อว่าไม่กลัวความตายไม่มีร้องห่มร้องไห้กันพระเห็นแล้วก็งึกงักกันเลยทุกฝังจะทำยังไงนี่โอ้ไม่เข้าท่าแล้วกลับดีกว่าก็จึงกลับกันเลยสวดไม่จบด้วยซ้ำสติปัฏฐานสูตรสั้นๆนี่ก็ไม่ยาวนะทุกฝังสวดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกแต่ไม่จบด้วยซ้ำกลับแล้วคนทั่วไปเขาก็จะมองว่านายธรรมิกานี่ทำไมเพี้ยนไปแล้วทำบุญปานนี้หรือลูกสาวของอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีท่านฟังชื่อว่านางสุมนานางสุมนาเนี่ยเป็นลูกสาวคนเล็กที่ตอนนั้นยังไม่ได้แต่งงานออกจากเรือนไปอายุประมาณ 17-18 แต่ว่าเธอตายด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งคือคิดว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อเกี่ยวกับพวกปรสิตคุณพ่อเนี่ยตอนนั้นไปตรวจการงานรีบกลับมาดูว่าลูกป่วยเป็นอะไรกลับมาถึงปุ๊บลูกบอกว่าอ้าวมาแล้วหรือน้องชายพ่อก็งงเลยว่าลูกนี่พ่อนะเจ้าเพ้อหรือเปล่าไม่ได้เพ้อหรอกน้องชายนี่พ่อนะไม่ใช่น้องชายเราไม่มีน้องชายเจ้ากลัวเหรอไม่ได้กลัวหรอกน้องชายแล้วก็ตายไปเอ้าทำไมเรียกพ่อว่าน้องชาย
เศรษฐีนี่โอ้โหเสียใจมากลูกของธรรมิกะอุบาสกก็เสียใจมากว่าทำไมพ่อเราเพี้ยนไปอนาถปิณฑิกเศรษฐีก็เสียใจมากว่าลูกสาวทำไมเพี้ยนไปทั้งนั้นที่ว่าทำบุญให้ทานสองครอบครัวนี้ร่ำรวยมหาศาลแต่พอตอนจะตายทำไมเกิดเรื่องแบบนี้นี่คือท่านลำพังดูเพียงแค่ตานะท่านฟังมันก็ได้แค่นี้แหละแต่ต้องใช้ปัญญาจึงจะเห็นได้ธรรมิกาอุบาสกนี่เขามีราชรถมารับจากสวรรค์ชั้นต่างๆเนื่องด้วยว่าทำบุญไว้เยอะอนุเคราะห์คนนั้นคนนี้ตัวเองอายุมากก็มีเพื่อนฝูงที่ตายไปก่อนเยอะเพื่อนฝูงที่ตายไปนั้นชักชวนกันนำความดีจากนายธรรมิกะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆ 6-7 ชั้นเสร็จแล้วก็จึงมาชักชวนนายธรรมิกะไปว่าเนี่ยฉันไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะฉันไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะฉันไปอยู่สวรรค์ชั้นนิมมานรดีนะต่างมาเชิญว่าให้นายธรรมิกะไปอยู่ด้วยจึงบอกเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งราชรถมารับนี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งขอฟังพระสวดก่อนอย่าพึ่งให้ไปตอนนี้เขาหมายเอาตรงนี้ลูกสาวของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยก็เป็นสกทาคามีมีญาณอย่างรู้ตอนใกล้จะตายว่าโอ้คุณธรรมเราสูงกว่าพ่อจะบอกพ่อยังไงเหลือลมหายใจพูดได้แค่3คำจึงเรียกเอาว่าเป็นน้องชายจึงไม่ได้จะมาอธิบายหรอกว่าเออเนี่ยได้สกทาคามีนะเพราะเห็นธรรมตรงนั้นจิตปล่อยวางอย่างนี้คือไม่ได้จะพูดอะไรได้ละจังหวะนั้นได้แต่พูดว่าน้องชายจึงออกมาในรูปลักษณะที่เห็นอยู่แบบนั้นแต่เนื้อหาจริงๆแล้วโอ้ธรรมิกาอุบาสกนี่ไปสวรรค์ชั้นดุสิตนางสุมนาเทวีลูกสาวอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นสกทาคามีไม่ใช่ว่าเพ้อแล้วตายหรือไม่ใช่แค่นั้นทุกฝั่งเราต้องใช้ปัญญามองให้ลึกซึ้งนะทำดีๆดีๆเนี่ยมันไม่ใช่ดีนะบางครั้งบางคราวดูอย่างพระเทวดาเอาจะทำความดีอ่ะจะไปตั้งลัทธิใหม่หนึ่งขึ้นมาจะตั้งตนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยเอาความดีมาบังหน้าเอาความดีมาบังหน้าว่าเออเนี่ยต้องอยู่ป่านะพระนี่ฉันจะตั้งลัทธิใหม่ขึ้นมาล่ะใครที่จะมาอยู่ลัทธิฉันนี่นะอยู่ป่าตลอดชีวิตถือผ้าบังสกุลตลอดชีวิตเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิตไม่เข้าที่มุงบังอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตไม่ฉันปลาไม่ฉันเนื้อไม่ไปในที่นิมนต์ฉันตลอดชีวิตซึ่งข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นการขุดเกลาอย่างยิ่งเป็นความดีมากๆเลยแต่ทำความดีหวังเอาความชั่วเนี่ยมันฟังเข้าท่าที่ไหนทุกฝั่งหรือบางทีเราจะพูดความจริงแต่ความจริงมันจะเสียดสีคนอื่นใช่ไหมเสียดแทงคนอื่นพูดเขาแบบว่าจะไม่พอใจละแต่ฉันก็จะพูดความจริงเอาความจริงมาบังหน้าพูดเสียดสีเขาไม่เข้าท่าไม่ฉลาดทุกฝั่งเป็นกรณีของภรรยาเนี่ยนะถามสามีว่าเนี่ยฉันไปตัดเสื้อมาใหม่ฉันทำผมทรงใหม่มาสวยไหมในใจสามีก็คิดว่าโธ่ภรรยาเรานี่เหมือนข้าวต้มมัดเลยภาษาจีนเขาเรียกว่าจุกบี้แม่แต่ถ้าพูดคำนี้ออกไปแล้วเธอจะไม่พอใจแน่เอาหน้าเราอาศัยความจริงเราคิดยังไงเราก็พูดไปอย่างนั้นพูดไปตรงๆก็แล้วกันพูดไปตรงๆแต่ว่าเขาเสียใจอ่ะเขากระเทือนใจอ่ะคำนั้นก็ไม่ควรพูดเอาความดีมาอ้างทำชั่วมันไม่ดีนะทุกฝั่งไม่ต่างกันหรอกเคสของพระเทวทัตเอาความดีคือข้อทุดงควัตต่างๆเหล่านี้5ประการมาปิดบังความชั่วที่ตัวเองมีเอาไว้ในความที่ว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอยากจะตั้งลัทธิใหม่ขึ้นมาอยากจะได้ลาภสักการะเราอยากจะทำความไม่ดีอย่างอื่นอย่าเอาความดีมาอ้างท่านผู้ฟังบางคนเขาก็มองไม่เห็นไงนี่คือพูดไปด้วยกันนะว่าทั้งตัวเองเราอย่าทำอย่างนั้นหรือถ้าเราเห็นคนอื่นเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าเขาเอาความไม่ดีซ่อนเอาไว้ในความดีที่เขาบังหน้าหรือบางทีเขาไม่มีความดีบังหน้าเราเห็นว่าเขาไม่ดีแต่จริงๆเขามีความดีซ่อนเอาไว้อย่างกรณีของท่านพระปิลินทวัชชะชอบเรียกคนอื่นอ่ะคนถอยคนถอยให้ถอยมานี่คือใช้คำพูดเนี้ยจนกระทั่งว่าอุ้ยคนเขาฟังแล้วมันระคายหูทำไมพูดไม่ดีอย่างนี้แต่วันนั้นพระอรหันต์นะพระพุทธเจ้ายกย่องด้วยซ้ำว่าความเป็นที่รักใคร่ของเหล่าเทพยดา
ในบรรดาสาวกที่มีเทพเยดารักทั้งหลายไม่มีใครที่จะเลิศไปกว่าท่านพระปิสินทวัชชะทั้งนั้นที่วาจาเนี่ยโถไม่ฟังไม่ได้เลยแบบหยาบคายมากแต่พูดสมัยปัจจุบันนี่ก็คือขึ้นมึงขึ้นกูดูท่าทางไม่เรียบร้อยท่านจึงอธิบายถึงลักษณะของคนถอยไว้20ประการเราก็ต้องมาดูว่าถ้ามีลักษณะแบบนี้ไหมดูแล้วไม่มีแฮะมีศีลชนิดที่เป็นไปก่อนพระอริยเจ้าแม้แต่ขาดอยู่ข้อนี้ในที่นี้จึงต้องดูให้ลึกซึ้งไงทุกฝั่งไม่ใช่เพียงดูแค่ผิวเผินแล้วการดูให้ลึกซึ้งมันก็ต้องดูไปตลอดด้วยไม่ใช่แค่ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าความดีมันก็กลับเป็นไม่ดีได้คนเราบางทีทำบางคนไม่ดีตอนนี้ตอนดีกลับดีได้ตามช่วงเวลาช่วงต้นอาจจะไม่ดีช่วงกลางช่วงปลายก็อาจจะดีก็ได้ช่วงต้นเขาดีช่วงกลางก็อาจจะไม่ดีก็ได้ทุกอย่างมีเงื่อนไขปัจจัยอย่างประสงค์นี้ก็ตามดูฟังตอนแรกบวชมาใหม่ๆไม่มีใครสั่งสอนบางทีมันก็ไม่ละอายไม่เข้าใจออกยืนปัสสาวะหรือยืนกินเดินกินก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องละอายอะไรเขาก็เรียกว่าภิกษุอราชีคือไม่ละอายแต่พอมีคนบอกสอนเกิดความละอายขึ้นมาจะไม่เอาดีกว่าทำแบบนี้ไม่ดีก็เป็นภิกษุรัชชีขึ้นมาจากพานคือโง่ไม่รู้ไม่เข้าใจอ่อนแอทางปัญญาก็มาเป็นบัณฑิตมีความรู้มีความเข้าใจมีกำลังขึ้นมาหรือคนที่เป็นบัณฑิตอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนไม่ดีก็ได้นะกรณีของพระเทวทัตนี่บวชมาใหม่ๆนี่โอ้ละอายมีความยำเกรงในสิกขาบทปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนได้สมาธิได้ฌานขั้นสูงเกิดมีปัญญาในการเปลี่ยนแปลงกายมีอิทธิวิธีแต่พอติดในลาภสการะก็เกิดความไม่ละอายขึ้นมาจากตอนแรกเป็นบัณฑิตรู้ฉลาดนั่นนี่มีกำลังทางปัญญาเกิดเปลี่ยนแปลงกายเป็นคนโง่ไม่เข้าใจอ่อนกำลังไปเป็นภิกษุอรัชชีไปได้ทั้งนั้นหวังเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับเปลี่ยนแบบแปลงได้หมดอ่ะคนเราอ่ะมันอยู่ที่ว่าเงื่อนไขปัจจัยอะไรที่เราทำตามเวลาไหนที่เราปฏิบัติต้องให้เกิดปัญญาดูให้มันลึกซึ้งตรงฝังแล้วคำสอนเนี่ยก็มีหลายอย่างอย่างกรณีของเคสที่ว่าต้องไปดื่มเหล้าอย่างเงี้ยนะคุณตั้งวงขึ้นมาแล้วอ่ะโอ้ยมันจำเป็นต้องดื่มโอ้ยอย่าไปพูดเลยว่าถ้าจำเป็นต้องผิดศีลเราจะไม่ไปตกนรกจำเป็นผิดศีลก็จำเป็นต้องตกนรกด้วยเหมือนกันล่ะเออแล้วศีลเนี่ยมันระดับไหนมันก็มีความแยบคายไปในเรื่องของศีลใช่ไหมเรื่องของการทำบัญชีนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงฟังมีครั้งหนึ่งตอนนั้นเทวทัตเนี่ยส่งคนมาฆ่าทำการเลือกนายกำลังธนูจากลูกน้องของพระเจ้าอาชาศัตรูทั้งหมดคือเขามีโรงเรียนในการสอนการยิงธนูเอาศิษย์เก่ามาทุกรุ่นเอาทหารมาทุกคนที่เป็นนักเชี่ยวชาญแม่นธนูเอาเบอร์หนึ่งมาเอาเบอร์สองเบอร์สามมาที่เป็นคู่เอาคนที่ได้ที่4ที่5ที่6ที่7มาเป็นอีก4คนแล้วเอาเบอร์ที่8ไปอีกจนถึงเบอร์ที่16เป็น16คนตั้งไว้4ชุดในการที่จะส่งไปฆ่าพระพุทธเจ้าวางแผนเอาไว้โดยการให้คนแรกเบอร์1ไปฆ่าพระพุทธเจ้าให้คนที่2ที่3ชุดที่2นี่2คนไปฆ่าคนแรกให้ชุดที่3มี4คนไปฆ่าอีก2คนนั้นให้ชุดที่4 8คนไปฆ่าอีก4คนนั้นปิดปากตัดตอนไม่ให้ตามถึงได้ว่าใครเป็นคนสั่งเพราะฆ่ากันเป็นต่อๆใช่ปะที่วางแผนแยบคายใช้คนที่มีฝีมืออย่างมากเลยนะแต่แยบคายแบบอาสวะเกิดมันก็คือไม่แยบคายไงพระเทวทัตพอคนแรกไปถึงจะฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกมาอะไรผมจะมาฆ่าท่านโอ้ถ้าไม่ฆ่าเราก็ตายอยู่ดีเอางั้นตอนนี้ฟังธรรมก่อนก็แล้วกันพอเทศได้ฟังอะไรต่างปุ๊บเกิดบรรลุธรรมเลยเป็นโสดาบันเป็นโสดาบันเขาก็ฆ่าคนไม่ได้แล้วทำไม่ได้ทำไปมันจะตกนรกไม่ทำด้วยความพอใจของตนเองเอางั้นก็ขอกราบลาละขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจะกราบมากมากจะกลับไปทางเดิมพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปทางนั้นให้ไปทางนี้โอเคโอเคไปทางนี้ตามที่พระพุทธเจ้าว่าท่านก็ย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งพอท่านย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งอีสองคนนั้นก็รอว่านายกำลังธนูคนแรกทำไมไม่มาสักทีเดินสวนทางไปไม่เห็นใครเห็นแต่พระพุทธเจ้า
ก็จึงสอบถามว่าเอ๊ะเห็นนายกำลังธนูคนหนึ่งมาทางนี้ไหมท่านบอกว่าไงท่านฟังบอกว่าตั้งแต่มานั่งตรงเนี้ยยังไม่เห็นใครเดินมาเลยนะ

0: ให้ฟังธรรมก่อนพระพุทธเจ้าถึงเทศให้ฟังเทศให้ฟังเสร็จปุ๊บบรรลุเป็นโสดาบันโอ้ไม่ได้คิดจะฆ่าใครละจะกลับเอาจะกลับแล้วอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนี้ถึงก็ย้ายมานั่งอีกตรงหนึ่งท่านฟังอีก8คนน่ะก็ตามมาหาในลักษณะเดียวกันบอกว่าเอ๊ะมานั่งตรงนี้ตั้งแต่เนี่ยไม่เห็นใครเลยนะเอาท่านจะไปไหนโอ้จะไปตามหาพวกนั้นเอาเดี๋ยวก่อนไปฟังเทศก่อนเทศฟังก็บรรลุเป็นโสดาบันอีกนี่นะคือลักษณะที่ว่าพิจารณาหรือพูดอย่างไรแล้วความดีมันจะเกิดนี่เอาตรงนั้นความดีไม่ใช่ว่าสุขเวทนานะแต่กุศลธรรมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำบัญชี2บัญชีก็ตามเราต้องแยบขายนะต้องแยบขายใช้ปัญญาในการดูให้เหมาะสมปัญญาไม่ใช่แค่เวลานี้เฮ้ยบางทีเวลาอื่นเอาปีหนึ่งมีรอบบัญชีแบบนี้แบบนี้เราทำแบบนี้แบบนี้ทำความเข้าใจอย่างนี้อย่างนี้ตั้งจิตไว้แบบนี้บางทีมันได้ตั้งจิตให้ได้ในเรื่องนี้คำสอนนี้ธรรมวินัยนี้ท่านผู้ฟังจึงต้องใช้ปัญญาปัญญาในการพิจารณาโดยแยบคายในลักษณะที่จะไม่ให้อาสวะเกิดขึ้นที่จิตของเราถ้าเราจะไปตามลมปากของคนอื่นคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นดูอย่างปาติกาชีวกจะมาด่าทอเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เวลาเราจะพิจารณาเรื่องฟังเราพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราตรวจสอบมาที่ตัวเราว่าเรายังมีกิจอะไรที่ต้องทำยังมีกิจอะไรที่ต้องละก็คือทำกิจในเรื่องของมรรคแปดให้มันดีละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในจิตของเราให้ได้เราจะดีหรือไม่ดีท่านผู้ฟังมันไม่ได้อยู่ที่ปากเขาไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาจะพูดยังไงไม่ได้อยู่ที่ว่าจะมีสุขหรือจะมีทุกข์จะร่ำรวยหรือจะยากจนไม่ได้อยู่ที่ปากคนอื่นไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์อื่นไม่ได้อยู่ที่เวทนาแบบไหนแต่มันอยู่ที่ตัวเราเราจึงต้องพึ่งตนพึ่งธรรมพึ่งตนพึ่งธรรมทำยังไงใช้ปัญญาทำฝังจะมีปัญญาทำยังไงใกล้ครวญโดยแยบกายจะใกล้ครวญโดยแยบกายได้ไงฟังสิศึกษาสิเมื่อฟังเมื่อศึกษาจึงจะสามารถใคร่ครวญโดยแยบคายในลักษณะที่ไม่ให้อาสวะเกิดขึ้นปัญญาก็จะแจ่มแจ้งขึ้นอยู่ตรงนั้นนั่นเองท่านผู้ฟังในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมวางแนวทางฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยวันนี้หลังพบปัญหาหนี้สะสมกว่า 4,500 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
5: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจ

PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS PBS
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจ

0: ที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมวางแนวทางฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยวันนี้หลังพบปัญหาหนี้สะสมกว่า 4,500 ล้านบาทพร้อมเร่งระบายสต๊อกนมกล่องใกล้หมดอายุกว่า68ล้านกล่อง
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากปัญหาหนี้ค้างสะสมขององค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กว่า 4,500 ล้านบาทและนมกล่องค้างสต็อกที่ใกล้หมดอายุกว่า68ล้านกล่องหรือประมาณ 1.9 ล้านหีบในวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางแนวทางฟื้นฟูอสค.ที่จะร่วมกันกำหนดทิศทางการแก้ปัญหาของอสค.ที่ครอบคลุมในทุกมิติทั้งการระบายสินค้าคงค้างการบริหารจัดการน้ำนมส่วนเกินการปรับโครงสร้างราคาและระบบโควต้าระหว่างเอกชนกับสหกรณ์ให้มีความลงตัวและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุนสะสมของอสค.ที่รับซื้อน้ำนมดิบมากเกินความสามารถในการระบายออกสู่ตลาดเชื่อว่าจะได้แนวทางในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรโคนมควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพคล่องที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้กลับมามีความมั่นคงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมนมของไทยชาวนันท์มาลีรายงาน
3: สถานทูตไทยเตือนคนไทยในฝรั่งเศสหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงไฟป่าลุกลามและคลื่นความร้อนพร้อมกำชับขอให้ระมัดระวังตัวและแนะตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง
5: เพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสเผยแพร่ประกาศแจ้งเตือนคนไทยในฝรั่งเศสจากเหตุไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศสืบเนื่องจากคลื่นความร้อนที่ปกคลุมประเทศเป็นระยะเวลานานประกอบกับสภาพอากาศแห้งแล้งตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันมีบริเวณที่ถูกเพลิงไหม้ไปแล้วกว่า 50,000 เฮกตาร์และทางการฝรั่งเศสมีคำสั่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 40,000คนออกจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วจึงขอให้คนไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยในฝรั่งเศสเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าก่อนเริ่มการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่มีแผนจะเดินทางรวมถึงหลีกเลี่ยงการก่อประกายไฟเปลวเพลิงหรือกิจกรรมอื่นใดที่อาจส่งผลให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ธรรมชาติเช่นการทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นนอกหน้าต่างหรือนอกเหนือจากบริเวณที่จัดไว้และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งครัดจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รุ่นเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสานติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันชัยันแก้วกล่ำนะคะวันนี้เราสองคนก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคย
0: ค่ะ
1: ข่าวยามเช้าเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างบรรยากาศในทุกพื้นที่นะคะ
0: ค่ะ
1: ที่ไหนไม่ต้องถามนะว่าฝนตกหรือเปล่าคาดว่าน่าจะชุ่มฉ่ำ
0: ค่ะ
1: แต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของอาคารบ้านเรือนของแต่ละที่ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณก๊อตอุเทนพรมพันใจค่ะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ภาพน่าจะขึ้นเข้ามานะคะสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ค่ะทาง FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็แวะเข้าไปติดตามรับฟังได้นะคะ AM 819 891 GHz ค่ะเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะคะใครที่อยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดของท่านได้เลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะวิทยุชุมชนพร้อมกับหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะที่จะรับสัญญาณตีคล้องร้องข่าวในช่วงกลางรายการนะคะกับคุณปูบุญมาศรีมาศค่ะ
1: ค่ะได้อย่างที่ได้นำเรียนกันไปดูสภาพอากาศกันค่ะสำหรับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะมีและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: ค่ะส่วนพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะคุณแอลคะเมื่อเช้าดิฉันออกจากบ้านมาแถวๆปทุมธานีปรากฏว่าฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงน่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองนะคะแล้วก็ยังตกต่อเนื่องแบบปล่อยๆแต่ว่าเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครเนี่ยปรากฏว่าไม่มีฝนเลยนะคะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะบอกว่าภาคเหนือเนี่ยวันนี้ฝนเยอะค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะฝน 70% ส่วนภาคใต้อ่าวไทย 40% ค่ะภาคใต้อันดามัน 70% คลื่นลมแรงนะคะโดยเฉพาะบริเวณทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยอันดามันเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรไปจนถึง3เมตรได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องงดออกเรือส่วนทะเลทางฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะมาดูทางภาคกลางกันหน่อยค่ะวันนี้ชุ่มฉ่ำหัวใจค่ะฝนตกประมาณ 60% ของพื้นที่นะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะสำหรับใครที่ทำการเกษตรก็อาจจะต้องป้องกันไว้นะคะเรื่องสวนไร่นาหรือแม้แต่เรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะเกษตรกรต่างๆเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะเราเข้าสู่ข่าวสารเรื่องราวนะคะที่วันนี้ก็มีการเตรียมมาสำหรับข่าวยามเช้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะ พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันและขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายสัปปัตยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนร่วมลงนามได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกพ.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และขอร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติค่ะและขอเชิญชวนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มในเวลา 17:30 นจากนั้นมีพิธีถวายจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในช่วงเวลา19:29 นท้องสนามหลวงฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครสำหรับในส่วนภูมิภาคค่ะณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะสวท FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายค่ะจะมีการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 19:25 นค่ะ
0: ค่ะและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ชื่องานว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะซึ่งวันนี้นะคะจัดขึ้นเป็นวันที่4แล้วของการจัดงานงานจะมีไปจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะสำหรับใครที่จะนำรถไปนะคะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกเอารถไปมีจุดทั้งจุดบริการจอดรถและการเดินทางแบบฟรีเลยนะคะถ้าใครที่จะไปรถไฟฟ้า BTS MRT ถ้าเป็น MRT สายสีน้ำเงินลงที่สถานีสามยอดค่ะแล้วก็นั่งรถเมล์ต่อไปที่สายนั่งสาย56นะคะต่อไปยังบริเวณการจัดงานค่ะส่วน BTS นะคะสายสีเขียวลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็ต่อรถเมล์สาย47หรือสาย15ก็ได้ค่ะไปลงป้ายผ่านฟ้าลีลาดค่ะส่วนใครที่ไปขอสมกนะคะรถเมย์ของสขปกเนี่ยก็จะมีสาย2 12 15 44 47 56 59 60 70 79 503และ509ค่ะถ้านั่งขอสมกนะคะต้องไปลงที่ป้ายแยกผ่านฟ้าลีลาดค่ะส่วนเรือคลองแสนแสบลงที่ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดเช่นกันค่ะส่วนใครที่จะนำรถไปนะคะมีบริการจุดจอดรถค่ะนำไปจอดได้ที่วัดราชนัดดาว่าวัดราชนัดดารามวรวิหารค่ะประมาณ200คันส่วนวัดเทพธิดาวรวิหารนั้นประมาณ40คันค่ะวัดสักเกตราชวรมหาวิหารประมาณ 80-100 คันได้ค่ะแล้วก็ริมถนนมหาดไทยนั้นก็จุได้ประมาณ30คันส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะอยู่ที่ลานคนเมืองประมาณ 80-100 คันค่ะด้านขสมกรนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์มาค่ะว่าจะมีการแจ้งงดให้บริการชัตเทิลบัสสนามหลวงในวันที่ 28-30 กรกฎาคมนี้ค่ะตลอดทั้งวันนะคะเนื่องจากว่าสำนักพระราชวังนั้นงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพค่ะณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันค่ะขสมกก็เลยต้องงดการให้บริการรถชัตเทิลบัสสนามหลวง3วันก็คือเริ่มจาก28วันพรุ่งนี้ 28-30 กรกฎาคมนี้ค่ะใครที่สนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูได้เหมือนกันนะคะที่เว็บไซต์ bmta.co.th ค่ะหรือว่า LINE @bmta bmta contact center นะคะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมง1348ค่ะ
1: ค่ะสำหรับการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร
0: ์
1: นะคะต้องบอกว่ามีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับเกาะรัตนโกสินทร์นั่นก็คือพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือนะคะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะถือว่าเป็นการรวมพลังศรัทธาริมสายน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เป็นประธานนะคะในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะโดยมีทางด้านของนายอรรถพลเลิศพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานกรรมการและคณะกรรมการค่ะติดตามการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายค่ะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ครองรอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครสำหรับพิธีตำบุญตักบาตรทางเรือในครั้งนี้ค่ะนับเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์สำหรับกรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำรวมกว่า225รูปด้วยกันได้แก่ครองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ครองแสนแสบครองเปรมประชากรสายครองละ75รูปด้วยกันตรงนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยและยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองให้อยู่สืบไปค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานและพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและพลังงานสะอาดค่ะผ่านการฟื้นฟูคลูคลองการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งบริเวณริมคลองหลอดราชนัดดาตอกสาเกให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิภาพสวัสดิการของสังคมนอกจากนี้ค่ะภายในยานยังมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อสร้างการรับรู้และการเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรในทุกมิติทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะไปต่อที่เรื่องของการที่ประเทศไทยนั้นได้ทางด้านของวัดพระมหาธาตุนะคะขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะไปติดตามบรรยากาศวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยค่ะหลังจากที่ยูเนสโกเนี่ยได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยปรากฏว่าบรรยากาศที่วัดมหาธาตุเนี่ยปรากฏว่าในช่วงเช้าเมื่อวานนี้คับคั่งไปด้วยพุทธศาสนิกชนค่ะประชาชนต่างหลั่งไหลไปทำบุญกันค่ะโดยมีทางด้านของคุณไกรสอนวิสิตวงศ์นะคะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะพร้อมกับทางด้านของประชาชนด้วยนะคะก็นำทีมร่วมทำบุญตักบาตรฉลองพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนโลกมรดกโลกนะคะทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยสำหรับการตักบาตรในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามกิจกรรมประจำเลยซึ่งก็จะมีกิจกรรมตักบาตรประจำเช้าวันอาทิตย์ ทิตย์อยู่แล้วนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษค่ะหลังจากที่ยูเนสโกนั้นได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการค่ะจากนี้ไปนะคะเห็นบอกว่าคนไทยเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์ลุ้นนะคะข่าวดีหลังจากที่ทางด้านของอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยบอกว่าในปีหน้านะคะในปี2570นี้เนี่ยจะถึงคิวเมืองเชียงใหม่ค่ะจะเข้าวาระการพิจารณามรดกโลกนะคะซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมศิลปากรค่ะคุณพนมบุตรจันทรโชตนะคะก็บอกว่าตามที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยได้ประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลกแล้วเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศไทยหลังจากนี้เชื่อว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยรวมไปถึงต่างประเทศก็จะแห่แหนกันมาเที่ยวที่นี่เป็นจำนวนมากแน่นอนค่ะก็จะทำประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจเป็นอย่างมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะกรมศิลปากรเนี่ยยังคงทำหน้าที่ไปดูแลบูรณะวัดพระมหาธาตุร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะก็จะมีการจัดมาตรการในเรื่องของการดูแลการรักษาให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของยูเนสโกด้วยรวมไปถึงการก่อสร้างอาคารร้านค้าใหม่ๆซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องไม่ลดทอนคุณค่าทางวัดของวัดมหาธาตุด้วยค่ะส่วนทางด้านของท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะคะท่านก็ย้ำว่านับว่าเป็นเวลา3ปีต่อเนื่องนะคะแล้วที่เราเนี่ยได้มรดกโลกก็หวังว่าปีหน้าปี2570เนี่ยจะมีข่าวดีแบบนี้อีกเช่นกันค่ะซึ่งตามกรอบเวลาแล้วเนี่ยก็จะมีการเสนอเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อชั่วคราวของยูเนสโกซึ่งแจ้งไปแล้วตั้งแต่ปี2558ค่ะเข้าสู่การพิจารณาแล้วก็ยังมีอีกหลายแห่งนะคะของประเทศไทยที่ขึ้นบัญชีรายชื่อชั่วคราวไว้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะมาดูสำหรับในประเด็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยเพราะว่านิดาโพเนี่ยเขาเผยนะคะว่าผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนเขาไปผลโพเลยนะเป็นข้อมามีหลายด้านเหมือนกันตอนนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยผลโพเขาบอกว่าส่วนใหญ่ไม่โกรธที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะมาติดตามกันหน่อยว่าเป็นกันอย่างไรโดยศูนย์ความคิดเห็นด้านของนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดานะครับที่มีการเปิดเผยผลสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนะก็ลงไปสำรวจกันทำการสำรวจค่ะระหว่างช่วงวันที่21ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมาอันเร็วๆนี้นี่เองจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงผู้ที่มีรายได้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคระดับการศึกษาเนี่ยอาชีพทั่วประเทศรวมแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,850 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนตอนนี้จากการสำรวจกับเมื่อถามถึงเรื่องของการเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนก็พบนะคะว่าตัวอย่างร้อยละ 55.78 ระบุว่าเคยได้รับและร้อยละ 46.22 ก็ระบุเช่นกันว่าไม่เคยได้รับนะคะด้านของการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569อันนี้คือหัวข้อนะคะก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 51.73 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองลงมาร้อยละ 24.65 ก็ระบุค่ะว่าไม่ได้ลงทะเบียนและร้อยละ 23.62 ระบุว่าได้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ทางด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมาหัวข้อต่อมาหัวข้อนี้เขาบอกว่าโดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน456หน่วยตัวอย่างนะคะผลสรุปก็คือร้อยละ 50.66 ระบุว่าคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ได้เอารองลงมาร้อยละ 22.37 ระบุค่ะว่าไม่ต้องการร้อยละ 14.25 ระบุค่ะว่าลงทะเบียนไม่ทันและร้อยละ 12.72 ระบุค่ะว่าไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียนอย่างไรนะเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้จำนวนของหน่วยตัวอย่างเนี่ย957หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้คือหัวข้อนี้คือพบนะคะว่าตัวอย่างร้อยละ 43.26 ระบุค่ะว่าไม่โกรธเลยนะรองลงมาร้อยละ 21.53 ระบุค่ะว่าโกรธมากร้อยละ 20.69 ระบุค่ะว่าค่อนข้างโกรธและร้อยละ 14.52 ระบุค่ะว่าไม่ค่อยโกรธ มาหัวข้อสุดท้ายเมื่อถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน437หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบนะคะว่าตัวอย่างร้อยละ 36.84 ระบุเขาว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรรองลงมาร้อยละ 32.49 ระบุว่ามีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 19 ระบุค่ะว่าจะได้หรือไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วและร้อยละ 11.67 ระบุว่าไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลค่ะ
0: ค่ะทั้งหมดนี้คือผลโพลของนิด้านะคะที่มีการไปสำรวจมาแล้วแต่ว่ายังมีอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของมาตรการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนซึ่งจะมีกิจกรรมไทยช่วยไทยไทยช่วยไทย X Local Low Cost นะคะผ่านร้านค้าท้องถิ่นนะคะกว่า800สาขาด้วยกันนะคะเห็นบอกว่าจะมีขึ้นระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวจะไปติดตามที่คุณปูบุญมาศรีมาศแล้วกันนะคะตีของร้องข่าวแล้วก็ยังมีมาตรการเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้พิการผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้คนอื่นเนี่ยไปยืนยันตัวตนได้นะคะว่าจะต้องใช้สิทธิ์แทนยังไงบ้างก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะคะในตีของร้องข่าวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะสักครู่แล้วก็ไปตีของร้องข่าวเสร็จแล้วมาเจอกันนะคะในช่วงท้ายรายการค่ะ
2: น้อมบังคมก้มกล้าวเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดนี่แหละครับข่าวแรกนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์แล้วครับสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เป็นโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายรวมพลังศรัทธาริมสายน้ำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ในพระราชดำริซึ่งเป็นไปตามพระบรมราโชบายครับซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569โดยมีนายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานกรรมการและคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมตลอดจนประชาชนได้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครครับโดยพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือในครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ในรอบกว่า240ปีเลยทีเดียวที่รวมพลังศรัทธาของประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันด้วยหลั่งไหลมาร่วมทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำรวมทั้งหมด225รูปด้วยกันอันได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรสายคลองละ75รูปก็สะท้อนความผูกพันระหว่างวิถีชีวิตริมสายน้ำพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ครับอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยทั้งยังเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนริมคลองให้คงอยู่สืบไปแล้วกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนพระราชปณิธานและพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและพลังงานสะอาดผ่านการฟื้นฟูคู่คลองการพัฒนาพื้นที่เมืองอย่างเป็นระบบและการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งบริเวณริมคลองหลอดราชนัดดาหรือตรอกสาเกให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมแล้วนอกจากนี้ภายในงานยังมีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรในทุกมิติแล้วครับทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการชูให้ AI เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรับมือเศรษฐกิจโลกทางด้านสมาพันธ์ SME ไทยก็ยื่นสมุดปกน้ำเงินถึงทางรัฐบาลบอกว่าให้ชง5วาระขับเคลื่อน MSME โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มาชูในเรื่องนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคม2569ที่งานไทย MSME Forum 2026ภายใต้แนวคิดที่ว่าเปลี่ยนนโยบายเป็นโอกาสทางธุรกิจซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศรีสมานนั่นแหละครับกรุงเทพมหานครสมาพันธ์ SME ไทย ได้มีการจัดเวทีรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจรายย่อยวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดกลางหรือ MSME ทั่วประเทศไทยพร้อมที่จะส่งมอบสมุดปกน้ำเงินข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ MSME และเศรษฐกิจฐานรากให้แก่ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ MSME คือ SME ขนาดกลางนั่นแหละครับแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากกันด้วยแล้วสมุดปกน้ำเงินฉบับดังกล่าวนี้เป็นการเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่าน5วาระสำคัญอันได้แก่การสร้างโอกาสทางการตลาดการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยในขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าปัจจุบันนี้ AI เป็นเครื่องมือที่สำคัญแล้วครับที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME เพราะว่าช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่พร้อมเรียนรู้สามารถแข่งขันได้มากขึ้นแต่ว่าผู้ใช้งานต้องรู้เท่าทันและใช้วิจารณญาณเนื่องจากว่าเจ้า AI นี่แหละครับอาจจะให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้หากขาดการตรวจสอบดังนั้นแล้วผู้ประกอบการจะต้องมีทั้งความรู้และทักษะในการใช้ AI จึงจะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วครับและนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมืองโลกรวมถึงความขัดแย้งทางการค้าล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะมาตรการด้านภาษีและกติกาการค้าระหว่างประเทศภาครัฐเองก็พร้อมแล้วครับที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มโอกาสทางการตลาดซึ่งข้อมูลที่ได้รับก็จะถูกนำไปใช้กำหนดมาตรการช่วยเหลือให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นการหารือกับผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกยูเนสโกเพื่อตอกย้ำนโยบายของรัฐบาลไทยแล้วครับในการเดินหน้าคุ้มครองมรดกโลกยกระดับบทบาทไทยบนเวทีนานาชาติก็ต้องไปถามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วครับโดยรัฐมนตรีได้นำทีมไปหารือกันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าหารือกับมิสเตอร์ลาแซอีลวนดัวแอสโซโมผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการเบ็กสโกนครปูซานแล้วการหารือในครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันดีโดยทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับศูนย์มรดกโลกให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวขอบคุณศูนย์มรดกโลกรวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาของศูนย์มรดกโลกที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทั้งในด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือภายหลังการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกกันแล้วก็ส่งผลให้ประชาชนชาวไทยมีความยินดีกับเรื่องดังกล่าวเลยครับเนื่องจากว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติได้ด้วยอีกทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้พี่น้องประชาชนและนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้กล่าวถึงการเสนอเชียงใหม่นครหลวงของล้านนา เป็นแหล่งมรดกโลกในปีต่อไปกันด้วยโดยทางฝ่ายไทยก็ยืนยันเลยครับว่าจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมเป็นรัฐภาคีของศูนย์มรดกโลกหลายปีกันแล้วและก็มีความเข้าใจกระบวนการเสนอแหล่งมรดกโลกเป็นอย่างดีเยี่ยมจึงขอให้ประเทศไทยถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้แก่ประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้กล่าวตอบรับถึงความพร้อมของประเทศไทยในการสนับสนุนประเทศดังกล่าวในระยะถัดไปด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องพันธบัตรออม plus เป็นยังไงพันธบัตรออม plus ครับโดยได้มีการออกมาย้ำว่า31กรกฎาคมนี้รัฐบาลเขาเปิดขายพันธบัตรออม plus ผ่านแอปเป๋าตังและแอปหุ้นมี100บาทก็เริ่มได้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการจำหน่ายพันธบัตรออม plus โดยกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยเริ่มลงทุนเพียง100บาทก็ได้100บาทเริ่มลงทุนก็ได้ครับซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยพันธบัตรอายุ3ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.80 ต่อปีและพันธบัตรอายุ10ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.80 ต่อปีแล้วแถมยังมีประโยชน์ plus ที่มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมๆด้วยนั่นก็คือว่า plus ทุกเดือนเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่อง plus ผลตอบแทนนั่นก็คือได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนยังมีอีกครับ plus ตลาดรองนั่นก็คือว่าซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมแล้วการจำหน่ายในครั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรผ่านช่องทางต่างๆช่องทางที่1คือ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังอันนี้เปิดให้ลงทุนเริ่มต้น100บาทเริ่ม31กรกฎาคมนี้นะครับช่องทางที่2คือ Bond Connectแพลตฟอร์มอันนี้เปิดให้ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมและแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่ม 3-5 สิงหาคมนี้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เผยผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์แทนได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่าและรายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตนผ่าน EKYC ก็จะต้องยืนยันตัวตนที่ EKYC ทุกคนแหละครับโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางคือแอปเป๋าตังและทางด้านช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคือทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป17กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่12มกราคม2570ปีหน้ากันเลยครับสำหรับในกรณีผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตนผ่านระบบ EKYC ด้วยตัวเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทน ก็ต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารดังกล่าวที่ได้กล่าวไปข้างต้นเท่านั้นเลยครับโดยเอกสารที่ต้องใช้ก็มีดังต่อไปนี้นะครับ1คือหนังสือมอบอำนาจโดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของโครงการนั่นแหละครับ2คือบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรลงนามสำเนาถูกต้องกันด้วยของผู้มอบอำนาจครับ3คือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารเลยครับบอกว่าให้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เต็มที่และเต็มที่กันหน่อยพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบโดยเด็ดขาดครับแล้วก็ขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกมาก่อนเลยแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนอย่าปล่อยให้พี่น้องประชาชนพึ่งตัวเองเพียงลำพังครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นแหละครับหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์ก็021092345ในวันและเวลาราชการครับพี่น้องและไปกันที่โครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอส1-15สิงหาคมนี้ผ่านร้านค้าท้องถิ่นกว่า800สาขาโดยรัฐบาลก็เดินหน้าโครงการนี้ครับเพื่อลดค่าครองชีพเปิดตลาดให้ SME ไทยและสินค้าชุมชนกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้ามาตรการช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการฐานรากผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสระหว่างวันที่1-15สิงหาคม2569โดยเป็นความร่วมมือกับเครือข่ายร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศแล้วครับเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่พิเศษและพิเศษควบคู่ไปกับการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SME และผู้ผลิตสินค้าชุมชนกันด้วยครับโดยร้านค้าที่เข้าร่วมจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมาจำหน่ายในราคาพิเศษแล้วครับแล้วสินค้าที่ร่วมรายการก็จะได้รับส่วนลดสูงสุดร้อยละ60ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดพิธีเปิดกิจกรรมนี้อย่างเป็นทางการในวันที่1สิงหาคม2569ณร้านตั้งงี่สุนซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีจังหวัดอุดรธานีครับแล้วรัฐบาลเองก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับบอกว่าให้ไปร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกิจกรรมนี้ไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสและติดตามรายชื่อร้านค้าสาขาและสินค้าที่ร่วมรายการผ่านช่องทางของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกระทรวงพาณิชย์นะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นส่วนลดร้อยละ60เป็นอัตราสูงสุดของสินค้าที่ร่วมรายการนี้ซึ่งรายละเอียดสินค้าและอัตราส่วนลดอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละร้านและแต่ละสาขานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการดูแลผู้กู้ยืมของกยศ.บอกว่าจะดูแลผู้กู้ยืมอย่างใกล้ชิดแล้วก็แนะนำให้ปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ลดเสี่ยงถูกดำเนินคดีนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่ากยศ.นี่แหละครับเขาจะเดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนนี่แหละครับเพื่อให้เงินกองทุนนั้นจะได้หมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปนั่นเองครับ และทั้งนี้ทั้งนั้นทางกยศ.ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระต่างๆนาสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองแล้วล่ะครับโดยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีกันด้วยโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไทยดีหรือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังค์แล้วจากนั้นก็อัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้มันเป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contracts ครับและหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบก่อนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผู้ติดต่อนั้นเนี่ยเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.จริงหรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพและก็ต้องไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดเลยทีเดียวครับรวมไปถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเนื่องจากว่าทางกยศ.เองและผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจจากกยศ.จะไม่มีนโยบายขอข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์นะครับช่องทางในการชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัยนั่นก็คือช่องโมบายแบงกิ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารหรือจะชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องการชำระแต่ถ้าหากว่าไม่มั่นใจแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได้ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังไงก็ตามแต่เชิญชวนพี่น้องคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้และสื่อมวลชนจากทั่วโลกกันเลยทีเดียวด้วยรอยยิ้มและด้วยน้ำใสใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนชาวไทยนั่นเองร่วมกันหน่อยเพื่อทำให้ประเทศนี้เป็นที่ประทับใจประเทศไทยเป็นที่ประทับใจของบุคคลทั่วโลกนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีค้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ทุน
1: หกนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวแอมเช้าในช่วงท้ายรายการค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live ข่าวยามเช้ากันหน่อยค่ะคุณคมสันคุณสุนทรหนองน้ำขาวบอกว่าสัญญาณชัดเจนตีคล้องร้องข่าวใช่ค่ะคุณปู่บุญมายังเหลือเวลาให้เราได้คุยกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะ คุณช่อเอื้องคุณมาลายด้วงฟูนะคะ คุณสุเมธบอกว่าแฟนตัวยงฟังทุกวันผู้ดีที่ราบสูงก็มากดไลค์นะคะสุพิษคุณสุพิษคุณสุชินคุณพรเทพคุณอยู่ในใจชัยภูมิพระรุ่งนะคะคุณประภาแล้วก็ยังมีคุณธินกรนะคะมีคุณพิสูจน์คุณนันทิการนะคะหลายๆท่านที่อาจจะทักทายไม่หมดนะคะก็อย่าเพิ่ง

0: ก็อ้างว่าไม่มีเงินรักษาใช้ข้อความเรียกร้องความสงสารเร่งให้รีบโอนเงินด่วนค่ะเขาจะมีรูปภาพที่เขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาอาจจะขโมยมาจากที่อื่นนะผู้ป่วยอาจจะไม่มีตัวตนที่แท้จริงเงินที่โอนก็อาจจะไม่ได้เข้าบัญชีของผู้ที่ป่วยจริงแต่ว่าไปเข้าบัญชีของมิจฉาชีพฉะนั้นก่อนช่วยเหลือควรทำอย่างไรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือติดต่อโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอนเงินผ่านมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลที่ตรวจสอบได้แล้วก็ได้ลดภาษีด้วยนะระวังบัญชีส่วนตัวที่ไม่มีหลักฐานยืนยันฉะนั้นอย่าลงเชื่อโพสต์หรือว่าแชร์ต่อเป็นจำนวนมากอย่าลงเชื่อภาพน่าสงสารเพียงอย่างเดียวอย่าลงเชื่อข้อความเร่งด่วนให้รีบโอนแล้วก็อย่าลงเชื่อเรื่องราวที่ไม่มีข้อมูลยืนยันจำไว้เลยนะว่าความสงสารเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องมีสติตรวจสอบก่อนโอนทุกครั้งเพื่อไม่ให้เงินของคุณนั้นตกไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายกับคอนเสิร์ตของถนนดนตรีนะคะสำหรับในเดือนสิงหาคมนี้นะคะอย่าลืมนะคะไปจองกันได้ทางเพจของถนนดนตรีค่ะพี่โยพินโยรุ่งสมัยบอกว่าครั้งนี้เนี่ยพบกับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีร้ายกับมาลีหัวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ข่าวยามเช้าเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2.3 ล้านรายประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
1: ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติระบุผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพกับอิหร่านดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ทีมนักตบหนุ่มไทยพ่ายเวียดนาม2ต่อ3เซตจบรองแชมป์รายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาให้จิตอาสาพระราชทานใช้คำขวัญเราทำความดีด้วยหัวใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางรวม3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม